จำได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่อยู่ที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ํายานะครับใน3ส่วนนี้นะครับในการทํางานเราจะทําการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทําการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับในส่วนของแผงชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทำการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทำการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสำหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้ก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อก

ผิวด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพจเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพจออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกมาด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนคอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแขวนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแฝงระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ำนะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของระดับน้ำเพื่อให้การไหลของระดับน้ำที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกแล้วว่าเจาะตำแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝงเพื่อล็อกระยะนะครับนะก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพจนะครับแขวนเพจตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพจนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพจนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพจจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตําแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตณจุดไหนนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้ง
นะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนหรือระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10ถึง15เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่ติดเต็นนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตำแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตำแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตำแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนะในส่วนของการลาดเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานาที่แผ่นเพจนะครับนาทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนาเอาระดับน้ําตั้งนะครับนาระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งติดตําแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ำเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ําเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนาขีด2ขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ำนั้นไปนะครับ
เพราะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่งสี่จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กําหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กําหนดในส่วนของระดับน้ําละตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหน้าหนึ่งรูสองรูนะครับสามแล้วก็สี่รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับละพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพลทนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทำการล็อกตำแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

0: อ้าว
1: ครับเมื่อเราลบแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแฟนชุดแฟนคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแฟนคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแฟนที่เป็นเพลทนะครับนะแฟนเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตก็จะโดนแฟนนะครับนะขยับซ้ายฝาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแฟนคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทำมาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แฝนชุดแฟนคอยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่สามจุดนะครับสามจุดนะครับจุดที่หนึ่งด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตำแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3 ถึง 5 ตัวนะครับตัวนี้จะมีตำแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2 ตัวนะครับเราอาจจะใช้ไขควงนะครับในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกมีจุดอยู่3 จุดนะครับให้ทำการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3 จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2 ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็น

ไปบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ําทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ําทิ้งชุดหน้าชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนําทําการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตําแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งไม่ต้องไปทําอะไรมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมาครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตรงนี้ให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเก
เกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมานะตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ำก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปจัดแผนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตำแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแผนด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ำยาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ํายาอยู่ด้านบนนะครับพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทําการดัดท่อทางเดินน้ํายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ํายานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด Condensing Unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด Condensing Unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

อนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรนายเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได้

0: ตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง

0: สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
2: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
0: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
0: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายเหรอ
0: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่พก
6: ไ
0: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
0: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: เฮ้ยไม่ทำหรอกนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
4: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีครับผมพงศธรสายสุจริตนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องวิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องดาวเทียมนะครับเราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอวกาศก่อนว่าเทคโนโลยีอวกาศแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันครอบคลุมไปด้วยอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกันนะครับจริงๆดาวเทียมก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศเท่านั้นเองนะครับถ้าแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วนะครับก็จะแบ่งได้คร่าวๆนะครับสามองค์ประกอบดังนี้ก็คือเป็นดาวเทียมและยานสำรวจอวกาศในความเป็นจริงดาวเทียมและยานสำรวจอวกาศเนี่ยเป็นความหมายเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่โดยรวมแล้วทั้งยานสำรวจอวกาศเราก็จะเรียกว่าดาวเทียมเช่นกันนะครับอันที่2ก็คือระบบขนส่งสู่อวกาศก็จะเป็นพวกจรวดกระสวยอวกาศนะครับอย่างในรูปที่เราเห็นนะครับกระสวยอวกาศหรือ Space Shuttle นะครับอันนี้ก็คือจรวดนะครับเป็นระบบขนส่งนะครับในอนาคตก็อาจจะมีระบบขนส่งอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากจรวดและกระสวยอวกาศอย่างเช่น Space Plane เป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในอวกาศนะครับสถานีอวกาศนานาชาติก็เป็นหนึ่งในหมวดนี้นะครับหรือ human space flight นะครับ space flight เราหมายถึงการที่มีระบบที่มีนักบินอวกาศอยู่ด้วยนะครับจะแบ่งได้คร่าวๆนะครับเป็น3องค์ประกอบด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดาวเทียมนะครับในหัวข้อที่1นะดาวเทียมคืออะไรนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแล้วส่งเข้าไปในวงโคจรในอวกาศเพื่อทำการปฏิบัติภารกิจตามที่เราต้องการระยะไกลนะครับสื่อสารข้อมูลถ่ายรูปนะครับสำรวจนะครับหรือเป็นดาวเทียมนำร่องจริงๆแล้วดาวเทียมเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะครับดาวเทียมสมัยก่อนอาจจะมีหน้าที่มีหน้าตาเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับหรือดาวเทียมสำรวจนะครับสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมีหน้าที่มีหน้าตาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับมีหน้าที่ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ส่งกลับมายังโลกนะครับหรือดาวเทียมอุตุขอโทษนะครับดาวเทียมวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น Space Telescope นะครับเป็นกล้องส่องทางไกลนะครับที่ติดไปกับดาวเทียมอันนี้ชื่อดาวเทียมฮับเบิลนะครับSpace Telescope นะครับหรือดาวเทียมสำรวจโลกนะครับหรือว่าดาวเทียมอันนี้เป็นดาวเทียมสื่อสารนะครับที่จะอยู่บนวงโคจรค้างฟ้านะครับหรือที่ความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตรนะครับดาวเทียมมีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับหรือดาวเทียมนำร่องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นดาวเทียมประเภท GPS เป็นต้นนะครับหน้าตาของดาวเทียมก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะการทำงานแล้วแต่ลักษณะการควบคุมการทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีความหมายนะครับไม่ใช่นึกอยากจะสร้างรูปแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับไม่ใช่แต่ละอย่างมีที่มาที่ไปนะครับมีความหมายทางวิศวกรรมศาสตร์ทำไมถึงต้องทรงกระบอกทำไม

ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะครับหรือทำไมเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่สมมาตรนะครับจริงๆแล้วมีความหมายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างดาวเทียมสื่อสารนะครับเมื่อกี้ที่โชว์ขึ้นมาในสไลด์อันนี้ก็เป็นดาวเทียมไทยคม4นะครับหรือว่า IP Star เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี2005นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ไทยคมนะครับขนาดที่บรรจุลงในแฟริ่งของโรเก็ตแฟริ่งของโรเก็ตนี่หมายถึงยกตัวอย่างอันนี้เป็นโมเดลโรเก็ตนะครับแฟริ่งของโรเก็ตก็หมายถึงส่วนปลายจรวดที่เอาไว้บรรจุเพย์โหลดหรือดาวเทียมหรือสิ่งของที่ต้องการจะส่งไปในอวกาศนะครับส่วนปลายของจรวดหัวนี้นะครับจะเปิดออกได้นะครับเราเรียกว่าแฟริ่งนะครับแต่นี่เป็นอวกาศนะครับดาวเทียมเมื่อลงบรรจุลงไปในแฟริ่งนะครับก็จะมีขนาดประมาณด้านกว้างประมาณ5เมตรนะครับน้ำหนัก 6.5 ตันนะครับถ้าเทียบเป็นรถก็ประมาณรถมินิทรัคขนาดเล็กนะครับท้ายมือนี่เป็นฟุตปรินต์นะครับหรือพื้นที่ที่มองเห็นจากดาวเทียมเมื่อดาวเทียมขึ้นมาอยู่บนวงโคจรแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับอย่างที่เป็นลายเส้นสีน้ำเงินได้วงไว้นะครับนี่คือเป็นพื้นที่ที่ให้บริการที่ดาวเทียมสามารถมองเห็นและสามารถทำการสื่อสารได้นะครับอันนี้เป็นดาวเทียมสื่อสารเบื้องต้นดาวเทียมสำรวจนะครับอันนี้เป็นดาวเทียมสำรวจของบริษัท Google นะครับที่ใช้ชื่อบริษัทชื่อเทลลาเบลล่านะครับเป็นดาวเทียมดวงนี้ชื่อ SkySat นะครับส่งไปเมื่อปี2013นะครับมีขนาดเล็กจะเห็นได้ว่ามีขนาดเมื่อเทียบกับคนแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตรนะครับมีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับดาวเทียมดวงอื่นๆดาวเทียมดวงนี้เป็นดาวเทียมค่อนข้างใหม่เลยมีขนาดเล็กนะครับเนื่องจากปัจจุบันเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับ IC ต่างๆนะครับสามารถทำให้เล็กลงมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะครับเราก็สามารถสร้างดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่มีขนาดเล็กลงได้ภาพทางด้านขวามือนี่ก็คือภาพที่ถ่ายได้จากดาวเทียมสำรวจนะครับจริงๆแล้วดาวเทียมสำรวจเองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะสำรวจอะไรนะครับรูปที่นำมาเสนอนี้เป็นดาวเทียมภาพถ่ายเชิงแสงนะครับหรือเป็นภาพถ่ายที่มนุษย์มองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายอินฟราเรดนะครับภาพถ่ายอัลตราไวโอเลตแล้วแต่ช่วงคลื่นที่เราต้องการจะสำรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการถ่ายภาพเกี่ยวกับพืชนะครับการเจริญเติบโตของพืชบนพื้นดินนะครับเราก็จำเป็นจะต้องถ่ายด้วยกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายภาพในความถี่ย่านอินฟราเรดได้นะครับนี่ถือว่าเป็นดาวเทียมสำรวจดาวเทียมสำรวจส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นดาวเทียมที่อยู่วงโคจรต่ำนะครับวงโคจรต่ำเราจะเรียกว่า LEO นะครับย่อมาจาก Low Earth Orbit มีความสูงจากพื้นดินประมาณ500ถึง800กิโลเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะต่อมานะครับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะครับจริงๆมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชื่อว่า GMS 5นะครับส่งไปตั้งแต่เมื่อปี1995เป็นดาวเทียมแบบทรงกระบอกนะครับเป็นดาวเทียมแบบสปินเพื่อรักษาการทรงตัวนะครับดาวเทียมดวงนี้จะเป็นดาวเทียมค้างฟ้าที่เราพูดดาวเทียมค้างฟ้านี่หมายความว่าเป็นดาวเทียมที่อยู่ที่ความสูง 36,000 กิโลเมตรเมื่อดาวเทียมอยู่ที่ความสูง 36,000 กิโลเมตรบนเส้นศูนย์สูตรแล้วเนี่ยดาวเทียมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วในการหมุนของโลกนะครับทำให้เรามองเห็นดาวเทียมอยู่ค้างบนฟ้าหรือหมุนไปพร้อมๆกับโลกนะครับดาวเทียมแบบนี้นะครับจะมองเห็นได้ในมุมกว้างเหมาะสำหรับการถ่ายการเคลื่อนไหวของเมฆนะครับ
พื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือเชิงอุตุนิยมวิทยาจะสังเกตได้ว่าดาวเทียมก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลนะครับผ่านระยะทาง 36,000 กิโลเมตรไปยังโลกนะครับถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลเราจำเป็นจะต้องใช้พลังงานสูงพลังงานเยอะในการที่จะส่งข้อมูลมาในระยะทางไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่มขนาดของดาวเทียมเราก็จะเพิ่มขนาดของปริมาณไฟฟ้าที่สามารถจะเก็บได้จากพลังแสงอาทิตย์นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัมนะครับไซส์ประมาณเท่ากับคนที่ยืนอยู่นะครับสังเกตว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรต่อมาเรามาดูดาวเทียมวิทยาศาสตร์นะครับ Hubble Space Telescope นะครับเป็นดาวเทียมที่ค่อนข้างจะเก่านะครับส่งไปตั้งแต่เมื่อปี1990นะครับเนื่องจากเทเลสโคปหรือกล้องส่องทางไกลเนี่ยถ้าเราส่องกล้องจากโลกนะครับเราก็จะประสบปัญหามีเมฆบังนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของอากาศในชั้นบรรยากาศทำให้เราไม่สามารถถ่ายภาพดวงดาวและกาแล็กซีอื่นได้ถูกต้องนะครับก็จะมีการคลาดเคลื่อนนะครับในการสำรวจฉะนั้นเราก็เลยนะครับมีการส่งดาวเทียมเพื่อจุดประสงค์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดาวเทียมเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นดาวเทียมเพื่อนำไปทดลองนะครับกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับหรือเพื่อหาผลการทดลองใหม่ๆนะครับนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับภาพด้านขวามือก็คือเป็นภาพที่ถ่ายได้จากกล้องเทเลสโคปอันนี้นะครับเป็นกล้องส่องทางไกลนะครับเห็นว่ามีปีกโซลาร์เซลล์ติดอยู่นะครับนี่คือภาพที่ถ่ายได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับใหญ่มากนะครับประมาณรถ1คันนะครับมีน้ำหนัก11ตันนะครับจะเห็นได้ว่าดาวเทียมนะครับหรือยานสำรวจอวกาศในรวมๆแล้วเราเรียกว่าดาวเทียมเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากมายนะครับแล้วแต่ภารกิจนะครับที่เราต้องการจะปฏิบัตินะครับประโยชน์ที่ใช้จากดาวเทียมจะสังเกตได้ว่าเนื่องจากดาวเทียมนะครับอยู่ไกลนะครับสามารถมองเห็นโลกได้ในมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะได้จากดาวเทียมเนี่ยคือการสำรวจระยะไกลจะเป็นส่วนมากนะครับอย่างเช่น agriculture อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราสามารถถ่ายภาพได้ทั้งประเทศเลยว่าตอนนี้พื้นที่ป่าของประเทศไทยเหลือปริมาณเท่าใดนะครับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วหรือยังสามารถดูได้จากสีของพืชนะครับที่ถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับนอกจากนี้นะครับยังนำไปใช้ในการบริหารจัดการการสร้างผังเมืองนะครับหรือว่าการสร้างบิสเนสต่างๆนะครับจริงๆแล้วมีบิสเนสนะครับต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางอวกาศยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมอุตุนิยมสมัยใหม่นะครับที่เราดาวเทียมอุตุนิยมที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นดาวเทียมที่ใช้สำหรับพยากรณ์อากาศเท่านั้นนะครับสมัยใหม่ที่เกิดเป็นบิสเนสขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ขั้วโลกเหนือนะครับภูเขาน้ำแข็งละลายเพราะฉะนั้นการเดินเรือในขั้วโลกเหนือเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรู้ว่าเส้นทางการเดินเรือระหว่างภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นดาวเทียมพวกนี้นะครับก็จะสามารถถ่ายภาพนะครับจากอวกาศแล้วนะครับให้บริการข้อมูลด้านการเดินเรือนะครับก็ถือว่าเป็นbusiness อย่างหนึ่งนะครับในการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์นะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับล้วนแล้วใช้ประโยชน์จากดาวเทียมทั้งสิ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูกันว่าโดยปกติแล้วนะครับดาวเทียมเนี่ยส่งเข้าส่งสู่วงโคจรได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นรูปโลกนะครับโดยปกติแล้วนะครับ
ดาวเทียมจะถูกส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยจรวดนะครับจรวดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับจรวดเราจะสังเกตว่าทำไมมีจรวด3อันนะครับจรวดที่อยู่ข้างๆนะครับจะใช้เชื้อเพลิงแข็งนะครับมีแรงขับดันสูงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าบูสเตอร์นะครับเพื่อจะยกนะครับน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากขึ้นไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนด้านตรงกลางนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อเพลิงเหลวนะครับเนื่องจากมี efficiency สูงนะครับหรือมีประสิทธิภาพสูงพูดง่ายๆก็คือใช้เชื้อเพลิงน้ำหนักเชื้อเพลิงที่เท่ากันนะครับสามารถขับดันระยะทางไปได้ไกลกว่านะครับเพียงแต่ว่าแรงขับดันจะสู้บูสเตอร์ไม่ได้นะครับเราจึงใช้บูสเตอร์ร่วมกับเชื้อเพลิงเหลวนะครับด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเราจะนำดาวเทียมนะครับบรรจุไว้ในแฟริ่งคือด้านปลายของจรวดอย่างที่กล่าวให้ทราบนะครับพอส่งขึ้นไปแล้วนะครับจะทำการสลัดบูสเตอร์ทิ้งนะครับเราเรียกว่ามอเตอร์ซัพเพอร์เรชั่นนะครับหลังจากนั้นแฟริ่งก็จะเปิดนะครับพอด้านปลายจรวดเปิดเราจะเห็นว่ากล่องสี่เหลี่ยมนี่คือดาวเทียมนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี่คือเป็นดาวเทียมหรือยานสำรวจอวกาศเมื่อเปิดแฟริ่งแล้วนะครับก็จะมีการสลัดเอนจินทิ้งนะครับเราเรียกว่า first stage engine cut off นะครับทั้งด้านทรงกระบอกด้านยาวนี่ทั้งหมดเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดเมื่อเผาไหม้หมดแล้วนะครับเราก็จะเหลือแต่เชื้อเพลิงสเตจที่2นะครับเพื่อเร่งดาวเทียมให้ได้ความเร็วตามที่เราต้องการก่อนยิงเข้าสู่วงโคจรนะครับดาวเทียมจะต้องมีความเร็วสูงขนาดระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ตกลงมานะครับสังเกตง่ายๆถ้าเราคว้างก้อนหินไปข้างหน้าด้วยความเร็วหนึ่งก้อนหินก็จะตกลงมาถูกไหมครับถ้าเราปาก้อนหินไปแรงอีกระดับหนึ่งเร็วอีกระดับหนึ่งก้อนหินจะไปตกไกลเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดเราปาก้อนหินไปเร็วที่ระดับหนึ่งเนี่ยก้อนหินจะไม่ตกลงมานะครับนั้นอันนี้ใช้หลักการเดียวกันก็คือเราจะเร่งนะครับดาวเทียมให้ไปที่ความเร็วประมาณ7กิโลเมตร per second นะครับหรือว่าต่อวินาทีนะครับ7กิโลเมตรต่อวินาทีมีความเร็วมากกว่ากระสุนปืน 2-3 เท่าสังเกตว่าเร็วมากนะครับเมื่อได้ความเร็วขนาดระดับนี้แล้วนะครับก็จะมีการปล่อยนะครับดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรนะครับเราเรียกว่าซัตเทลไลท์เป็นขั้นตอนของการปล่อยดาวเทียมนะครับเรียกว่าซัตเทลไลท์ดิพลอยเมนต์หลังจากนั้นเมื่อดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้วนะครับก็จะทำการกางโซลาร์พาร์เนลนะครับหรือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานต่อไปนะครับเมื่อการโซลาร์เซลล์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะโอเปเรตนะครับหรือการทำการใช้งานดาวเทียมครับแล้วแต่มิชชั่นของเราที่กล่าวไปเมื่อกี้อย่างเช่นยกตัวอย่างคอมมูนิเคชันหรือดาวเทียมสื่อสารบรอดแคสต์นะครับหรือว่าดาวเทียมนำร่องรีโมทเซนซิงนะครับการถ่ายภาพทางไกลนะครับแล้วส่งข้อมูลกลับมายังโลกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเทคโนโลยีอวกาศถึงมีราคาแพงในสมัยเมื่อ 30-40 ปีก่อนจะสังเกตได้ว่าดาวเทียม1ลูกนะครับจะมีราคาหลายหมื่นล้านถึงหลายแสนล้านนะครับเพราะว่า 90% นะครับของผู้ใช้ในสมัยก่อนคือรัฐบาลนะครับหรือประเทศนั่นเองฉะนั้นความจำเป็นในการที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือเนี่ยทำให้ด้านการออกแบบจะต้องออกแบบให้ใช้งานได้จริงนะครับมีความทนทานฉะนั้นแบบที่ออกมาเราเรียกว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับการออกแบบนี้นะครับจะใช้เวลานานมากนะครับโดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการออกแบบและสร้างดาวเทียมเนี่ย 5-7 ปีสังเกตได้ว่า 5-7 ปี

เด็กนักเรียนนะครับเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลจนจบประถมแล้วนะครับดาวเทียมเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ดาวเทียม1ลูกเราจะใช้วิศวกรนะครับ100กว่าคน200กว่าคนนะครับในการออกแบบและสร้างดาวเทียมเป็นเวลา5ถึง10ปีฉะนั้นดาวเทียมจะมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเนื่องจากมีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราต้องการ performance นะครับหรือประสิทธิภาพของดาวเทียมที่สูงขึ้นน้ำหนักก็จะมากขึ้นเราต้องการติดอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพหรือว่าเพื่อทำภารกิจอื่นๆมากขึ้นนะครับดาวเทียมก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อตะกี้นี้นะครับที่เรายกตัวอย่างเรื่องการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรจะสังเกตได้ว่าเกือบ 100% ดาวเทียมส่วนใหญ่ใช้จรวดในการส่งเข้าสู่วงโคจรในความเป็นจริงแล้วนะครับค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับดาวเทียมในการส่งเข้าสู่วงโคจรเนี่ยมากกว่า 70% คือราคาเชื้อเพลิงนะครับในการส่งเข้าสู่วงโคจรเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนราคาในการส่งดาวเทียม1ลูกเข้าสู่วงโคจรก็จะมีราคาแพงขึ้นนี่คือสาเหตุที่มาของทำไมเทคโนโลยีอวกาศถึงมีราคาแพงนะครับเรามาดูแนวโน้มนะครับขนาดของดาวเทียมนะครับจริงๆแล้วดาวเทียมถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี1950กว่าตอนปลายในปีคริสต์ศักราชที่1950นะครับแล้วเข้าสู่การใช้งานแบบคอมเมอร์เชียลนะครับหรือว่าทางเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานะครับจะสังเกตได้ว่าดาวเทียมจะมีราคาแพงมากนะครับมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับดาวเทียมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับจนมาถึงในปีต้นปีคริสต์ศักราชที่2000จะสังเกตได้ว่าของดาวเทียมจะมีขนาดเล็กลงดาวเทียมจะมีราคาถูกลงนะครับจาก100ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงสามารถลดลงมาอยู่ในระดับ10นะครับถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลเนื่องมาจากเทคโนโลยีมีการพัฒนานะครับไปข้างหน้าเราสามารถอย่างที่บอกว่าที่ผมกล่าวว่าทำไมดาวเทียมถึงมีขนาดเล็กลงนะครับเพราะเทคโนโลยีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมีความทนทานมากขึ้นมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าราคาของเชื้อเพลิงนะครับค่อนข้างจะคงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้ลดราคาในการส่งดาวเทียมเข้าสู่อวกาศคือออกแบบและสร้างดาวเทียมให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เลยเป็นแนวโน้มว่าตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับดาวเทียมจะมีขนาดเล็กลงเพื่ ลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ performance มากขึ้นเรามาดูขนาดของดาวเทียมว่ามีขนาดแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นการจำแนกขนาดของดาวเทียมแบบคร่าวๆนะครับโดยปกติแล้วดาวเทียมที่มีขนาดต่ำกว่า500กิโลกรัมนะครับเราจะเรียกว่า small satellite นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า small sat คือดาวเทียมขนาดเล็กนะครับ500กิโลกรัมถือว่าเป็นดาวเทียมขนาดเล็กนะครับถ้ามีน้ำหนักน้อยกว่า100กิโลกรัมเราเรียกว่า micro satหรือไมโครซัตเทไลท์นั่นเองนะครับถ้าต่ำกว่า20กิโลกรัมลงมาเราเรียกว่านาโนซัตเทไลท์นะครับเรียกชื่อย่อว่านาโนซัตอันสุดท้ายนะครับถ้าต่ำกว่า1กิโลกรัมนะครับเราจะเรียกว่าคิวบ์ซัตนะครับเป็นชื่อเฉพาะนะครับหรือว่าขนาดปิโกซัตเทไลท์นะครับเรามาดูว่าดาวเทียมแต่ละขนาดนะครับแต่ละวงโคจรนะครับมีลักษณะ

เฉพาะและการใช้งานการใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างวงโคจร LEO นะครับหรือดาวเทียมวงโคจรต่ำ Low Earth Orbit นะครับ LEO Low Earth Orbit คือดาวเทียมที่มีความสูงประมาณ500ถึง800กิโลเมตรนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเหมาะสำหรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับใช้ในการสื่อสารขออภัยครับใช้ในการทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเป็นดาวเทียมค้างฟ้านะครับหรือ Geostationary Orbit ชื่อย่อนะครับ GEO หรือที่ความสูง36,000กิโลเมตรนะครับก็จะเหมาะกับดาวเทียมสื่อสารอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะเป็นดาวเทียมที่อยู่เหนือศีรษะเราตลอดเวลาสามารถสื่อสารกันได้แบบ24ชั่วโมงนะครับต่อมาเรามาดูการทำงานของดาวเทียมนะครับว่าในดาวเทียมมีระบบอะไรบ้างนะครับถึงเราถึงเรียกว่าดาวเทียมนะครับโดยปกติแล้วดาวเทียมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับระบบที่เราเรียกว่าระบบบัสบัสในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงรถบัสนะครับเป็นระบบที่ช่วยให้ดาวเทียมสามารถทำงานได้ตามภารกิจที่เรากำหนดที่เพย์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเพย์โหลดก็คืออุปกรณ์หรือภารกิจหลักที่เราต้องการจะกระทำนะครับหรือเราต้องการจะใช้มันในอวกาศเราเรียกว่าเพย์โหลดเพราะฉะนั้นระบบบัสก็คือระบบที่ช่วยสนับสนุนหรือทำให้ระบบเพย์โหลดเนี่ยทำงานได้อย่างปกติระบบบัสก็จะแบ่งเป็นระบบโครงสร้างนะครับระบบคำสั่งและการจัดเก็บข้อมูลนะครับระบบสื่อสารระบบไฟฟ้ากำลังระบบควบคุมการทรงตัวและระบบควบคุมวงโคจรนะครับระบบควบคุมความร้อนหรืออุณหภูมินะครับและระบบขับดันส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเพย์โหลดก็แล้วแต่ภารกิจนะครับถ้าเป็นภารกิจถ่ายภาพนะครับหรือดาวเทียมสำรวจเพราะฉะนั้นเพย์โหลดก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องส่องทางไกลนะครับหรือเทเลสโคปนะครับส่งกล้องถ่ายภาพถ้าเป็นดาวเทียมสื่อสารเพย์โหลดก็จะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับหรือถ้าเป็นจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือเครื่องวัดต่างๆที่เราต้องการจะเก็บค่าที่มีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับระบบโครงสร้างนะครับมีหน้าที่ในการจับยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับรองรับน้ำหนักและแรงที่กระทำแรงที่กระทำกับดาวเทียมจะมีมากที่สุดเมื่อตอนที่ดาวเทียมอยู่ในร็อกเก็ตนะครับจะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับมีแรงดันนะครับหรือแรงสั่นสะเทือนจากเสียงนะครับและโครงสร้างภายในนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ถ้าไม่จับยึดหรือว่ามีแรงรองรับน้ำหนักและแรงที่กระทำได้นะครับดาวเทียมก็จะเกิดความเสียหายนะครับอุปกรณ์ราคาหลายหมื่นล้านก็จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของโครงสร้างนะครับเราก็ควรจะพิจารณาให้มีน้ำหนักเบานะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับมีความง่ายในการสร้างหรือการขึ้นรูปชิ้นส่วนนะครับมีความง่ายในการประกอบนะครับและแยกชิ้นส่วนนะครับมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมในที่นี้หมายความว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะต้องเลือกให้สามารถใช้ในสภาวะที่อยู่ในอวกาศได้ในอวกาศจะมีสภาวะเป็นสุญญากาศนะครับถ้าอยู่ในดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับระดับวงโคจรต่ำสภาวะก็จะใกล้เคียงสุญญากาศนะครับแต่ไม่ได้เป็นสุญญากาศแบบ 100% นะครับก็จะมีอากาศเหลืออยู่เบาบางนะครับหรือสภาวะอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิในอวกาศโดยปกติแล้วจะมีอุณหภูมิประมาณลบ270องศาเซลเซียสนะครับเมื่อโดนแสงอาทิตย์วัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ถึง100องศาหรือหลายร้อยองศานะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับหรือถ้าเป็นวัสดุที่โดนความร้อนก็จะมีการขยายตัวนะครับหรือพอโดนความเย็นนะครับก็จะมีการหดตัวเพราะฉะนั้นดาวเทียมเมื่ออยู่ในสภาวะอวกาศนะครับหรือใกล้เคียงอวกาศจะต้องทนนะครับสภาวะเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์วัสดุที่เลือกนำมาใช้ในเป็นโครงสร้างจะต้องเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนะครับต่อมาระบบคำสั่งและการจัดการข้อมูลนะครับเราใช้ชื่อว่าระบบคำสั่งและการจัดการข้อมูลจริงๆแล้วมันก็คือระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์นะครับใส่ลงไปในดาวเทียมเพื่อใช้ในการประมวลคำสั่งนะครับที่เราส่งจากสถานีภาคพื้นดินว่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการให้ดาวเทียมถ่ายรูปนะครับเราก็ส่งรหัสโดยปกติแล้วรหัสพวกนี้นะครับหรือคอมมานเราเรียกว่าคอมมานนะครับเป็นสัญญาณคำสั่งซึ่งจะเป็นความลับนะครับของผู้ผลิตนะครับเราก็จะส่งไว้ว่าเราต้องการถ่ายรูปที่นี้นะครับแล้วก็เก็บบันทึกลงข้อมูลลงในหน่วยความจำแล้วก็ดาวน์โหลดภาพกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตัวดาวเทียมเองจะต้องมีความสามารถในการถอดรหัสนะครับไม่ให้ใครสามารถเข้ามา access ดาวเทียมของเราได้นะครับหรือการบริหารการจัดการการทำงานของบัสและเพย์โหลดนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีอุปกรณ์ตัวไหนนะครับไม่ได้ทำงานนะครับเราก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับก็ไปเป็นการประหยัดพลังงานนะครับเราก็จะเลือกใช้แต่ระบบบัสที่จำเป็นนะครับหรือpayload นะครับบริหารจัดการให้พันธกิจหรือภารกิจเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์นะครับให้ทำงานได้อัตโนมัติเนื่องจากถ้าเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำแล้วเนี่ยดาวเทียมจะโคจรรอบโลกตลอดเวลานั่นหมายความว่าดาวเทียมจะไม่ได้อยู่เหนือศีรษะนะครับของผู้ผลิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่นะครับดาวเทียมจะล่องลอยอยู่บนน่านฟ้าอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าดาวเทียมจะต้องมีความสามารถในการจัดการตัวเองอย่างอัตโนมัติได้นะครับนอกจากนี้แล้วจะต้องมีความสามารถในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวเทียมในขณะที่เรามองมันไม่เห็นนะครับดาวเทียมมีลักษณะพิเศษต่างจากหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือดาวเทียมเป็นระบบที่เมื่อส่งไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาซ่อมได้นะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าดาวเทียมเกิดปัญหาอะไรในอวกาศก็คือข้อมูลสถานะต่างๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลอุณหภูมินะครับของอุปกรณ์ต่างๆข้อมูลเชิงไฟฟ้านะครับกระแสไฟนะครับของอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างความดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบตเตอรี่นะครับความดันของแบตเตอรี่ปกติดีหรือเปล่านะครับอุณหภูมิปกติดีไหมนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้ผลิตนะครับหรือผู้ปฏิบัติการที่เราเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ได้เข้าใจสภาวะของดาวเทียมในอวกาศได้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยความจำต่างๆที่เราบรรจุข้อมูลลงไปนะครับเราจะต้องบอกได้ว่าหน่วยความจำเหล่านี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือพอให้เราเก็บข้อมูลได้อีกหรือไม่นะครับจำเป็นจะต้องลบข้อมูลเก่าทิ้งเพื่อบันทึกข้อมูลใหม่หรือเปล่านะครับสถานะพวกนี้นะครับจะช่วยให้โอเปอเรเตอร์สามารถบริหารจัดการนะครับดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาในระบบสื่อสารจะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือในส่วนของดาวเทียมและในส่วนของสถานีภาคพื้นดินนะครับโดยปกติแล้วระบบสื่อสารจะต้องทำหน้าที่เชื่อมนะครับการสื่อสารระหว่างดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดินอุปกรณ์หลักๆทั้งสองฝั่งนะครับประกอบที่เหมือนกันก็คือจะมีตัวส่งสัญญาณหรือเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์และตัวรับสัญญาณที่เรียกว่ารีเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นสองตัวสองถ้าส่ง
และรับในตัวเดียวกัน

ะเรียกว่าทรานซีเวอร์นะครับและมีสายอากาศหรืออันเทนานั่นเองอันเทนาก็จะมีหลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมสื่อสารนะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นอันเทนาแบบเป็นจานรับส่งนะครับหรือว่าพาราโบลาอันเทนาถ้าเป็นดาวเทียมสื่อสารความเร็วต่ำนะครับก็อาจจะเป็นดาวเทียมแบบไดโพลอันเทนานะครับหรือแพทช์อันเทนานะครับที่มีลักษณะเป็นก้านแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแผ่นนะครับ ground station นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับที่เรานิยมกันก็คือยากินะครับเสายากิเหมือนกับเสาทีวีที่จะเป็นกล้างปลาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการสื่อสารความเร็วสูงก็จะเป็นหน้าตาแบบจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับต่อมาเรามาดูที่ระบบไฟฟ้ากำลังนะครับหน้าที่ของระบบไฟฟ้ากำลังก็คือกำเนิดนะครับสร้างส่วนกำเนิดพลังงานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วดาวเทียมจะใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับยกเว้นกรณียานสำรวจอวกาศที่ไปในห้วงโอกาสลึกหรือที่เราเรียกว่า Deep Space นะครับเราอาจจะได้ยินข่าวยานสำรวจอวกาศ New Horizon นะครับที่ไปสำรวจดาวพลูโตใช้เวลาในการเดินทาง9ปีนะครับยิ่งไกลออกจากพระอาทิตย์เท่าไหร่นะครับพลังงานที่ได้จากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แสงอาทิตย์ก็จะน้อยลงไปเท่านั้นนะครับในกรณีแบบนี้เราจะใช้เตาปฏิกรณ์นะครับเป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นดาวเทียมโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะใช้โซลาร์เซลล์นะครับเป็นตัวผลิตต่อมาหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือสะสมพลังงานนะครับเนื่องจากสร้างพลังงานแล้วก็ต้องมีการสะสมพลังงานนะครับเกือบ 100% ดาวเทียมทุกดวงก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสะสมอยู่แบตเตอรี่ก็จะมีหลายแบบนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่นะครับเมื่อกักเก็บสะสมพลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในดาวเทียมนะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับมีลักษณะของการใช้งานที่ต่างกันนะครับอุปกรณ์บางตัวใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งก็ใช้อีกเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีระบบที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆนะครับและจ่ายพลังงานให้มีกระแสที่เหมาะสมนะครับในระบบดาวเทียมทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบดาวเทียมก็คือระบบไฟฟ้ากำลังกับระบบสื่อสารนะครับเพราะพลังงานคือทุกสิ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือว่าประสบความล้มเหลวแล้วนะครับภารกิจของดาวเทียมนะครับก็จะจบลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญมากที่สุดระบบหนึ่งนะครับอีกระบบหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือระบบสื่อสารถึงแม้ว่าดาวเทียมจะสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องเช่นไรแต่ถ้าไม่สามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาได้นะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับขยะอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นระบบทั้งหมดที่กล่าวมานะครับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้ากำลังเป็นระบบที่เป็น2ระบบที่มีความสำคัญที่สุดนะครับของระบบดาวเทียมอีกระบบหนึ่งก็คือระบบควบคุมการทรงตัวและวงโคจรของดาวเทียมนะครับควบคุมนะครับการควบคุมจะมี2ส่วนด้วยกันคือการทรงตัวนะครับและตำแหน่งวงโคจรนะครับควบคุมการทรงตัวในที่นี้นั่นหมายความว่าเราต้องการควบคุมให้ทิศทางของดาวเทียมหันหน้าไปในทิศทางที่เรากำหนดนะครับโดยปกติแล้วดาวเทียมเราจะทำการนิยามแกนต่างๆนะครับแกน x แกน y แกน z นะครับเพื่อให้สามารถคำนวณได้ว่า

ดาวเทียมได้หันไปหน้าไปในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเป้าหมายก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดาวเทียมนะครับต้องทําการสื่อสารกับโลกเพราะฉะนั้นจะต้องทําให้เสาอากาศที่เราออกแบบนะครับชี้เข้าหาโลกมิฉะนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินได้นะครับหรือกล้องสำรวจนะครับถ้าเป็นดาวเทียมสำรวจโลกนะครับกล้องก็จะต้องหันหน้าเข้าหาโลกนะครับหรือว่าเบนไปในทิศทางที่เราต้องการจะถ่ายรูปนะครับหรือโซลาร์เซลล์นะครับหรือโซลาร์พาร์เนลจำเป็นจะต้องหันไปในทิศทางที่มีแสงอาทิตย์นะครับถ้าเป็นดาวเทียมสำหรับปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพดวงดาวนะครับกล้องก็จะต้องหันหน้าไปยังดวงดาวนั้นๆได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการทรงตัวนะครับขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราต้องการจะให้ดาวเทียมหันหน้าไปทางไหนนะครับอีกอันนึงก็คือการควบคุมวงโคจรการควบคุมวงโคจรในที่นี้หมายความว่าเป็นการควบคุมตำแหน่งของดาวเทียมนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโดยปกติเราจะใช้เชื้อเพลิงนะครับในการเปลี่ยนความเร็วของดาวเทียมบนวงโคจรนะครับซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของดาวเทียมเปลี่ยนไปด้วยนะครับในการควบคุมวงโคจรนี้นะครับจะมีการควบขออภัยครับในการควบคุมการทรงตัวของดาวเทียมจะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือแบบ Active และแบบ Passive นะครับพูดง่ายๆก็คือแบบ Active ก็คือใช้พลังงานนะครับแบบ Passive ก็คือไม่ใช้พลังงานนั่นเองนะครับแบบ Passive นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ Gravity Gradient นะครับนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับจากรูปนี้นะครับถ้าสังเกตในรูปด้านขวามือนะครับจะสังเกตว่าจากตัวดาวเทียมจะมีเสายื่นออกมานะครับและที่ตรงปลายเสาจะมีวัตถุหรือตัวถ่วงติดอยู่ด้วยนะครับหลักการจะคล้ายๆกับลูกขนไก่นะครับของลูกแบดมินตันนะครับที่หากมีมวลนะครับอยู่ที่ด้านปลายแล้วนะครับดาวเทียมจะหันหน้าเข้าไปในทิศทางแนวเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเราเรียกวิธีควบคุมการทรงตัวแบบนี้ว่า gravity gradient อีกอันนึงก็คือการใช้permanent magnet นะครับ permanent magnetic ในที่นี้หมายถึงการใช้แม่เหล็กถาวรนะครับเนื่องจากโลกนะครับมีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองนะครับหากดาวเทียมนะครับมีสามารถสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้นะครับก็จะทำให้เกิดการหมุนนะครับมีแรงกระทํากับดาวเทียมให้ไปในแนวทางเดียวกับสนามแม่เหล็กของโลกนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเลยนะครับเราเรียกกันควบคุมแบบที่ไม่ต้องใช้พลังงานเช่นนี้เรียกว่า passive นะครับการควบคุมการทรงตัวแบบ passive ในทางตรงข้ามถ้าเป็นการควบคุมแบบ active หรือใช้พลังงานเราก็จะมี actuator นะครับหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการทรงตัวนะครับพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปที่เป็นจานหมุนอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่า reaction wheel นะครับเป็นลูกล้อนะครับล้อหมุนนะครับเพื่อสร้างให้เกิดการทรงตัวในทิศทางที่เราต้องการโดยปกตินะครับเราจะควบคุมแบบ3แกนมีแกน x แกน y และแกน z เพราะฉะนั้นลูกล้อที่หมุนก็จะต้องมี3แกนด้วยกันนะครับก็คือลูกล้อสำหรับแกน x แกน y แกน z นะครับในการหมุนดาวเทียมนะครับขออภัยครับหมุนดาวเทียมนะครับหันหน้าไปในทิศทางที่ต้องการนะฮะหรือถ้าเป็นดาวเทียมแบบสปินนะครับดาวเทียมแบบ

ฟินที่เป็นทรงกระบอกนะครับก็จะเราก็จะควบคุมแค่แกนเดียวนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการทรงตัวไปในแนวทิศทางของการสปินนะครับนอกจากนี้เรายังมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีแอคชูเอเตอร์เช่นทรัสเตอร์นะครับหรือตัวขับดันนะครับจะปล่อยแก๊สเจ็ตออกมานะครับเพื่อสร้างแรงนะครับผลักนะครับเราก็จะใช้พวกนี้นะครับในการสร้างแรงกระทำที่ตรงกันข้ามกันนะครับเพื่อทำให้ทิศทางของดาวเทียมหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็จะมีไจโรสโคปนะครับหรือสตาร์แทร็กเกอร์หน้าตาเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกลขนาดเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วเอาไว้ถ่ายภาพดวงดาวเพื่อที่จะให้เราทราบว่าตอนนี้ดาวเทียมเราหันหน้าไปทางไหนนะครับต่อมาคือระบบขับดันนะครับเป็นระบบสุดท้ายในระบบดาวเทียมระบบขับดันจะมีหน้าที่การทำงานนะครับ2 อย่างนะครับอันที่1ก็คือควบคุมการทรงตัวอันที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวงโคจรนะครับโดยปกติแล้วเราจะเรียกระบบขับดันนะครับหัวขับดันว่าทรัสเตอร์นะครับในปกติแล้วดาวเทียมจะมีทรัสเตอร์เป็นคู่ๆหลายจุดด้วยกันนะครับใช้สำหรับควบคุมการทรงตัวนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นทรัสเตอร์เดียวนะครับเราก็จะใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวงโคจรนะครับเปลี่ยนความเร็วนะครับก็จะสามารถทำให้ดาวเทียมเป็นวงโคจรได้ดังครับขออภัยครับยังมีอีกระบบนึงก็คือระบบควบคุมอุณหภูมินะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าในอวกาศถ้าไม่มีแสงอาทิตย์นะครับอุณหภูมิของอวกาศก็คือลบ270องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นะครับไฟฟ้าที่อยู่ในดาวเทียมจะต้องทำงานได้อย่างปกติในภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากไม่มีอากาศนะครับในอวกาศเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อพระอาทิตย์โดนนะครับแสงพระอาทิตย์โดนตัวดาวเทียมก็จะมีอุณหภูมิขึ้นถึง100นะครับถ้าไม่โดนนะครับเข้าไปในเงาของโลกเมื่อไหร่นะครับดาวเทียมก็จะติดลบ270องศาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ร้อนๆเย็นๆร้อนๆเย็นๆตลอดเวลานะครับทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมเนี่ยมีความเสียหายได้ง่ายเพราะฉะนั้นระบบควบคุมอุณหภูมินะครับหากดาวเทียมในตัวดาวเทียมมีอุณหภูมิที่ต่ำไปเราก็อาจจะใส่ฮีเตอร์หรือตัวทำความร้อนลงไปนะครับในส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าที่เราคาดหมายไว้ถ้าส่วนใดมีอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ในการความร้อนนะครับอย่างเช่นฉนวนรังสีกันความร้อนที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับแผ่นสีเหลืองๆนะครับหรืออลูมิเนียมฟอยล์สีเหลืองๆที่เราเห็นนะครับจริงๆแล้วพวกนี้คือฉนวนกันความร้อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราจะสร้างดาวเทียมสักหนึ่งดวงนะครับเราจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วการสร้างดาวเทียมนะครับใช้ทุกศาสตร์ของความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะครับนับตั้งแต่วิศวกรรมเครื่องกลนะครับวิศวกรรมการบินวิศวกรรมวัสดุนะครับวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาจริงๆแล้วเราใช้ทุกศาสตร์นะครับเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วประกอบเข้ากับการบริหารจัดการระบบนะครับหรือว่าวิศวกรรมระบบ System Engineering นะครับถ้าแยกออกมาเป็นประเด็นแล้วนะครับองค์ความรู้ที่เราต้องมีในการสร้างดาวเทียมก็คือนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ในที่นี้ก็คื

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับความสามารถในการออกแบบดีไซน์วงจรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะครับคอมมิวนิเคชันเราจะต้องออกแบบสายอากาศให้ได้นะครับเราจะต้องเข้าใจถึงหลักการในการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุนะครับ RF ย่อมาจาก Radio Frequency

นะครับเราต้องเข้าใจหลักการนะครับในส่วนของ attitude control นะครับเราก็ต้องมีความรู้เรื่อง dynamics นะครับมีความรู้เรื่องพารศาสตร์การทรงตัวของดาวเทียมพารศาสตร์วงโคจรนะครับ structure นะครับเราจะต้องมีความรู้เรื่องวัสดุและโครงสร้างนะครับทางกลนะครับหรือสุดท้ายนะครับในการควบคุมอุณหภูมิของดาวเทียมเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้าน thermodynamics นะครับหรือ heat transfer นะครับการถ่ายเทความร้อนสังเกตได้ว่าเราจะใช้ความรู้ทุกศาสตร์นะครับที่มีในวิศวะนะครับในการที่จะสร้างดาวเทียมขึ้นมาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับที่ผ่านๆมาว่าในการสร้างดาวเทียมหนึ่งลูกมีขั้นตอนมากมายนะครับใช้เวลายาวนานใช้เวลาในการบูรณาการความรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น process นะครับในระหว่างทางก็จะมีหลาย process นะครับในการที่จะสร้างดาวเทียมขึ้นมาหนึ่งลูกนะครับเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับหรือเราเรียกว่า mission analysis นะครับ needs identification โดยปกติแล้วเราจะแบ่งการพัฒนาดาวเทียมเป็นเฟสๆนะครับแบบนี้นะครับเฟส0 A B C D นะครับ E F เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างดาวเทียมหรือการพัฒนาดาวเทียมนั้นนะครับได้มาถูกต้องนะครับและเข้าใกล้จุดประสงค์ไปเรื่อยๆนะครับปกติเราก็จะแบ่งนะครับอันนี้เป็นการแบ่ง process การสร้างดาวเทียมโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้หลักการแบบนี้นะครับเป็นหลักการของNASA นะครับหรือ Space Agency ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆแล้วการสร้างดาวเทียมเป็นการพัฒนายานอวกาศเราจะใช้ process แบบนี้นะครับเกือบทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Space Agency ประเทศใดก็ตามส่วนใหญ่เราจะใช้process เช่นนี้นะครับเริ่มต้นจากการระบุนะครับความต้องการหรือจุดประสงค์ในการที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับหลังจากเราได้กำหนดจุดประสงค์แล้วเราจะต้องการทำอะไรในอวกาศนะครับเราจะทำการรีวิวนะครับหรือตรวจสอบ mission definition นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือไม่ที่จะทำภารกิจนี้ในอวกาศนะครับมันเป็นไปได้หรือไม่นะครับต่อมาในเฟสต่อมานะครับเราเรียกว่า conceptual design นะครับพูดถึงการออกแบบเบื้องต้นนะครับเพื่อหนุนออกการออกแบบโดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางก็จะมี system requirement review นะครับ system design review การรีวิวนะครับหรือการตรวจสอบพวกนี้นะครับจะเป็นการทบทวนว่าคอนเซปต์หรือภาพรวมของออกแบบของแบบดาวเทียมที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามความต้องการของระบบหรือไม่นะครับเราต้องการปฏิบัติภารกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้าตาของระบบของดาวเทียมควรจะเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะมาทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็คือเฟส A พอต่อมาก็จะเข้าสู่เฟส B นะครับหรือที่เราเรียกว่า preliminary design นะครับตอนนี้ดาวเทียมเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเราจะรู้แล้วว่าในระบบบัสเพย์โหลดของเราระบบย่อยต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีสเปคเป็นแบบไหนนะครับจะมีตัวเลขคร่าวๆนะเราสามารถคำนวณได้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะมีโปรโตไทป์สร้างขึ้นมานะครับโปรโตไทป์แรกที่เราจะสร้างนะครับเรียกว่า BBM นะครับย่อมาจาก Breadboard Model นะครับ Breadboard Model ก็คือเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นโมเดลจำลองของดาวเทียมนะครับที่เอามาต่อกันเป็นแผ่นๆนะครับไม่ได้มีหน้าตาเหมือนดาวเทียมนะครับแต่เพื่อทดสอบการทำงานว่ามันทำงานได้ถูกต้องตามที่เราออกแบบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำการ preliminary design review นะครับมีการตรวจสอบแบบอีกรอบนึงว่าตกลงแล้วนะครับอุปกรณ์วงจรที่ออกแบบมาตามสเปคเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างควรปรับปรุงอย่างไรนะครับถ้ามีการปรับปรุง
นะครับก็จะมีการดีไซน์เกิดขึ้นนะครับรีดีไซน์

ก็คือออกแบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับสุดท้ายเราก็จะมาถึงยังไม่สุดท้ายนะครับขออภัยในสเต็ปต่อไปเราจะมาถึงดีเซลดีไซน์หรือการออกแบบโดยละเอียดในการออกแบบโดยละเอียดเราจะสร้างดาวเทียมที่มีชื่อว่า EM หรือเราเรียกว่า Engineering Model ตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับในระบบดาวเทียมจะไม่เหมือนกับระบบอื่นๆบนโลกทั่วไปนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าดาวเทียมเมื่อส่งไปแล้วนะครับจะไม่สามารถนำกลับมาซ่อมได้อีกหากเกิดปัญหาหรือความเสียหายใดๆในอวกาศเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างดาวเทียมอีกลูกหนึ่งนะครับเอาไว้บนโลกนะครับโมเดลนี้เราจะเรียกว่า engineering model นะครับ engineering model จะมีลักษณะฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับดาวเทียมที่อยู่บนอวกาศเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในอวกาศเท่านั้นเองนะครับและก่อนที่จะเริ่มสร้างดาวเทียมจริงๆที่จะไปอวกาศเราจะเรียกว่า critical design review อันนี้จะเป็น review ครั้งสุดท้ายและมีความสำคัญมากว่าดาวเทียมดวงนี้จะได้ไปอวกาศหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับ design review ตอนสุดท้ายนี่เองนะครับพอสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ flight model ในระหว่างทางอาจจะมีการสร้างโมเดลขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ไม่ขอพูดในรายละเอียดนะครับดาวเทียมสุดท้ายที่จะไปอวกาศนะครับโมเดลสุดท้ายเราจะเรียกว่า flight model นะครับหรือเราเรียกว่า FM นั่นเองนะครับหลังจากล็อตเข้าสู่อวกาศแล้วจะเข้าสู่เฟสการโอเปเรตนะครับหรือการปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมนะครับแล้วเฟสท้ายสุดก็คือการกำจัดดาวเทียมทิ้งหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอวกาศสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับสามารถเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตได้ดังนี้ก็คือเราจะเริ่มจากการกำหนดว่าเราต้องการจะปฏิบัติภารกิจใดในอวกาศนะครับแล้วนิยามมิชชั่นนะครับของภารกิจนั้นว่าเราต้องการจะทำอะไรบ้าง1 2 3นะครับแล้วก็แบ่งงานนะครับ task assignment นะครับ breaking requirementถ้าต้องการจะทำภารกิจนี้งานนี้ในอวกาศเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากเรารู้ requirement หรือความต้องการของระบบย่อยต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ว่าระบบย่อยต่างๆจะมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราถึงทำการเลือกพาร์ทอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาใช้ในระบบย่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มสร้างดาวเทียมนะครับเริ่มพัฒนาตรงนี้เป็นต้นมานะครับ BBM นะครับ Breadboard Model พัฒนา Breadboard Model นะครับพอสร้างเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวตามเฟสเมื่อกี้เลยนะครับว่ามีการเช็คตรวจสอบแบบสร้าง Engineering Model ออกแบบโดยละเอียดแล้วก็ตรวจสอบแบบครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเริ่มสร้าง FM หรือ Flight Model ที่ไปสู่อวกาศจริงๆครับผมขอจบการ อธิบายเรื่องวิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเรื่องดาวเทียมและระบบของดาวเทียมมากขึ้นนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษาครับ

สวัสดีครับนักเรียนที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็มาเรียนกันในตอนที่11แล้วนะครับซึ่งในรายวิชานี้นั้นก็มีครูสอนด้วยกันหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสอนด้วยกันครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีทั้งครูประกิตครูชัยทัศน์ครูดานัทนะครับก็มาพบกับครูดานัทอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่11นี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวต้านทานนะครับหรือรีซิสเตอร์นะครับซึ่งต่อมาจากตอนที่10นะครับเพราะเนื้อหาเรื่องของรีซิสเตอร์นั้นมันมีเนื้อหาค่อนข้างมากก็เลยแบ่งเป็น2ตอนนะครับตัวรีซิสเตอร์นะครับจากนักเรียนเห็นในภาพนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าตัวต้านทานนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า resistor นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ resistor ที่เป็นแถบสีนะครับทั้ง4แถบสี5แถบสีนะครับ resistor ที่เป็นไววาล์วหรือกระเบื้องนะครับที่เป็นกรอบสีขาวๆนะครับ variable resistor นะครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับตัวนี้นะครับต้นทานแบบปรับค่าได้นะครับแล้วก็ตัวต้านทานแบบ SMD นะครับ Surface Mount Device นะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เรียนนักเรียนก็เรียนไปในตอนที่10ไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูจากรูปทำไมครูเอารูปนี้มาให้ดูนะครับจากรูปนักเรียนเห็นเป็นอะไรครับแน่นอนใช่ไหมครับก็เป็นแบงค์เป็นธนบัตรใช่ไหมครับของประเทศไทยเรานะครับใช่ไหมครับแต่ที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับมีสีสันต่างๆใช่ไหมครับสีเขียวก็คือบอกเป็นรหัสสีว่าเป็นแบงค์20ใช่ไหมครับสีม่วงนะครับซึ่งหายากหน่อยครับสีม่วงนะครับสีม่วงก็คือแบงค์500นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินแก่ๆหน่อยก็คือเป็นแบงค์50สีแดงก็จะเป็นแบงค์100ใช่ไหมครับแล้วก็แบงค์พันนะครับตามสีที่น้ำตาลที่นักเรียนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจากรูปนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับมันนำก็สู่บทเรียนเรื่องของค่าความต้านทานอย่างไรนะครับก็คือรหัสสีที่เอาไว้บอกปริมาณที่เป็นอะไรครับธนบัตรเป็นเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวด้านทานมันก็จะมีในเรื่องของรหัส4ที่บอกค่าความด้านทานเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจากรูปคืออะไรครับแน่นอนครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปวช1นะครับซึ่งเข้ามาเรียนก็ตอบได้แล้วนะครับพอเริ่มเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนตอบได้อยู่แล้วครับตัวนี้คือตัวอะไรครับแต่นักเรียนบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์อาจจะยังไม่เคยเห็นก็อาจจะยังตอบไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือตัวรีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานนั่นเองจริงๆแล้วมันมีขนาดเล็กนะครับนี่ขยายให้มันใหญ่ให้เราเห็นองค์ประกอบที่เป็นโค้ด4หรือรหัส4ของมันจากรูปนะครับนักเรียนเห็นว่ามันมีกี่แถบ4ครับเริ่มจากซ้ายมือของนักเรียนไปขวามือของนักเรียนครับแน่นอนครับมันมีอยู่4แถบสีแบบนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานแบบ4แถบสีนะครับนักเรียนเห็นสีอะไรบ้างซ้ายมือนะครับแถบแรกจะเป็นสีนะครับสีน้ำตาลถัดมาเป็นสีดำใช่ไหมครับสีเขียวสุดท้ายคือสีทองครูยังไม่เฉลยนะครับว่าไอ้รหัสสีน้ำตาลดำเขียวแล้วก็ทองเนี่ยมันอ่านค่าได้เท่าไหร่แต่นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวต้านทานมันมีหน่วยเป็นโอห์มใช่ไหมครับเรียนไปเมื่อตอนที่10แล้วใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ากี่โอห์มหรือบางคนอาจจะตอบได้แล้วก็ได้ครับและหรือใครบางคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนักเรียนลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวต้านทานมาอ่านเลยก็ได้ตอนนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าค่าเท่าไหร่ครูยังไม่เฉลยครับแต่รู้ว่าเป็นตัวต้านทานแบบแถบ4นะครับตัวต้านทานแบบนี้มันจะฟิกค่าครับฟิกแปลว่าเป็นค่าคงที่ครับนะครับมาดูสาระการเรียนรู้ครับเรื่องที่1 นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านความต้านทานนะครับจากรหัสตัวเลขตัวอักษรเรื่องแรกเราจะฝึกการอ่านค่าตัวต้านทาน

เนื่องจากว่าตัวต้านทานบางประเภทในบางประเภทวงจรมีขนาดเล็กมากหรือบางประเภทก็มีขนาดกลางที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการระบุนะครับค่าความต้านทานที่ลักษณะแตกต่างกันไปนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการระบุเป็นตัวเลขและตัวอักษรก็แสดงว่าตัวต้านทานมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สามารถจะเขียนตัวอักษรลงไปได้ใช่ไหมครับก็เขียนเป็นตัวอักษรนะครับเป็นค่าตัวเลขสาระการเรียนรู้ข้อที่2นะครับก็จะเป็นการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีนะครับหรือ color code รหัสสีก็จะอ่านตัวต้านทานอยู่2ประเภทคือแบบ4แถบสีแล้วก็แบบ5แถบสีนะครับเรื่องนี้เน้นนิดนึงครับเพราะนักเรียนจะต้องท่องโค้ดสีให้ได้ทั้งหมดนะเพื่ออะไรครับเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวนะครับในการอ่านค่าความต้านทานเวลาไปทำงานจริงๆสาระการเรียนรู้ข้อต่อไปครับการต่อตัวต้านทานครับเมื่อนักเรียนรู้จักตัวต้านทานแล้วอ่านค่ามันเป็นแล้วรู้ว่ามันมีค่ากี่โอห์มกี่กิโลโอห์มหรือกี่เมกะโอห์มใช่ไหมครับคราวนี้เวลานำไปใช้งานจริงคือมันต้องเอาไปต่อในวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันมีเป่าวงจรแบบไหนบ้างที่ยังเรียนมานะครับในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีวงจรอยู่3ประเภทที่เอาไปต่อใช่ไหมครับก็คือตัวต้านทานแบบต่อกันแบบอนุกรมต่อกันแบบขันแล้วก็ต่อกันแบบผสมนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็นักเรียนจะต้องอ่านค่าความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษรได้นะจุดประสงค์ข้อแรกครับข้อถัดมานักเรียนก็ต้องอ่านค่าความต้านทานเช่นเดียวกันแต่ต้องอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีได้เน้นครับเรื่องรหัสสีนะครับเพราะเป็นตัวต้านทานที่ใช้ค่อนข้างจะแพร่หลายในวงจรที่นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรชุดคิดวงจรเครื่องขยายเสียงนะครับข้อต่อมานักเรียนต้องคำนวณค่าความต้านทานรวมแบบต่างๆได้หรือคำนวณค่าความต้านทานเฉพาะของตัวต้านทานแบบต่างๆได้ใช่ไหมครับเป็นรหัสสีก็ต้องถอดโค้ดถอดรหัสมันมาว่าสีแต่ละรหัสสีแต่ละแถบเนี่ยมีค่าตัวเลขเท่าไหร่คูณด้วยอะไรมีหน่วยเป็นอะไรใช่ไหมครับหรือเป็นรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษนักเรียนก็ต้องเปิดตารางเทียบว่าตัวอักษร R ตัวอักษร J ตัวอักษร K เหล่านี้มันแทนค่าตัวต้านทานอย่างไรหรือแทนค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดอย่างไรนะครับข้อนี้สำคัญนะครับมาดูสมรรถนะการเรียนรู้นะครับข้อที่1นักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทและรูปแบบที่ผลิตอย่างละเอียดถูกต้องนะครับนักเรียนต้องอธิบายให้ถูกต้องว่าตัวต้านทานแต่ละประเภทนั้นมันอ่านค่าได้ในลักษณะใดนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่าไหร่ทนกำลังไฟฟ้าได้เท่าไหร่และมันใช้ในวงจรอะไรบางวงจรจะต้องเลือกประเภทของค่าความต้านทานหรือตัวต้านทานให้ดีเช่นวงจรผลิตความถี่ก็จะต้องเลือกตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูงมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นต้นนะครับสมรรถนะการเรียนรู้ข้อถัดมานักเรียนจะต้องแสดงวิธีการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆอย่างถูกต้องชัดเจนนะครับสมรรถนะข้อต่อมานักเรียนจะต้องเลือกตัวต้านทานไปใช้งานอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือนักเรียนสามารถเลือกตัวต้านทานไปใช้ได้เหมาะสมกับวงจรนะครับแม้กระทั่งราคาของวงจรแม้กระทั่งการทำงานของวงจรนะครับมีอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ใช้ภูมิความรู้ของนักเรียนนะครับเอาละครับมาดูเนื้อหาในตอนที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูครับว่าเราจะมีวิธีการอ่านตัวต้านทานในรหัสตัวเลขตัวอักษรอย่างไรนะครับมาดูเลยครับการอ่านค่าความต้านทานจากตัวเลขตัวอักษรคือก็จะต้องอ่านค่าความต้านทานที่บอกไว้นะครับเพื่อให้ทราบว่า
ค่าความต้านทานนะครับของตัวต้านทานนั้นสามารถเลือกค่าใช้งานได้ง่ายและถูกต้องนะบอกค่าความต้านทานได้หลายวิธีนะครับก็วิธีที่นิยมใช้งานได้แก่นะครับบอกค่าความต้านทานไว้เป็นตัวเลขและตัวอักษรตัวอักษรคือต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแบ่งได้3แบบคือแบบบอกค่าความต้านทานออกมาโดยตรงเลยยังไงครับเขียนค่าออกมาเลยครับเช่น1โอห์ม10โอห์ม 1.2 โอห์มเขียนเป็นตัวเลขออกมาเลยมีหน่วยกำกับเลยนะครับ2แบบบอกค่าความต้านทานเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรเช่น 1R9 1K9 อันนี้เรายังไม่รู้นะสรุปว่ามันอ่านค่าได้เท่าไหร่ก็จะต้องมาดูเทคนิคการอ่านในวิธีนี้3นะครับแบบใช้รหัส EIA96 ก็คืออ่านตัวต้านทานประเภท SMD SMD คืออะไรครับก็คือตัวต้านทานที่มีขนาดเล็กนะครับที่แปะอยู่กับวงจรขนาดเล็กเช่นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์แม้กระทั่งวงจรบอร์ดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดครับประเภทที่1บอกค่าความต้านทานออกมาได้โดยตรงนะครับก็จะบอกค่าความต้านทานเขียนเป็นตัวเลขออกมาด้วยโดยตรงเลยแล้วก็จะมีตัวเลขตัวอักษรกำกับไว้เป็นตัว W นะครับ W ก็คือวัตต์นะครับ W ก็คือวัตต์นะครับกิโลวัตต์นะครับเมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็บอกเลยแล้วก็มีการบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดด้วยนะครับหรือบางครั้งตัว W นะครับหรือตัว KW นี้ก็ไม่ได้บอกเป็นวัตต์ครับบางครั้งก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแสดงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะมาเรียนดูเลยครับถ้าเป็นตัว A หมายความว่าไงครับหมายความว่ามีความผิดพลาดบวกลบ 0.05% หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าค่าความต้านทานเทียบจากค่า100โอห์มนะครับมันก็จะสามารถอ่านค่าเกินไปได้ 0.05 โอห์มหรืออ่านค่าขาดไป 0.05 โอห์มเข้าใจง่ายๆนะครับ B บวกลบ 0.1% ค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด C บวกลบ 0.25% นะครับเริ่มมากขึ้นนะครับ D ผิดพลาดเริ่มไปเลย 0.5% 100อาจจะผิดพลาดเป็นอ่านได้ถึง 100.5 โอห์มหรืออ่านได้ 99.5 โอห์มนะครับ F เริ่มผิดพลาดเยอะขึ้นบวกลบ 1% 100อาจจะอ่านเกินไป101โอห์มหรือ99โอห์มใช่ไหมครับอันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับ J นะครับบวกลบ 5% นะครับ G นะครับผู้ค่ามานะครับ G บวกลบ 2% ไล่มาเลย K บวกลบ 10% M บวกลบถึง 20% นะครับยิ่งค่าความผิดพลาดเยอะยิ่งส่งผลกับวงจรครับในวงจรที่ต้องการรับความแม่นยำสูงนะครับแต่บางวงจรก็ไม่ซีเรียสมากนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะนั้นรหัสตัวอักษรตรงนี้ที่มันจะแสดงเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนักเรียนดูดีๆนะครับจำไว้ดีๆถ้าจำไม่ได้ก็จดตารางนี้ไว้เปิดเทียบนะครับตัวด้านทานที่บอกเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรลักษณะรูปร่างหน้าตาก็อย่างในรูปทั้งรูปด้านซ้ายและด้านขวานะครับมันจะอยู่มันเรียกทางภาษาช่างอยู่2 อย่างคืออาแบบกระเบื้องหรืออาแบบไววาวนะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะเขียนตัวอักษรเป็นตัวเลขบนตัวถังเขาเรียกตัวถังออกมาเลยด้านซ้ายนะครับตรงนี้ 0.33 โอห์มเจเห็นมั้ยครับ 0.33 โอห์มเจแน่นอนครับค่าความต้านทานมัน 0.33 โอห์มนะครับ J คืออะไรนะครับย้อนให้ดูครับ J คือค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 5% นี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้นี่ง่ายครับมองรู้เลยแต่มันจะมีอุปสรรคเหมือนกันครับในกรณีที่ตัวต้านทานชนิดนี้นะครับเกิดความเสียหายมาเกิดการไหม้ขึ้นนะครับตัวอักษรอาจจะลบอาจจะเลือนไอ้นี่อาจจะมีปัญหานักเรียนก็จะต้องมีเทคนิคในการซ่อมอาจจะต้องเทียบวงจรเทียบวงจรสกิมเมติกของวงจรจะหาอุปกรณ์นะครับด้านขวานะครับ 10W เห็นไหมนักเรียนดูด้านขวานะครับ 10W 5RJ

10W5RJ 10W คือทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์ 5RJ คืออะไรนักเรียนมาดูตัวอักษรครับนักเรียนดูนะครับตัว J บอกอะไรครับบอกเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5% ตัว R ไม่มีในรหัสตัวอักษรนะครับย้อนกลับไปนะครับมาดูครับแล้วตัว R บอกอะไรตัว R บอกค่าคูณ1ครับก็คือเอา1คูณกับ5ก็คือมีค่า5โอห์มสรุปว่าตัวต้านทานแบบไววาวตัวนี้นะครับมีค่าความต้านทาน5โอห์มผิดพลาดบวกลบ 5% เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5% แล้วก็ทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างบอกรหัสมาเลยแล้วจงอ่านค่าอย่างนี้ครับนักเรียนบรรทัดแรกนะครับ470กิโลโอห์มอ่านไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับบรรทัดที่2ครับ2เมกะโอห์มไม่มีปัญหาอะไรครับอ่านได้โดยตรงเลยแต่ K มันบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด10บวกลบ 10% นักเรียนจะต้องไปเปิดตารางเทียบ100วัตต์บรรทัดที่3ครับ100โทษนะครับ10วัตต์นะ200W J หมายความว่ายังไงนะครับมาดูนะครับ10โทษนะครับ 10W 200W J นะครับต้องอ่านแบบนี้นะครับอ่านได้ไงเขาบอกว่าทนกำลังไฟฟ้าได้จริงๆแล้วต้องทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับไม่ใช่10โอห์มนะตอนนี้แก้ไขนิดนึงต้องเป็นทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับค่าความต้านทานบอกเลยว่า200โอห์มใช่ไหมผิดพลาดบวกลบ 5% ตามตัวอักษร J นะครับบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4 20W ก็คือทนกำลังไฟฟ้าได้20วัตต์390กิโลโอห์มเพราะว่า390แล้วมี K นะครับแล้วก็บวกลบ 10% นะครับตรงนี้เพราะนั้นตัวต้านทานแบบเป็นรหัสตัวอักษรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อบางทีเราก็ไปเทียบให้มันมีรหัสเดียวกันใช่ไหมค่าความต้านทานเดียวกันทนกำลังไฟฟ้าได้เหมือนกันบวกลบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเท่ากันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวต้านทานตัวนี้ก็จะอยู่ในวงจรที่ค่อนข้างจะใช้อยู่ในภาคจ่ายไฟทำงานกับกระแสและแรงดันสูงๆเวลาเกิดความเสียหายก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดครับขาดเลยต้นทานตัวนี้ขาดเลยอาจจะไหม้หรือไม่ไหม้ก็ได้นะครับการวัดก็จะแสดงเข้าออกมาจากรูปก็ตัวอย่างนั่นแหละครับนักเรียนจากรูปด้านบนนะครับก็เขียนไว้ตัวอักษรเขียนไว้6W นะครับก็คือทนกำลังไฟฟ้าได้6วัตต์ใช่ไหมครับค่าความต้านทานก็เขียนไว้อยู่แล้วครับ0โอห์ม1ตรงนี้ดูนิดนึงครับ0โอห์ม1แล้วก็ J 0โอห์ม1หมายความว่ามีค่าความต้านทาน 0.1 โอห์มนะครับตรงนี้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับบวกลบ 5% พอเป็นตัวอักษร J นะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวอักษร 5W นะครับ 0.33 โอห์ม J อันนี้ง่ายอยู่แล้วครับทนกำลังไฟฟ้าได้5วัตต์ค่าความต้านทาน 0.33 โอห์มมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของค่าความต้านทานคือบวกลบ 5% นะครับการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับเป็นการบอกค่าความต้านทานบางแบบจะใช้ตัวอักษรเข้าร่วมนะครับแสดงการบอกค่าตัวต้านทานด้วยนะครับก็คือมีตัวอักษร R เข้ามาตัวอักษร K เข้ามาตัวอักษร M ตัวอักษร E เข้ามาร่วมกับการบอกค่าตัวต้านทานด้วยสักครู่เป็นตัวเลขบอกค่าความต้านทานเลยใช่ไหมครับ 0.33 โอห์มก็เขียนเลข 0.33 เลยใช่ไหมครับ5โอห์มก็เขียนว่า5โอห์มเลยแล้วก็มีตัวอักษรบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วก็มีค่าบอกกำลังงานไฟฟ้าชัดเจนเลยแต่ประเภทตัวบอกตัวเลขค่าความต้านทานเป็นตัวเลขตัวอักษรเนี้ยแบบประเภทเนี้ยที่คุยยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยมีตัวอักษรเข้ามาแทรกในค่าความต้านทานด้วยมาดูครับมาดูตัวอย่างนะครับถ้ามาแทรกในค่าความต้านทานนะครับค่าตัว K ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วนะครับตัว K ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วแต่จะเป็นตัวคูณเพื่อบอกค่าความต้านทานแล้วเริ่มครับตัว R จะคูณ1ถ้ามีตัว R มาอยู่ติดและอยู่แทรกกับตัวเลขค่าความต้านทานจะคูณ1 K จะคูณ10ยกกำลัง3คือมองว่าเป็นกิโลโอห์มนี่แหละครับ M ก็คือเมกะโอห์มคูณ10ยกกำลัง6 E บอกว่ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับมาดูนะครับนี่บอก

ป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับมันก็มันสามารถเรียงกันได้3หรือ4ตัวอักษรนี่ครูจะเลื่อนให้ไปให้นักเรียนเห็นตัวอย่างเลยนะครับมาดูตัวอย่างเลยตัวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับซ้ายมือนักเรียนตัวต้นาสีเขียวครับนักเรียนเห็นตัวอักษรไหมนะครับ C72F อันนี้แหละครับ C72F เนี่ยอ่านค่าได้ยังไงครับ C 7ใช่ไหมครับก็คือบอกเป็นตัวเลขเลยอ่านเป็นรหัสเลขเลย C 7นะครับแล้วก็2หลักที่3เป็นจำนวนเลข0ครับหรือเป็นตัวคูณนะครับบอกว่าเลข2หมายความว่า0 2ตัวก็เติมค่าครับ C 7เติม0ไป2ตัวก็เป็น 4,700 โอห์มนั่นเองครับ 4,700 โอห์มนั่นเองนะครับแปลงเป็นกิโลโอห์มก็เอา 1,000 ไปหารเอา 4,700 หารด้วย 1,000 ก็ได้ 4.7 กิโลโอห์มไอ้บวกลบ 1% ก็มาจากตัวอักษร F ตามตารางเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่แสดงด้วยตัวอักษรนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมาตัวอย่างด้านขวามือนะครับตัวต้านทานสีดำๆน่าสนใจเช่นเดียวกันคราวนี้เรียนมาดูครับเลขอาจจะไม่ชัดคุณพูดได้ฟังครับมันจะมีเลข103แล้วก็ J 10ก็คือ10ก็คือเลขค่าความต้องการคือ10 3คือเติม0ไป3ตัวก็กลายเป็น 10,000 โอห์มแปลงเป็นกิโลโอห์มก็เอา 10,000 หารด้วย 1,000 ใช่ไหมครับก็มีค่าเป็น10กิโลโอห์มส่วนตัวอักษร J ก็คือบวกโทษนะครับบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบนะครับ 5% นะครับแบบตัวเลข3ตัวนะครับและอาจเพิ่มตัวอักษรมา1ตัวหมายความว่ายังไงนะครับก็คือมีตัวเลขครับไอ้ค่าตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยรวมกันแล้วมันมีอยู่3หลักแต่บางค่าความต้องการบางตัวจะมีตัวอักษรมาแทรกอยู่ตรงกลางด้วยรูปซ้ายมือเลยครับ 1R6 1R6 นะครับ1ก็คือเลข1 R บอกว่าใส่จุดครับนักเรียน R แทนค่าจุดส่วน6ก็คือตัวเลขครับก็กลายเป็น 1.6 โอห์มนั่นเองนี่ดูไม่ยากนะครับ394นักเรียนจำไว้เลยครับ39คือตัวเลขค่าความต้องการดิบๆเลยนะครับที่เราจำได้เลยว่า39ส่วน4คือเติม0ไป4ตัวครับ39นะครับเติม0ไป4ตัวก็เป็นค่า 390,000 โอห์มทำให้เป็นกิโลโอห์มก็เอา 390,000 โอห์มหารด้วย 1,000 ก็จะแปลงเป็นหน่วยกิโลโอห์มได้390กิโลโอห์มถ้าจะแปลงเป็นเมกะโอห์มก็ได้นะครับก็เอา 300,000 นะครับ 390,000 โอห์มหารด้วยอะไรครับหารด้วย10ยกกำลัง6ก็คือ1ล้านมันจะได้ 0.39 เมกะโอห์มก็อ่านได้เหมือนกันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันอ่านได้ใกล้เคียงมันดูไม่น่าเกลียดนะครับ 0.39 เมกะโอห์มก็อ่านได้390กิโลโอห์มก็อ่านได้ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับ 7R5 มาดูตัวอย่างเลยนะครับ 7R5 เห็นไหมครับ 7R5 R แทนตัวเครื่องหมายจุดทศนิยมก็เป็น 7.5 โอห์ม 33R นะครับหรือ330นะครับโทษนะครับ 33R ต้องอ่านว่าหรือ330ไม่ใช่330นะครับ 33R นะครับ R คือตัวคูณ1ใช่ไหมเอา33คูณ1ก็คือ33โอห์มเหมือนเดิมนั่นแหละครับส่วน330ก็คือ33หลักที่3คือ0คือ0 0ตัวคือไม่มี0นะครับอันนี้อาจจะทำให้เรียนสับสนนิดนึงครับนักเรียนต้องคอมเมนต์ไว้นิดนึงตรงนี้อ่านได้33โอห์มครับบางคนหลายคนเลยอ่านผิดนะครับว่าแล้วเราจะดูยังไงถ้ารหัส4ที่มีเลข3ตัวอย่างเงี้ยครับไม่มีตัวอักษรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับนักเรียนต้องอ่านค่าโดย2หลักแรกเป็นตัวเลขค่าความต้องการที่เราจะอ่านส่วนหลักที่3เป็นจำนวนศูนย์ที่เราจะใส่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่าง470นะครับ F เห็นไหมครับ 470F 47คือค่าความต้องการศูนย์คือจำนวนศูนย์ศูนย์ตัวนะครับจำนวนศูนย์ศูนย์ตัวนะครับก็แสดงว่าอ่านค่าได้47โอห์มส่วน F บอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ
1% นะครับ825Dนะครับ82คือตัวเลขที่เราทดไว้นะครับส่วน5คือจำนวนสูตรอีก5ตัวก็จะกลายเป็น8,200,000 โอห์มนะครับตัวดียังไม่พูดถึงนะครับทำให้เป็นเมกะโอห์มซะเพราะมันขึ้นหลักล้านและเอาหารด้วยเอา8,200,000 โอห์มหารด้วย10^6หรือหารด้วย1 ล้านมันก็จะได้8.2 เมกะโอห์มนะเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของตัวอักษรนี้คือบวกลบ 0.5% นะครับก็คือเป็นตัวอักษรที่เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับแบบตัวเลข4ตัวแบบตัวเลข4ตัวนะครับนิยมใช้กับตัวด้านทานแบบ8ติดครับภาษาไทยเรียก8ติดหรือ SMD มันคืออะไรเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับตรงนี้ SMD ย่อมจาก Surface Mount Device คือตัวต้านทานที่เป็นชิปขนาดเล็กครับที่มันอยู่ในวงจรเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดของสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวครูเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับรูปตอนท้ายรูปล่างลักษณะมันก็จะเป็นดังรูปครับนะครับก่อนที่จะดูรูปจริงสไลด์ถัดไปมาเรียนดูครับมาดูก่อนว่ามันมีรหัสระบุลงไปในตัวด้านทางแบบ SMD เนี่ย Surface Mount Device นี่ยังไงครับมาเรียนดูรูปแรกเลยครับ0R56 จำได้ไหมว่า R คือแทนตัวจุดทศนิยมใช่ไหม 0R5 ก็คืออะไรครับ 0.56 โอห์มนั่นเองเปลี่ยน R เป็นจุดอ่านค่าได้เลยก็ไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ต่อไปครับ 91R0 เปลี่ยน R เป็นจุดก็จะเป็นอะไรครับ 91.0 จุด0ก็ไม่ต้องอ่านครับไม่มีความหมายไม่มีค่านะครับเพราะอ่านค่าได้91โอห์มถ้วนนะครับต่อไปนะครับ330นะครับ0อ้าว3300นะครับก็คืออะไรครับก็อ่านค่าได้3หลักแรกนะครับถ้ามีตัวเลขอย่างนี้ครับหลักสุดท้ายจะเป็นจำนวนศูนย์ที่เติม3หลักแรกเป็นตัวเลขทดเลขตัวเลขดิบเลยที่เราจะต้องอ่านค่าความต้านทานก็เป็น330เติม00ตัวครับอ่านค่าได้330โอห์มนั่นเองในการอ่านค่าตัวด้านทานอย่างนี้นะครับนักเรียนต้องมีการฝึกฝนแล้วทดสอบบ่อยๆนะครับบางทีเรียนกับครูสไลด์เดียวเนี่ยเราได้เลยเนี่ยเราคล่องเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางอย่างครูก็ไม่ได้มาทบทวนละเอียดมากนะครับนักเรียนไปทบทวนศึกษาจากสไลด์ที่ครูสอนนะครับถึงจะคล่องนะครับต่อไปนะครับแบบใช้รหัสนะ EIA 96นะหรือเรียกอย่างว่ารหัส E-96 ก็บอกแล้วนะครับใช้อ่านหรือใช้ระบุในตัวด้านทานที่เป็น SMD นะครับก็คือ Surface Mount Device คือตัวด้านทานที่แปะติดกับวงจรขนาดเล็กนะครับคราวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับรูปร่างนี่ครับจะให้นักเรียนดูแบบนี้เลยครับนักเรียนวงจรนี่คือวงจรขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดของโทรศัพท์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือแม้กระทั่งวงจรเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนแปะติดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับเปิดกีติดลงไปนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับการอ่านค่านะครับของรหัส EIA 96จากตัวด้านทางแบบ SMD หรือ SMD นะครับกลัวจะพูดเร็วไปอันแรกครับรหัส 07Y อันนี้อ่านยากครับบอกเลยว่าอ่านยากเพราะว่าอะไรครับนักเรียนไม่สามารถเอาเลข07เนี่ยอ่านเป็นค่าความต้านทานได้เลยนักเรียนต้องไปเปิดตารางครับตารางของ EIA 96หรือ E-96 ว่า07เนี่ยมันแทนค่าความต้านทานเท่าไหร่ครับแบบนี้นักเรียนไม่ต้องจำนักเรียนไปหาตารางเลย EIA 96แล้วก็เปิดเทียบ07มันแทนค่า115โอห์มใช่ไหมครับส่วน Y เห็นไหมครับ Y ก็ระบุอีกว่าเป็นค่าคูณ 0.01 พอเอา115โอห์มคูณกับ 0.01 แล้วก็จะได้ค่า 1.15 โอห์มนะครับด้านขวามือ 29B นะครับ29ก็แทนค่าความต้านทานนะครับแทนค่าความต้านทานคือ196นะครับอันอาจจะบางนิดนึงนะครับต้านทาน196 B เป็นตัวคูณ10 196คูณ10ก็จะเป็นนะครับ1960โอห์มหรือแปลงเป็นกิโลโอห์มคือ1960หารด้วย 1,000 ก็จะเป็น 1.96 กิโลโอห์มนะครับตรงนี้เอาละครับตัวอย่างอีกครับนักเรียนดู CCA นะครับตัวแรกนะครับ
ไปเปิดตารางครับไปเปิดตารางของ EIA 96 CC เปิดได้280 A คูณ1ก็จะ

ก็จะได้ค่า280โอห์มเป็นต้นนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างให้ดู 55B ครับนักเรียน55ไปเปิดตาราง EIA 96ได้ค่า365ส่วนตัว B เป็นตัวคูณ10นะครับในตาราง EIA 96เอา365คูณ10ก็จะได้3650โอห์มนะครับมานิยมอ่านนะครับไม่ฉลาดสรวยก็เอาแปลงเป็นกิโลโอห์มก็ได้ 3.65 กิโลโอห์ม 3.65 กิโลโอห์มนะครับต่อไปครับ 14เปิดตารางครับ10พอเปิดตารางใน EIA ก็6มันได้ตัวเลขมา124นะครับส่วน C คือตัวคูณ100เอา124คูณ100ก็จะเป็น 12,400 โอห์มเอา 12,400 โอห์มแปลงให้เป็นกิโลโอห์มคือเอา12,400 โอห์มมาหารด้วย 1,000 ครับก็จะได้ค่า 12.4 กิโลโอห์มนั่นเองครับตัวอย่างสุดท้ายครับ 91D 91เปิดตาราง EIA 96ได้866ครับ D ตัวคูณ1เลยคูณแล้วได้ 866,000 นะครับ 866,000 นะครับโอห์มแปลงให้เป็นกิโลโอห์มก็เอา 1,000 ไปหารครับเอา 866,000 นะครับไปหารด้วย 1,000 ก็จะได้866กิโลโอห์มนั่นเองอันนี้เพราะนั้นเรื่องวงจรนักเรียนเห็นอุปกรณ์ SMD นักเรียนต้องหาตาราง EIA 96มาเปิดเทียบนะครับนะครับคราวนี้แหละครับมาดูการอ่านค่าความต้านทานแบบรหัส4บ้างอันนี้มันใกล้เคียงกับพื้นฐานนักเรียนที่มาเรียนพื้นฐานมากที่สุดเลยนักเรียนในระดับปวช1นักเรียนจะเจอตัวต้านทานลักษณะนี้แหละเยอะอยู่ในชุดคิดที่ครูให้ฝึกปฏิบัติอยู่ในชุดวงจรเครื่องเสียงส่วนเมื่อสักครู่เป็นตัวด้านทานแบบ SMD เนี่ย Surface Mount Device เนี่ยมันจะเป็นทักษะของการบากีชั้นสูงนะที่เรียนจะสูงขึ้นไปนะครับตัวด้านทานแบบอ่านค่าแบบรหัส4ก็มีรหัส4ไม่เลยก็อ่านค่าตามรหัส4รหัส4มีอยู่2ตัวด้านทานแบบรหัส4มีอยู่2ประเภทคือแบบ4แถบ4แล้วก็5แถบ4ดูดังรูปครับก็จะมี4แถบ4คือตัวเลขใช่มั้ยครับ1 2 3 4แล้วก็5แถบ4ใช่มั้ยครับการอ่านค่าตัวด้านทานแบบราศีบอกแล้วครับอ่านได้อยู่2แบบคือ4แถบ4แล้วก็5แถบ4นะครับมาดูอย่างแรกครับตัวด้านทานแบบ4แถบ4นะครับนักเรียนเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับนักเรียน ดูใจความสำคัญครับตัวด้านทานแบบ4แถบ4 3แถบ4แรกนักเรียนจะต้องอ่านจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวา3แถบ4แรกจะเป็นค่าลาสีที่ระบุค่าความต้านทานไม่ว่าจะหน่วยเป็นโอห์มกิโลโอห์มหรือเมกะโอห์มก็ตามนะครับส่วนลาสีสุดท้ายนะครับอยู่ทางขวามือจะบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบเท่าไหร่ซึ่งและตัวด้านทางแบบ4แบบ4ก็จะมีอยู่2ลาสียอดนิยมครับสีที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดด้านขวามือคือสีทองกับสีเงินนะครับคราวนี้เรามาดูเลยปึ๊บนะครับลายตาเลยเห็นไหมครับตรงนี้นักเรียนต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับอ่ะคราวนี้ครูจะมีทริคอ่ะตรงนี้เห็นตารางมากมายเลยนักเรียนดูยังไงขั้นแรกนักเรียนต้องไปท่องรหัส4ให้ได้ก่อนนักเรียนดูตารางครับดูท่องรหัส4เป็นตัวเลขให้ได้ก่อนรหัส4ก็คือดํา0น้ําตาล1แดง2ส้ม3เหลือง4เขียว5น้ําเงิน6ม่วง7ขาว8ขาว9อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับในตารางสีนักเรียนท่องตัวเลขนี้ให้ได้ก่อนไปท่องให้คล่องซึ่งระหว่างเรียนกับครูนะครับกับทอทัศน์เพื่อการศึกษาตอนนี้เรียนท่องไม่คล่องหรอกแต่ให้รู้ก่อนมีหลักการอย่างนี้นะส่วนตารางอื่นยังไม่ต้องไปดูเลยเรียนดูแค่ท่องรหัสสี่ให้คล่องแล้วครูจะยกตัวอย่างมาอ่านค่าให้ฟังเอาเรียนมาอ่านค่าพร้อมกันครับจากตัวอย่างเป็นตัวด้านทางแบบ P แถบ4ครับแบบ4แถบ4ซึ่งมีถามซึ่งมี3แถบ4เป็นตัวระบุค่าความต้านทานนะครับหน่วยเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะส่วนแถบสีขวามือสุดเห็นไหมครับเป็นสีทองจะเป็นบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดดูที่ง่ายก่อนแถบสีขวามือที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะเป็นสีทองสีทองบอกว่าบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดตรงนี้ครับนักเรียนบวกลบ 5% จำเลยก็ได้นะครับบอกแล้วมันมีอยู่2แถบ 4% ความผิดพลาดสีทองบวกลบ 5% ถ้าเป็นสีเงินบวกลบ 10% แต่ปานสีทองดีกว่านะครับคราวนี้3แถบสีแรกนักเรียนดูเลยแถบสีแรกเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับแถบสี2เป็นดำแถบสีที่3เป็นเขียว

0: นะครับแถบสีที่3เป็นเขียวนะครับ
1: แถบสีน้ำตาลถ้าเรียนยังท่องไม่ได้เลยดูครับน้ำตาลคือเลขอะไรก็คือเลข1ใช่ไหมตามตารางสีตามเขาเรียกว่ารหัสสีโค้ดสีของตัวด้านข้างก็ใส่เลข1นะครับนี่คงไม่ได้ไปใครเขียนครับคือใส่เลข1นะครับตรงนี้นะครับนั่นเองก็ใส่เลข1ไว้ก่อนเลยนะครับส่วนดำก็คืออะไรครับคือ0ก็เป็น10นะครับส่วนเขียวก็คือ6อ้าวใส่เลข6ไหมนักเรียนลองดาวสิหลักที่3เป็นการใส่ตัวคูณครับ6ก็คือเมกะหรือ10ยกกำลัง6นั่นเองก็คือเติม0ไป6ตัวเพราะฉะนั้นการอ่านรหัส4ตรงนี้ก็จะเป็น10แล้วเติม0 6ตัวก็เป็นอะไรครับ10ล้านโอห์ม10ล้านโอห์มตรงนี้ทำไมครูยังไม่เขียนครับเพราะว่าแค่ยกตัวอย่างให้ดูจากการใช้โค้ดสีจากตารางตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้างในสไลด์ให้ดูจำได้ไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่าเท่าไหร่10ล้านโอห์มแปลงให้เป็นอะไรดีแปลงหน่วยให้เป็นเมกะโอห์มหรือกิโลโอห์มดีนะครับแปลงหน่วยให้เป็นเมกะโอห์มก็เอา10ล้านโอห์มหารด้วย10ยกกำลัง6คือหารด้วย1ล้านมันก็จะได้เป็นหน่วย10เมกะโอห์มนั่นเองครับตรงนี้โอเคครับคราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างแล้วดูเลยนะครับคราวนี้ครูจะบอกเป็นวิธีลัดแล้วกันซึ่งวิธีการทางทฤษฎีนักเรียนเห็นอยู่แล้วว่าในตารางมันบอกนะครับว่าสีรหัสที่3เนี่ยพอเป็นสีดำมันต้องคูณด้วยอะไรนะครับสีดำคูณด้วย0โทษนะครับสีดำคูณด้วย1นะครับโทษทีสีดำคูณด้วย1นะครับสีน้ำตาลคูณด้วย10สีแดงคูณด้วย100มันบอกในตารางอยู่แล้วนักเรียนไปดูไปท่องสีส้มคูณด้วย1,000นะครับแต่ครูจะบอกวิธีการอ่านแบบวิธีลัดแล้วกันนะครับเรียนมาดูนะครับในรหัสสีตัวนี้นะครับไม่ได้เห็นเป็นสีอะไรสีแดงโทษนะครับชี้นิดหนึ่งนะแดงดำๆใช่ไหมครับนะ3รหัสสีจากซ้ายมือมาเนี่ยเป็นรหัสสีที่เราจะต้องอ่านค่าความต้านทานแดงคือเลข2ถูกไหมครับดำคือเลข0ก็ได้20นะครับแต่ตรงนี้เลย20แล้วส่วนดำนั่นเลยจะมองว่าคูณ1ก็ได้ตามตารางแต่สำหรับครูหลักที่3ครูให้มองเป็นจำนวน0ครับว่ามันมีกี่ตัวตามรหัสสีหลักที่3สีดำเป็น0ก็แสดงว่ามี0 0ตัวคือไม่มี0นั่นเลยจะมองงี้ก็ได้นะครับก็เป็น20คูณ1เท่ากับ20โอห์มบวกลบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด 10% เพราะว่าหลักนะครับสุดท้ายขวามือสุดในหลักที่4เนี่ยแถบที่4เนี่ยมันเป็นสีเงินก็คือเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 10% นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนตัวได้ทำแบบสีแถบสีนะครับดูจากซ้ายมาขวามีสีส้มนะครับนักเรียนเป็นสีส้มนิดนึงนะสีอาจจะไม่ชัดสีส้มสีน้ำเงินสีเขียวนะครับและสีที่แถบที่4เป็นสีทองครับมองให้เป็นสีทองนะสีทองเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5% ดูไว้ก่อนเลยสีส้มคือเลข3ตามตารางรหัสสีของตัวต้านทานนะครับสีน้ำเงินคือเลขอะไรครับสีน้ำเงินคือเลข6ใช่ไหมครับก็เป็น3 6สีเขียวก็คือ5ใช่ไหมครับก็คือเติม0ไป5ตัวก็เป็น3 6เติม0ไป5ตัวครับมาเรียนหรือจะคิดว่าเป็นเอา 100,000 มาคูณก็ได้ก็แล้วแต่วิธีนักเรียนแต่ครูใช้วิธีลัดนะครับก็เอา3 6เติม0ไป5ตัวก็จะเป็นอะไรครับ3ล้าน6แสนโอห์มนะครับไม่นิยมตอบนะครับเลขมันยาวไม่สละสลวยก็เรียนแปลงให้เป็นเมกะโอห์มครับเอา3ล้าน6แสนโอห์มหารด้วย10ยกกำลัง6หรือหารด้วย1ล้านก็จะได้หน่วยเป็นเมกะโอห์มก็คือ36เมกะโอห์มบวกลบ 5% นะครับตามสีแถบความผิดพลาดที่เป็นสีทองนะครับแถบที่4คราวนี้มาดู5แถบ4ครับ5แถบ4มีหลักการอ่านเหมือน4แถบ4ทุกอย่างเลยแต่4แถบ4แรกจากซ้ายมาขวาจะเป็นรหัส4ที่ไว้อ่านค่าความต้านทานส่วนหลักที่5ส่วน4ที่5จะเป็น4ความผิดพลาดซึ่งมันจะมี4หลากหลายกว่าแบบ4แถบ4 4แถบ4ส่วนใหญ่แล้ว 4% ความผิดพลาดจะมีอยู่2แถบ4หลักๆเท่านั้นแหละครับคือ4ทองกับ4เงินเห็นเยอะแต่ถ้าเป็น5แถบ4เนี่ยจะมี4อื่นๆที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดละเอียดมากขึ้นตามแถบ4ตามรหัสแถบ4เลยตั้งแต่ดำจนถึงสีขาวสีทองและสีเงินด้วยนะครับ

ฉะนั้นตัวต้านทานแบบ5แถบสีอนุมานได้ว่ามันบอกค่าความต้านทานได้ละเอียดกว่า4แถบสีนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่าง5แถบสีเลยนะครับครูบอกแล้วครับนักเรียนต้องไปท่องรหัสโค้ด4นะครับว่าแต่ละ4แถบด้วยตัวเลขอะไรมาดูเลยครับตัวนี้จากซ้ายมาขวาครับแดงดำดำเหลืองโทษนะครับในนี้เขาให้เป็นสีทองนะครูมองสีเหลืองโทษทีแดงดำดำทองนะแดงดำดำทองเอา4แถบสีแรกก่อนแดงดำดำทองแดงก็คือ2ดำดำก็คือ00นะครับ200ใช่มั้ยครับทองไปดูในตารางรหัส4ก็คือคูณ 0.1 ครับนักเรียนเอา200คูณ 0.1 นะครับก็เหมือนเอา200หาร10ใช่มั้ยก็ได้20โอห์มสีแดงเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 2% ก็ตามตารางครับขอย้อนตารางครับนักเรียนดูตารางนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับถึงตรงนี้ครูก็ยังเน้นย้ำว่าการอ่านรหัส4นักเรียนดูหลักการให้เข้าใจแล้วก็ไปฝึกอ่านให้คล่องนะครับถึงจะมีทักษะการอ่านที่คล่องการอ่านคล่องมีความสำคัญกับทักษะการเป็นช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์มากนะครับตรงนี้นะครับพอเวลาแล้วเนี่ยไปเจอวงจรต้องเจอวงจรที่มีจำนวนเยอะตัวต้านทานมีจำนวนเยอะนะครับมาดูต่อนะครับแบบ5แถบสีอีกตัวอย่างนึงไล่มาเลยครับมีสีอะไรบ้างสีส้มใช่ไหมจากซ้ายมาขวาสีส้มสีดำสีเขียวสีส้มนะครับเอาแค่สีแถบสีแรกก่อนนะสีส้มก็คือ3สีดำก็คือ0 30สีเขียวก็คือ5 305ใช่ไหมครับแล้วก็สีสุดท้ายแถบโทษนะครับแถบสีที่4เนี่ยคือสีส้มคือใส่ส่วนไป3ตัวก็คือ305ใส่ส่วนไป3ตัวก็คือเป็น 305,000 โอห์มนะครับตรงนี้หลักแสนก็แปลงให้เป็นกิโลโอห์มซะก็เอา 305,000 โอห์มหารด้วย 1,000 ก็จะได้เป็น305กิโลโอห์มบวกลบ 0.5% เพราะแถบที่5เป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่แทนด้วยสีเขียวนักเรียนให้นักเรียนสังเกตนะครับแถบที่5ที่บอกระบุเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับที่เป็นบวกลบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอ่านง่ายเช่นเดียวกันใน5ในรหัสตัวต้านทานแบบ5แถบ4มันบวกลบเปอร์เซ็นต์0จุดตามค่าเลข4เลยครับเขียวคือบวกลบ 0.5% ถ้าเป็นน้ำตาลก็คือบวกลบเท่าไหร่ครับ 0.1% ใช่ไหมครับแดงก็คือบวกลบ 0.2%ตรงนี้นักเรียนก็สามารถจำรหัสสีแล้วมาอ่านได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดรหัสตารางอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เอาละครับการต่อตัวต้านทานนะครับตรงนี้เบสิกเลยพื้นฐานเลยจริงๆแล้วมันต้องไปเรียนลึกในวิชาวงโยธากระแสตรงก็มีต่อได้อยู่3อย่างอนุกรมขนานผสมดูอย่างแรกเลยการต่อต้านทานแบบอนุกรมดูตัวอย่างวงจรเลยครับไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนั้นเยอะคราวนี้การต่อทำไมต้องมีการต่อเข้าทำแบบอนุกรมด้วยแบบขนานด้วยต้องแบบผสมด้วยเดี๋ยวครูจะสรุปตอนท้ายนะครับมาดูนะถ้าเรียนดูการต่อต้านทานมาดูลักษณะการต่อค่าความต้านทานแบบอนุกรมก่อนก็คือเอาต้านทานมาต่อเรียงกันเลยครับนักเรียนจะต่อกี่ตัวนี่ก็เรียงกันไปเลยเอาค่าไหนต่อค่าไหนง่ายๆครับต่อเลยอย่างที่เรียนเห็นในรูปครับมีต้านทานอยู่4ตัวต่อเรียงกันเลยครับ R1 ต่อเรียงกับ R2 ต่อเรียงกับ R3 และต่อเรียงกับ R4ต่อไปเลยครับตรงนี้ต่อเพื่ออะไรนักเรียนมาดูพอต่อค่าความต้านทานถ้าต่อค่าความต้านทานรวมนะครับถ้าต่อค่าความต้านทานแบบอนุกรมนะครับมันจะได้ค่าความต้านทานรวมซึ่งให้ค่าความต้านทานที่มันมากขึ้นนั่นเองก็คือเอามาบวกกันนี่คือหลักการเลยครับนักเรียนสูตรมันง่ายอยู่แล้วไปดูนะตัวอย่างก็ไปดูครับตรงนี้นักเรียนดูแล้วมาบวกกันเอา220บวก470บวก100โอห์มก็ได้790โอห์มนี่ง่ายใช้กรณีในกรณีที่เขาเรียกว่าเฉพาะกิจจริงๆเวลาเราไม่ได้ตัวต้านทานอย่างที่เราต้องการจริงๆเช่นเราต้องการค่าความต้านทาน200โอห์มแต่มีค่า100โอห์มอยู่2ตัวแล้วอยู่มีเป็นแผงเลยเราก็แก้ปัญหาโดยเอาตัวค่าความต้านทาน100โอห์มมาต่ออนุกรมมา2ตัวก็ได้200โอห์มโอเคมั้ยครับอย่างที่2ครับการต่อต้านทานแบบขนานต่อเพื่อลดค่าความต้านทานครับนักเรียนนี่คือจุดประสงค์เลยต่อเพื่อลดค่าความต้านทานนะครับก็มาต่อเรียงขนานอย่างที่เรียนเห็นนะครับตามรูปเลยนะครับก็มีสูตรการคำนวณครับสูตรการคำนวณนักเรียนไปดูเอานะครับเศษ1ส่วน RT เท่ากับเศษ1ส่วน R1 บวกเศษ1ส่วน R2 จน N จำนวนนะครับมี R กี่ตัวนะครับตรงนี้
กลับสูตรอีกทีนะครับกลับ RT ไปข้างบนนะมันก็จะมีสูตรซ้อนลงไปอีกตรงนี้ครูไม่ลงลึกนะครับเนี่ยดูเอาแต่ค่าความต้านมันจะน้อยลงให้สังเกตว่าค่าความต้านทานรวมคือ RT บรรทัดสุดท้ายมันจะมีค่าน้อยกว่าค่าความต้านทานที่น้อยที่สุดในวงจรเสมอครับในวงจรตัวในวงจรด้านซ้ายตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับ R1 ใช่ไหม R1 มา10โอห์มเวลาคำนวณมาได้เลยสังเกตครับ RT มันกลับเหลือแค่เท่าไหร่ครับ3จุดเท่าไหร่ครับ64โอห์มเองอันนี้คือถูกต้องมันลดค่าความต้านทานลงโอเคไหมครับผสมมาดูผสมนะครับผสมก็คือเอามาผสมกันคือทั้งเพิ่มด้วยทั้งลดด้วยมาผสมกันนะครับนี่คือการต่อวงจรตัวต้านทานครับนักเรียนอันนี้ข้ามได้เลยนะครับเพราะมันเป็นการคำนวณนะครับอันนี้ครูไม่ได้เน้นการคำนวณครับเน้นให้เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีวงจรอนุกรมขนาดแล้วก็ผสมด้วยคราวนี้ในเรื่องของวงจรอนุกรมขนาดหรือผสมเนี่ยนะครับมันถ้าพูดในเชิงลึกในเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีเรื่องของกฎของโอห์มมาเกี่ยวข้องอนุกรมเพื่ออะไรอนุกรมเพื่อให้กระแสเท่ากันทั้งวงจรอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้ารวมนะครับแยกกันไปเป็นวอลเตจดีไวเดอร์อีกเป็นวงจรแบ่งแรงดันอีกพอมาต่อวงจรขนานกันเพื่อให้ใช้แรงดันเท่ากันทั้งวงจรกระแสไม่เท่ากันเป็น current divider แบ่งกระแสอันนี้คือเชิงลึกครูถึงไม่ลงรายละเอียดไงนะครับให้รู้ว่าในเรื่องของค่าความต้านทานนะเอาต้านทานมาต่ออนุกรมกันคือต้องการจะเพิ่มค่าความต้านทานขึ้นถ้าขนาดกันเพื่อจะลดลงเพื่อผสมกันก็ทั้งลดทั้งเพิ่มเอามาให้มันสมดุลกันมาสรุปกันหน่อยครับนักเรียนในท้ายตอนที่11นี้นะครับก็การสรุปก็คือเป็นเรื่องอะไรครับการอ่านค่าแท้การอ่านค่าความต้านทานอยู่ประมาณ2อย่างครับ 2-3 อย่างอย่างแรกคือเป็นตัวอักษรแทนครับตัวอักษรมีตัว R ตัว J ตัว K มีตัวเลขด้วยแล้วมันอ่านยังไงทั้งตัวต้านทานแบบไวาวกับเบื้องตัวต้านทานแบบ Surface Mount Device หรือ SMD ก็มีวิธีการอ่านส่วนแถบแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นการอ่านค่าความต้านทานแบบแถบ4ซึ่งอยากให้นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปวช1หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาพื้นฐานของจออิเล็กทรอนิกส์ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเป็นพื้นฐานท่องรหัสสีได้น้ำตาลนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลแดงส้มเขียวเหลืองนะครับท่องลงไปเลยนะครับเทานะครับสีทองสีเงินอะไรนั่นเองท่องให้ได้ว่ามันคือเรียกอะไร5แถบสีมีหลักการอ่านเหมือนกันทุกอย่างนะครับการแถบสีสุดท้ายไว้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับการต่อค่าความต้านทานนะครับในเรื่องสไลด์สุดท้ายเลยการต่อค่าความต้านทานนะครับก็คือก็มีอยู่3ตัวมีอยู่3วงจรคืออนุกรมขนาดผสมแต่ถ้าครูอธิบายในเชิงของค่าความต้านทานที่เอาไปใช้งานจริงนะก็คืออะไรครับต้องการเพิ่มค่าความต้านทานก็ต่ออนุกรมต้องการลดค่าความต้านคือต่อขนาดต้องการจะทำทั้ง2อย่างเลยเพื่อให้มันสมดุลก็คือเป็นวงจรผสมซะนะครับนี่คือนะครับสุดท้ายครับครูเอารูปครูเอารูปตัวด้านทานที่อยู่ในวงจรจริงๆมาดูแล้วเรียนตัวไหนตัวด้านทานครับตัวนี้ใช่มั้ยครับกี่แถบ4ครับก็ดูอีกนะครับกี่แถบ4ครับอันเนี้ย1 2 3 4 5 5แถบ4ค่าเท่าไหร่ไปนักเรียนลองทบทวนไปดูนะครับที่ครูสอนอันนี้น่าสนใจครับน่าจะอยู่ในเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรืออยู่ในวงจรขนาดเล็กครับเป็นตัวด้านทานแบบ SMD Surface Mount Device นะครับนี่คือตัวด้านทานที่อยู่ในวงจรจริงๆครูอยากเอามาให้นักเรียนเห็นในท้ายนะครับสไลด์ในตอนที่11นี้นะครับสุดท้ายนะครับมีเวลาเหลือนิดนึงนักเรียนสแกน QR code ทำโพสต์เทสครับแบบทดสอบบังเรียนในตอนที่11นี้นะครับเนื้อหามีจำนวนมากครูก็พยายามครับสอนให้นักเรียนได้ความรู้มากที่สุดนะครับให้เครดิตข้อมูลนะครับข้อมูลก็ที่นำมาทำสไลด์ก็ตามสไลด์นี้เลยครับตามรูปตามสไลด์นี้เลยนะครับขอขอบคุณด้วยตรงนี้สุดท้ายนี้นะครับในตอนที่11นี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวต้านทานนะครับขนาดค่าความต้านทานทั้งแบบรหัสตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นรหัสสีนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับโดยเฉพาะการท่องรหัสสีการอ่านค่าความต้านทานแบบ4แถบ4 5แถบ4นะครับใครที่เรียนนะครับ
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ในรายวิชานี้ที่ครูรณะสอนในตอนที่11นี้สงสัยตรงไหนหรือต้องการจะติดต่อครูเพื่อจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามเนื้อหาในการสอนก็ติดต่อได้ครับตามนะครับสไลด์สุดท้ายนี้ครับ Facebook ก็สบายใจดัน

สุดท้ายครับก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนี้จนจบนะครับตามความตั้งใจของทีมงานครูนะครับที่ต้องการผลิตสื่อที่ดีๆเบื้องหลังก็จะมีครูที่ทำสื่ออยู่อีกนะครับโอกาสสไลด์ต่อๆไปนะในตอนต่อๆไปอาจจะได้มาสอนในเจอกับนักเรียนก็ได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนจริงๆแล้วนะครับในตอนที่11นะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับก็เรียนกับผมมาถึงตอนที่นะครับ11นะครับในตอนที่11นี้นะครับเราจะเรียนในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับยอดนิยมนะครับที่เป็นสมองกลฝั่งตัวนะครับก็คือ Arduino นั่นเองครับอันนี้ตัว Arduino ก็มีหลายรุ่นนะครับมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับความเดิมในตอนที่10นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับโปรแกรมสำหรับ Arduino นะครับก็เมื่อตอนที่10นะครับครูก็ได้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของภาษา C นะครับที่ใช้โปรแกรม Arduino นะครับก็โครงสร้างก็มีอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกนะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน Setup นะครับในรูปแบบของ Voice Setup นะครับใน Voice Setup นี้นะครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวนะครับคือเมื่อรันโปรแกรมนะครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวนะครับจากส่วนที่2จะเป็นฟังก์ชันนะครับโปรแกรมหลักหรือ Voice Loop นั่นเองนะในส่วนนี้แล้วแต่เงื่อนไขการทำงานนะครับการทำงานของโปรแกรมจะวนไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขของ Loop การวน Loop นั่นเองนะครับก็จะมีรูปแบบนะครับคำสั่งนะครับที่อยู่ภายใต้ Voice Loop นะครับคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็นรูปแบบคำสั่ง if นะครับ if เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขครับเงื่อนไขก็จะอยู่ในวงเล็บนะครับว่าเราจะสร้างเงื่อนไขอะไรนะครับในตัวอย่างนะครับก็สร้างเป็นคำสั่งนะครับ if วงเล็บ sum variable นะครับมากกว่า50นะครับในที่นี้ก็คือสร้างเงื่อนไขว่าถ้าตัวแปรที่ชื่อว่า sum variable นะครับมีค่ามากกว่า50ก็ให้ทำงานนะครับภายใต้ปิกาเปิดปิดนะครับต่อจากเงื่อนไข if นะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้ทำงานอย่างไรนะครับเช่นนะครับ LED high หรือ LED low นะครับตรงนี้ในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัวกระทำเปรียบเทียบตัวกระทำเปรียบเทียบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาใช้นะครับร่วมกับนะครับคำสั่งเงื่อนไข if คำสั่งเงื่อนไข while นะครับตัวกระทำเปรียบเทียบนั้นนะครับก็ยังมีดังนี้นะครับก็คือตัวกระทำที่เป็นเท่ากับนะครับในตัวอย่างยกตัวแปร x กับ y ก็คือ x เท่ากับ y ครับเขียนในรูปแบบของเครื่องหมายคือ x เท่ากับy นะครับตัวเปรียบเทียบที่2นะครับ x ไม่เท่ากับ y นะครับในรูปแบบของสัญลักษณ์ก็คือ x นะครับเครื่องหมายปัสเจรีนะครับเท่ากับy ก็คือ x ไม่เท่ากับ y นั่นเองครับเงื่อนไขต่อมาคือ x น้อยกว่า y นะครับใช้เครื่องหมายน้อยกว่ามันเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ทั่วไปครับ x มากกว่า y นะครับก็เป็นเครื่องหมาย

ายมากกว่านะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับก็เป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบครับใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับมาประกอบกันเป็นเงื่อนไขนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ y นะครับในส่วนของเปรียบเทียบนะครับรูปแบบของคำสั่ง if else นะเมื่อสักครู่มีคำสั่ง if คราวนี้เป็นคำสั่ง if else นะครับเป็นรูปแบบคำสั่งนะครับที่ทำให้คำสั่งเงื่อนไขนี้ทำงานได้โดยสมบูรณ์นะครับก็คือสร้างเงื่อนไขครอบคลุมนะครับว่าเงื่อนไขเป็นจริงตามเงื่อนไข if ก็ให้ทำงานอย่างหนึ่งแล้วถ้าเงื่อนไขทำมีเงื่อนไขที่นอกเหนือจาก if ก็ให้ทำงานอีกรูปแบบหนึ่งนะทำให้โปรแกรมทำงานได้โดยสมบูรณ์ตามตัวอย่างนะครับ if นะครับวงเล็บ pin file input นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า pin file input น้อยกว่า500นะครับเมื่อน้อยกว่า500ก็ให้ทำงานนะครับในเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดกาปิดว่า do thing a นะครับก็ให้ทำงานตามเงื่อนไขที่เราเขียนลงไปได้เลยนะครับ else นะครับการทำงานนะครับนอกเหนือนะครับจาก if นะครับนอกเหนือจาก if นั้นก็คือถ้าเราวิเคราะห์ก็คือ pin file input นั้นนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองหรือมีค่า500ขึ้นไปนะครับก็ให้ทำงานตามเงื่อนไขนะครับในวงเล็บปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครับที่ต่อจากเงื่อนไข else คือ do thing b นั่นเองนะครับรูปแบบคำสั่ง for นะครับคำสั่ง for นี่ไว้วนลูปการทำงานนะว่าทำงานกี่รอบอย่างชัดเจนก็ในโครงสร้างนะครับหลังจากคำสั่ง for ภายในวงเล็บก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับ initialization คือส่วนการกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่าการนับและเป็นการเริ่มต้นว่าเราจะนับจากอะไรเช่น i เท่ากับ0ก็คือใช้ตัวแปร i ในการนะครับสร้างตัวแปรการนับค่าเริ่มจาก0นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับโครงสร้างส่วนที่2นะครับ condition condition ก็คือจุดสิ้นสุดของการนับนั่นเองว่าจะให้นับที่เท่าไหร่เช่น i น้อยกว่า50นะครับเมื่อสักครู่เรากำหนดให้ i เท่ากับ0ก็คือเริ่มนับจาก0นะครับส่วนของ condition เราให้ i น้อยกว่า50ก็แสดงว่าเรานับ0ถึง50โทษนะครับ0ถึง49ก็คือนับ50รอบนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายครับ increment นะครับ increment คือเป็นคำสั่งการเพิ่มค่าตัวแปรนะที่เรากำหนดในที่นี้คือ i เพิ่มค่าทีละ1ครับใส่เครื่องหมาย i พัดๆนั่นเองนะครับแล้วก็วนรอบการทำงานของโปรแกรมนะครับก็ภายใต้เครื่องหมายปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครับว่าเราจะให้ทำงานอะไรนะครับรูปแบบคำสั่งไว้นะครับก็เป็นรูปแบบการคำสั่งวนลูปนะครับก็สร้างเงื่อนไขการวนลูปไว้ในวงเล็บนับที่เขียนว่า expression นะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงตามวงเล็บหลังไว้โปรแกรมนั้นก็ยังจะวนลูปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่ตรงกับวงเล็บหลังไว้แล้วก็จะหลุดจากลูปนี้ออกมาครับหลุดจากเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดนิ้วมาทำงานบรรทัดถัดไปนะครับเป็นส่วนของการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นเครื่องหมาย5เครื่องหมายหลักๆก็คือเครื่องหมายบวกลบนะครับคูณใช้เครื่องหมายดอกจันหารมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือหารธรรมดาใช้เครื่องหมายแบ็กสแลชแล้วก็หารเอาผลของเศษใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับหัวข้อถัดไปที่ครูสอนเมื่อตอนที่10นะก็คือเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมยังไงให้โปรแกรมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะเขียนกระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับในการเขียนโปรแกรมอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับเทคนิคแรกคือเลือกขนาดตัวแปรให้ใหญ่นะครับเพียงพอต่อการเก็บผลลัพธ์นะครับเทคนิคที่2นะครับต้องทราบว่าค่าใดในตัวแปรที่เก็บจะมีการวนซ้ำอย่างไรนะครับวนกลับอย่างไรนะครับต่อมานะครับสำหรับการคำนวณที่ต้องการเศษส่วนให้ใช้ตัวแปรประเภท float นะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรการกระทำนะครับเคสนะครับเช่นนะครับ int my float ในการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรนะครับนี่คือเทคนิคทั่วไปนะครับ
วันนี้มาดูตัวอย่างนะครับของการหาเอาเศษนะครับเพราะครูก็ยกตัวอย่างไปเมื่อตอนที่แล้วยกตัวอย่างเช่นเอา9หารด้วย5นะครับผลลัพธ์ก็คือมีเศษอยู่4นะครับ5หาร5นะครับรวมตัวไม่มีเศษนะครับผลที่ได้คือเป็น0นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดสุดท้าย4หาร5นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็น4นะครับในที่นี้ต่อไปครับมาดูรูปแบบคำสั่งนะครับตัวเปรียบเทียบนะครับตรงนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูรูปแบบคำสั่งของตัวกระทำนะครับเปรียบเทียบในที่นี้นะครับก็จะมีอยู่3นะครับเครื่องหมายนะครับซึ่งเป็นตรรกะการเปรียบเทียบก็คือเครื่องหมายแอนเครื่องหมายออและเครื่องหมายน็อตนะครับซึ่งครูได้อธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับคราวนี้ครูได้ยกตัวอย่างนะครับใบงานทดลองนะครับเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับ Arduino นะครับโดยการเมื่อเรากดสวิตช์นะมีสวิตช์กดอยู่3ตัวแล้วทำให้เกิดเอาท์พุตที่แตกต่างกัน3รูปแบบพูดง่ายๆคือเกิดไฟกระพริบ3รูปแบบนั่นเองนะครับโดยจุดประสงค์ของการยกตัวอย่างการทดลองนี้เพื่อจะให้เข้าใจโครงสร้างนะครับภาษา C ที่ใช้โปรแกรม Arduino นะครับซึ่งมี2โครงสร้างหลักๆใช่ไหมครับก็คือโครงสร้างที่เป็น Voice Setup กับ Voice Loop นะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองคร่าวๆนะก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ยังไม่ต้องทำความเข้าใจรายละเอียดบ้ามากนะครับให้รู้โครงสร้างกันต่อวงจรส่วนแรกจะเป็นส่งสวิตช์นะครับอย่างที่เห็นนะครับสวิตช์นี้ก็ใช้สวิตช์แบบบัตตันสวิตช์หรือกดติดปล่อยดับ3ตัวนะครับแสดงว่า Inputสวิตช์ก็จะมีอยู่3ตัว3เงื่อนไขนะครับต่ออยู่กับตัวต้านทานพูลอัพคราวนี้ดูใกล้ๆนะครับดูวงจรใกล้ๆนะครับนี่ครับส่วนบอร์ดหลักจะใช้ Arduino นะครับรุ่นนะครับ Uno นะครับรุ่น Uno คราวนี้ก็เป็น Arduino ซึ่งเราจะเรียนนะครับในตอนที่11นี้นะครับก็จะมีลักษณะบอร์ดแบบนี้นะครับคราวนี้การต่อรายละเอียดนะครับส่วนที่เป็นสวิตช์อินพุตนะครับใช้ที่อย่างนี้กูใช้สวิตช์กดติดปล่อยดับทั้ง3ตัวเห็นไหมครับสวิตช์กดติดปล่อยดับทั้ง3ตัวนะครับโดยครูใช้ค่า R นะครับ100โอห์มนะครับเป็นตัวพูลอัพให้สวิตช์จริงๆแล้วค่าที่เหมาะสมก็คือใช้ค่าที่10กิโลโอห์มนะครับในที่นี้นะครับ100โอห์มนะครับคราวนี้การต่อแบบพูลอัพคืออะไรก็คือให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับการต่อ R แบบพูลอัพก็คือการนะครับต่อแรงจ่ายไฟเลี้ยงสวิตช์5โวลต์ผ่านตัวต้านทานนะแล้วก็ผ่านสวิตช์แล้วก็ต่อลงกราวนะครับคราวนี้สถานะการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้กดสวิตช์นะครับถ้าเราไม่ได้กดสวิตช์นะครับจะจ่ายสวิตช์เนี่ยจะจ่ายสถานะลอจิก High หรือลอจิก1ให้ Arduino แต่ถ้าเรากดสวิตช์นะครับจะจ่ายลอจิก0นะครับแหมสถานะของการต่อ output up เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูส่วนของ output ก็ต่อนะครับขา output ของ Arduino นะครับต่อแสดงผลที่หลอด LED นะครับโดยมี R bias นะครับหรือ R จัดแรงดันก็ใช้ R ค่า100โอห์มนะครับในการจัดแรงดันที่เหมาะสมให้หลอด LED ใช้หลอด LED นะครับ3สีนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีขาวก็สีแดงขนาด5มิลนะครับแรงดันที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วแรงดันที่เหมาะสมที่หลอด LED เนี่ยสามารถทำงานได้เต็มที่เนี่ยก็คือไม่เกิน2โวลต์นะครับแต่รับได้ถึง5โวลต์นะครับรับได้ถึง5โวลต์ก็ใช้ตัวจริงๆแล้วแรงดันไฟเอาท์พุตที่จ่ายขาดพินต่างๆของ Arduino เนี่ยจะจ่ายออกมาประมาณ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่เหมาะสมนะคราวนี้เวลาเราทำงานนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการกดสวิตช์นะครับเพื่อจะสั่งงานนะการทำงานนะครับให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบสนองอินพุตแล้วก็จ่ายเอาพุตออกมานะครับคราวนี้มาดูโค้ดนะครับโค้ดส่วนแรกนี่จะเป็นส่วนของการกำหนดค่าต่างๆซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็คือกำหนดขาต่อใช้งานต่างๆเมื่อสักครู่นะครับครูขอย้อนนะครับนักเรียนพอจะเดาได้นะครับว่าขาต่อใช้งานมีอย่างน้อยกี่ขาอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอินพุต3ขาที่รับค่านะครับที่ส่งจากสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็อีก3ขานะครับ

ครับส่งสัญญาณดิจิตอลไลท์หรือส่งสัญญาณเอาพุทให้หลอด LED ทั้ง3 4 3หลอดก็เป็น6ขา6พินที่ใช้งานนะครับนั่นมาคราวนี้การกำหนดโค้ดนะครับเทคนิคการใช้ขาหรือใช้ขาต่อใช้งานเนี่ยถ้านักเรียนที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ขาที่มาเรียงติดกันนะครับมันง่ายต่อการเขียนโค้ดครับมันง่ายต่อการต่อวงจรนะครับในที่นี้นะครับตรงนี้มันอยู่ก่อนเงื่อนไขนะครับของลูปนะครับ voice setup นะครับแต่เราสามารถเอาใส่ไปใน voice setup ก็ได้ตรงนี้นะครับแต่เพราะฉะนั้นคำสั่งเป็นยังไงบ้างนะครับดูนะครับบรรทัดแรกนะครับ con int นะครับ button pin 8เท่ากับ8หมายความว่าอย่างไรนะครับ semicolon นะครับก็หมายความว่าสร้างตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า button pin 8นะครับเท่ากับ8คือต่ออยู่ที่ขา8ของ Arduino button คือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับนักเรียนพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าบัตตันพิน8เนี่ยจะเป็น input หรือ output ในการเขียนโปรแกรมแน่นอนนะครับก็ต้องเป็น input เพราะเป็นสวิตช์นะครับบรรทัดที่2นะครับ con int นะครับบัตตันพิน9เท่ากับ9นะครับก็คือตั้งชื่อตัวแปรว่าบัตตันพิน9นะครับหรือสวิตช์ขา9ต่ออยู่กับขา9ของ Arduino สังเกตว่าการตั้งชื่อตัวแปรก็สำคัญนะครับสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมให้มันเข้าใจง่ายนะครับเวลาแก้ไขเวลาเอาไปแอปพลิเคชันประยุกต์ใช้งานนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับบรรทัดที่3นะครับก็คล้ายๆกันนักเรียนสังเกตว่ามันคล้ายกันหรือเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นคำสั่ง con int button pin 10เท่ากับ10เปลี่ยนเพียงอะไรครับตัวเลขเห็นไหมครับเปลี่ยนแค่เพียงตัวเลขขาใช้งานแค่นั้นเองสามบรรทัดแรกก็เป็นส่วนของนะครับประกาศชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นแล้วบอกว่าต่ออยู่กับขาอะไรของ Arduino ก็คือขา8นะครับขา9นะครับแล้วก็ขา10นะครับของ Arduino นั่นเองเป็นต่อกับสวิตช์นะครับเป็น input นะครับต่อมานะครับ con int นะครับดูก็ได้ครับ con int นะครับ LED pin 5นะครับเท่ากับ5นะครับก็คือสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin 5เท่ากับ5นะครับก็คือ LED ที่ต่ออยู่กับขา5ของ Arduino นั่นเองนะครับบรรทัดต่อมานะครับ con int LED pin 6เท่ากับ6นะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin 6ต่ออยู่กับขา6ใช่ไหมครับของ Arduino นะครับcon int led นะครับพิน7เท่ากับ7นะครับก็สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า led พิน7ต่ออยู่กับขา7ของ Arduino เห็นไหมครับสร้างตัวแปรให้มันสอดคล้องเข้าใจง่ายนะครับเห็นไหมมันก็จะง่ายต่อการเขียนโปรแกรมของเราด้วยนะครับคราวนี้อีกตัวนะครับ int button state เท่ากับ0นะครับ int button state button state นะครับเป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาถ้าแปรก็คือสถานะของสวิตช์เริ่มต้นนะครับเราให้เป็นอะไรครับให้เป็น0นั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่โครงสร้างของ voice setup นะส่วนใหญ่ voice setup จะเอาไว้กำหนด input หรือ output นะครับหรือเปิดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของนะครับโปรแกรมนั่นเองนะครับในที่นี้ก็ใน voice setup ตัวนี้ใช้เซตพินโหมดเป็น input output นั่นเองนะครับมาดูบรรทัดแรกนะครับพินโหมดวงเล็บ LED พิน5ครับคอมมา output วงเล็บปิด semicolon ก็คือกำหนดขานะครับLED พิน5นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน5ซึ่งมันต่ออยู่กับขาอะไรครับขา5เป็น output นะครับพินโหมด LED พิน6คอมมา output วงเล็บปิด semicolonก็กำหนด LED พิน6นะครับเป็น output นะพินโหมด LED พิน7นะครับคอมมา output วงเล็บปิด semicolon นะครับก็คือกำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน7นะครับต่ออยู่กับ output นะครับเป็น output นะครับซึ่งจะสังเกตว่าโปรแกรมมันแทบจะเหมือนกันเลยเราสามารถ copy มาต่อกันไ
แล้วก็แค่เปลี่ยนตัวเลขเองนะครับนี่คือรูปแบบของการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับในส่วนของ output บ้างโทษนะครับในส่วนของ input บ้างก็เป็นการกำหนดพินหมดของ button switch ทั้ง3ตัวนะครับก็คือ button switch พิน8นะครับ button switch พิน9แล้วก็ button switch พิน10นะครับให้เป็นอะไรครับแน่นอนครับให้เป็น input นั่นเองนะครับในที่นี้จะสังเกตว่าสวิตช์ตัวนี้เรารับสัญญาณเป็น input ดิจิตอลนะครับจึงไม่ต้องมีคำนวณขานาล็อกอย่างไรคราวนี้มาดูโปรแกรมหลักนะครับ Voice Loop นี่โปรแกรมหลักมันจะทำงานอย่างไรมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนะครับ Button State เท่ากับ Digital Read Button Pin 8เห็นไหมครับอย่างที่ครูบอกเลยมันจะอ่านค่าสถานะการทำงานนะครับของ Button นะครับว่าพูดง่ายคือเช็คว่าสวิตช์ตัวนี้มันโดนกดหรือไม่ได้โดนกดสั่งงานนั่นเองนะเงื่อนไขต่อมานะครับเป็นคำสั่ง if วงเล็บ button state เท่ากับ high หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้า button state เป็น high ถ้า button state เป็น high นะครับในที่นี้ button state เป็น high ครูบอกแล้วว่าเราต่อวงจร button switch แบบ R pull up นะครับถ้าสถานะที่ button state เป็น high คือสถานะที่เราไม่ได้กดสวิตช์นั่นเองนะครับก็ให้ทำงานภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดที่คำสั่ง digital write นะครับเขียนสัญญาณ digital ออก output หรือส่งสัญญาณ digital ออก output ในวงเล็บนะครับ LED pin 5 comma low ก็ให้ LED pin 5มีลอจิกเป็นโลก็คือดับนั่นเองสอดคล้องกับธรรมชาติของวงจรใช่ไหมครับก็คือเมื่อเราไม่กดสวิตช์หลอด LED ก็ควรจะดับหรือโลนั่นเองนะครับก็ดีเลย์นิดหน่วงหรือหน่วงเวลานะครับดีเลย์เวลานิดนึงที่10หน่วยเป็นจำไว้นะครับมิลลิเซกนิดเดียวนะครับตรงนี้บรรทัดต่อมา L เห็นไหมครับ L นะก็เป็นเงื่อนไขที่นอกเหนือจากอะไรครับ Ifหรือตรงข้ามจาก if นั่นเองตรงข้ามกับ if เราวิเคราะห์ได้ว่ามัน button state จะต้องเป็นเท่ากับอะไรครับ low นั่นเองคราวนี้ button state เท่ากับ low คืออะไรหมายความว่า button switch โดนกดนะครับโดน push โดยนิ้วมือเรานะครับเราก็กำหนดนะครับให้ทำงานตามเงื่อนไขภายใต้ปีกาเปิดปิดครับต่อจากเงื่อนไข if ก็คือ digital writeเขียนสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตหรือส่งสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตวงเล็บ LED pin 5 comma high วงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับดีเลย์10มิลลิเซกก็คือให้หลอด LED นะครับที่ต่ออยู่กับพิน5มีลอจิกเป็น high หรือติดสว่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมนะครับมันจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของวงจรด้วยนะครับก็จะให้เรานะครับยกตัวอย่างให้เราดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคราวนี้มันยังมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเราเช็คสวิตช์พิน8นะครับเราเช็คสวิตช์พิน8นะครับพิน8สวิตช์เรามีอยู่3ตัวนะครับบัตตันสวิตช์มีพิน8พิน9พิน10เราเทียบกับสวิตช์พิน8เป็นสวิตช์ตัวที่1ก็คือเมื่อกดสวิตช์พิน8นะครับ LED หลอดพิน5ติดนั่นเองไม่กด LED พิน5ดับนะครับมาดูชุดโปรแกรมที่2แทบจะ copy จากโปรแกรมชุดที่แล้วมาเลยแค่เปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยน LED นะครับมาเนื้อสังเกตนะครับคำสั่งเดียวกันเลยนะครับbutton state นะครับก็เปลี่ยนเป็น button pin อะไรครับ pin 9หรือสวิตช์ที่ต่ออยู่กับ pin 9หรือสวิตช์ตัวที่2นั่นเองเงื่อนไขเดียวกันครับถ้าเป็น high ก็เป็น LED pin 6ก็เป็น low หรือหลอด LED หลอดที่2ก็เป็น low นะครับ L เงื่อนไขตรงข้ามนะครับ LED pin 6ก็เป็น high นะครับคราวนี้เห็นไหมครับโปรแกรมชุดที่3ก็จะเป็นการเช็คนะครับหรือการรับค่าการกดสวิตช์บัตตันพิน10หรือสวิตช์ตัวที่3นั่นเองแล้วก็สั่งงาน LED หลอดที่3หรือก็คือ LED พิน7นั่นเองนะครับโค้ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า
โค้ดคูนี้นะครับเป็นการอธิบายการทำงานโครงสร้างภาษา C นะครับซึ่งมีอยู่2 ส่วนก็คือ void loop setup กับ void loop นะครับในที่นี้คือถ้ากดสวิตช์นะครับตัวที่1หลอด LED ตัวที่1นะครับก็จะติดหลอด LED สีแดงนะครับก็จะติดนะครับหลอดอื่นไม่ติดนะครับดับพอปล่อยสวิตช์ตัวที่1หลอด LED ตัวที่1ก็ดับคือหลอด LED สีแดงนะครับเมื่อกดสวิตช์ตัวที่2นะครับหลอด LED สีขาวก็จะติดพอปล่อยหลอด LED สีขาวก็จะดับนะครับเช็ดสุดท้ายนะกดสวิตช์ตัวที่3นะครับหลอด LED หลอดที่3ก็คือสีเขียวก็จะติดปล่อยก็จะดับในที่นี้นะครับเป็นการจำลองการสั่งงานนะครับโหลด3โหลดนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับจากการกดสวิตช์แล้วสั่งหลอด LED ก็สามารถเอาไปสั่งการทำงานของมอเตอร์หรือโหลดอื่นๆได้นะครับผ่านอุปกรณ์นะครับที่ครูอธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเรื่องนะครับในตอนที่11นี้นะครับเป็นเรื่องของ Arduino เลยนะครับก็คือมาทำความรู้จักนะครับกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สมองคนฝั่งตัวที่เป็นที่นิยมบอกเลยนะครับที่ชื่อว่า Arduino นะครับมันมีจริงๆแล้วมันมีอยู่9บอร์ดนะครับซึ่งแต่ละบอร์ดมันก็จะมีคุณลักษณะนะครับหรือข้อมูลจำเพาะที่เราจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อจะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเรางานเล็กงานกลางงานใหญ่หรืองานที่ต้องใช้ออปชันอะไรนะครับคราวนี้บอร์ด Arduino ทั้ง9บอร์ดนะครับมันมีรุ่นเรียกชื่อว่าอะไรบ้างครับบอร์ดแรกนะครับเป็น Arduino นะครับรุ่น Uno นะครับ UNO Uno นะครับ Uno ภาษาอิตาลีแปลว่าบอร์ดแรกนะครับบอร์ดที่2เป็น Arduino Duo นะครับ Duo ก็คือ Arduino บอร์ดที่2นะครับบอร์ดที่3เป็น Leonardo นะครับ Arduino Leonardo บอร์ดที่4นะครับเป็น Arduino Mega ADK นะครับบอร์ดที่5นะครับเป็น Arduino Mega 2560นะล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับบอร์ดต่อไปนะครับเป็น Arduino Micro นะครับนี่คือจะเป็นบอร์ดเล็กพวกนี้จะไซส์เล็กลงมาเพื่อเหมาะกับการใช้งานอย่างคล่องตัวในโปรเจกต์เล็กๆนะครับ Arduino Nano นะครับ Arduino Mini นะครับและสุดท้ายก็คือ Arduino Pro Mini คราวนี้มาดูนะครับว่า Arduino นะครับทั้ง9บอร์ดทั้ง9รุ่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรมาดูตัวแรกนะครับ Arduino Uno R3 บอร์ด Arduino รุ่นนี้นะครับ Uno R3 เนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับก็คือขนาดมันอยู่ขนาดกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปและค่อนข้างจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เลือกใช้แล้วขาต่อใช้งานค่อนข้างจะครบนะครับอันนี้หลักๆของส่วนประกอบที่สังเกตได้นะครับคุณสมบัติหลักๆของบอร์ดตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าพอร์ตที่เราไว้ต่อดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับตัวที่กูชี้อยู่นี้นะครับเป็นพอร์ต USB printer นะครับสังเกตก็จะมีปุ่มกดรีเซ็ตนะครับก็จะมีคริสตัลนะครับมันจะเขียนว่า16นะครับก็คือใช้ความถี่16เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่คือหลักๆด้านล่างนะครับชุดนี้ที่กูชี้อยู่นี้นะครับก็จะเป็นพินหรือชุดขาต่อใช้งานที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ 3.3 โวลต์ไฟ5โวลต์กาวไว้ต่อเลี้ยงนะครับการทำงานของเซ็นเซอร์หรือวงจรของเรานะเป็นไฟเลี้ยงในตัวได้นะครับก็มีอนาล็อกมีพวกอนาล็อกถึง5โทษนะครับถึง6ตัว A0 ถึง A5 เห็นไหมครับแล้วก็ส่วน input output digital นะครับมี0ถึง13นะครับซึ่งมีถึง14ขานั่นเองนะครับจะสังเกตว่า input output digital นั้นก็จะสามารถจ่ายเป็นสัญญาณนะครับพันวิดมอดดูเลชันในด้วยที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์เหมือนรูปคลื่นทรายนะครับอันนี้คือรูปร่างนะครับทางกายภาพของบอร์ดนะครับ Arduino Uno R3 คราวนี้มาดูข้อมูลจำเพาะนะครับข้อมูลจำเพาะรายละเอียดของบอร์ดรุ่นนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนะครับAdmega 328
นะครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นะครับที่นิยมใช้กับ Arduino หลายๆรุ่นนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงครับหรือแรงดันไฟฟ้าเนี่ย5โวลต์ DC นะครับซึ่งสามารถต่อไฟเลี้ยงจากนะครับ power jack นะครับหรือต่อไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB printer นะครับได้เลยครับบรรทัดต่อมานะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับที่ช่วงที่เหมาะสมก็คือ7ถึง12โวลต์นะครับไม่เกิน12โวลต์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ถือว่ารับแรงดันไฟฟ้าอินพุตได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ช่วงแรงดันที่ควรระวังก็คือมินแม็กนะครับมิลลิมัมคือแรงดันที่จ่ายได้น้อยสุดที่ Arduino ยังสามารถทำงานอยู่ได้เนี่ยอยู่ที่6โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่า6โวลต์ก็แรงดันไม่เพียงพอจะที่จะทำให้ Arduino เบอร์นี้ทำงานแล้วก็มากสุดนะครับได้ไม่เกิน20โวลต์แม็กซิมัมนะถ้าเกินกว่านี้ก็คือทนแรงดันไฟไม่ได้นะครับบอร์ดอาจจะพังเสียหายได้ครับแต่ที่เหมาะสมคือ 7-12 โวลต์นะครับ 7-12 โวลต์ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับดูด้วยนะครับว่าพอร์ตดิจิตอล IO นะครับก็คือ input output หรือขาต่อใช้งาน input output ดิจิตอลเนี่ยมีอยู่ถึง14ขาอย่างที่ครูบอกไปแล้วสามารถเป็นจ่ายสัญญาณนะ PWM หรือ Pan Width Modulation นะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานของเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ Pan Width Modulation นะครับได้ถึงเท่าไหร่ครับได้ถึง6พอร์ต6ขานั่นเองนี่ Pan Width Modulation เนี่ยในการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เอาไปใช้งานที่ครูใช้นะครับอยู่2ส่วนหลักๆคือ1เอาไว้หลีไฟนะครับเพราะพันวิดมอดูเลชันเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ของขึ้นพันนะครับแล้วก็เฉลี่ยไปแรงดันนะครับก็คือควบคุมแรงดันผ่านการควบคุมความแคบความกว้างของพื้นที่ต้าลูกขึ้นพันนั่นเองนะครับ2เอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ในกรณีที่เราไปทำเป็นโปรเจกต์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับที่นำไปใช้นะครับต่อมานะครับนอกจากนั้นยังมีพอร์ตอนาล็อกอินพุตถึง6พอร์ตครับถือว่าไม่น้อยนะครับนี้พอร์ตอนาล็อกอินพุตใช้อะไรนะครับก็คือใช้รับค่าเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์อนาล็อกต่างๆนะครับซึ่งมีหลายตัวเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับเซ็นเซอร์ที่เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานปรับค่าได้เซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นต้นนะครับตรงนี้ต่อมานะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้แต่ละพอร์ตนะครับในแต่ละพอร์ตก็คือ40มิลลิแอมป์ข้อมูลนี้สำคัญนะครับว่าการที่เราจะเอา Arduino เนี่ยเป็นตัวจ่ายสัญญาณลอจิกฮาร์ดลอจิกโหลดแล้วจ่ายให้โหลดโดยตรงเลยเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าโหลดเนี่ยต้องการกระแสเท่าไหร่นะครับต่อมาครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ในพอร์ตนะครับก็คือในขาเดียวเนี่ยก็คือ 3.3 โวลต์นะครับ50มิลลิแอมป์นะนี่คือแม็กซิมัมแล้วนะครับก็คือลอจิกไฮเป็น 3.3 โวลต์นั่นเองลอจิกโลก็คือประมาณ0โวลต์นะครับพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ32กิโลไบต์นะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับ50ไบต์คือพื้นที่โทษนะครับพื้นที่โปรแกรมก็คือ500ไบต์นะครับก็คือในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย32กิโลไบต์เนี่ยจะลบไป500ไบต์เพื่อเอาไว้เป็นพื้นที่ของโปรแกรมในการทำงานนั่นเองนะครับแรมนะครับพื้นที่แรม2กิโลไบต์ครับหน่วยความจำถาวรนะครับหรือ EEPROM นะครับ1กิโลไบต์ความถี่คริสตัล16เมกะเฮิรตซ์ความถี่คริสตัลนะครับตรงนี้นะครับจะมีผลต่อความเร็วในการทำงานนะครับในการทำงานความถี่ในการทำงานยิ่งมีความถี่เยอะแสดงว่าทำงานได้รวดเร็วประมวลผลได้รวดเร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งขนาดและน้ำหนักมันจะมีส่วนในการออกแบบบล็อกโปรเจกต์ของเราที่จะต้องมี Arduino อยู่ในกล่องควบคุมนั้นนะครับต่อไปมาดู Arduino รุ่นที่2นะครับชื่อว่า Arduino Duo นะครับครูก็หาข้อมูลมาคำว่า Duo ในภาษาอิตาลีแปลว่า2ลำดับที่2นะครับคราวนี้
สังเกตว่า Arduino Duo หรือ Arduino ตัวที่2เนี่ยมาแตกต่างจาก Arduino Uno R3 โดยสิ้นเชิงเยอะเลย 1. ขาต่อใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายขาเลยนะครับ 2. จะมีพอร์ตนะครับชี้ให้ดูนะครับ Micro USB มาแทนพอร์ต USB Printer นะครับตรงนี้ 3. ชิป IC นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะคราวนี้มาดูคุณสมบัติของ Arduino นะครับ Duo กันนะครับเห็นไหมครับตัวแรกครับชิป IC ก็ใช้แตกต่างกันนะครับใช้ AT91 นะครับแซม 3X8E นะครับใช้คนละตัวกับรุ่นแรกใช้แรงดันไฟฟ้านะครับ 3.3 โวลต์เห็นไหมครับไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ Uno R3 มีใช้5โวลต์อันนี้จะโชว์คุณสมบัติว่าใช้ไฟเลี้ยงน้อยลงนะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟนะครับเหมือนกันนะครับคือ 7-12 โวลต์นะครับแต่มีข้อจำกัดนะครับที่การรองรับแรงดันไฟก็คือมินิมัมคือแรงดันไฟน้อยสุดที่ Arduino ยังทำงานได้ใน6โวลต์เท่ากันแต่แม็กซิมัมนะครับน้อยกว่าคืออยู่ที่ประมาณ16โวลต์นะครับมีพอร์ตนี้สักไอ้นี่คุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับมาเทียบกับรุ่นแรกเลยก็คือมีนะครับดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตถึง54พอร์ตนะครับ54พอร์ตซึ่งรองรับการใช้งานของบอร์ดโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่มีอินพุตเอาท์พุตเยอะๆนะครับมีนะครับ12พอร์ตที่เป็นพอร์ตที่จ่ายสัญญาณ1000วิตต์มอดูเลชั่นเห็นไหมครับแต่มีพอร์ตอนาล็อกอินพุตแค่2พอร์ตนะครับตอนนี้ข้อเน้นในเรื่องของการใช้อินพุตเอาท์พุตดิจิตอลเป็นหลักนะครับกระแสไฟฟ้ารวมที่จ่ายให้ทุกพอร์ตเลยเนี่ยมากกว่ารุ่นแรกนะครับมีมากกว่าถึง130มิลลิแอมป์นะครับไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตเดียวนะครับก็คือ 3.3 โวลต์800มิลลิแอมป์นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตก็คือ5โวลต์800มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้คุณสมบัตินะครับพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ512กิโลไบต์ก็มากกว่านะครับมากกว่า Uno R3 พื้นที่โปรแกรมก็มากกว่าเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับโทษนะครับพื้นที่โปรแกรมพื้นที่แรมเนี่ย2กิโลไบต์นะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวรนะครับ96กิโลไบต์ความถี่คริสตัลนะใช้มากกว่านะครับ84เมกะเฮิรตซ์เมื่อสักครู่นะครับ Uno R3 ใช้16เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เหมือนพัฒนาจาก Uno R3 ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นขนาดใหญ่กว่านะครับน้ำหนักมากกว่าแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูรุ่นที่3นะครับ Arduino Leonardo นะครับนี่เป็น Arduino ที่ทำจากอิตาลีนะครับต้นตำรับแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันคล้ายๆกับรุ่นแรกเลยนะมันคล้ายๆกับ Arduino Uno เลยก็คือ Uno นะครับลักษณะเด่นคือเป็น Arduino ขนาดกลางๆมีขาใช้งานค่อนข้างจะครบนะพอมารุ่นที่2 Duo นี่ใหญ่ขึ้นเน้นการใช้ขา input output ดิจิตอลเยอะคือมีถึง54พอร์ตส่วนรุ่นที่3เนี่ยก็คล้ายๆกับนำเอารุ่นแรกกับรุ่นที่2ผสมกันเห็นไหมครับพอร์ตจะเป็น Micro USB นะตรงนี้นะครับก็คือพอร์ตเสียบชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเป็น micro USB นะมี power jack นะครับแล้วก็มีขาต่อใช้งานเนี่ยเกือบจะเหมือนนะครับ Arduino รุ่นแรกเลย Uno R3 เลยนะครับแต่ชิป IC ใช้คนละเบอร์นะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติข้อมูลเฉพาะโดยละเอียดกันนะครับก็คือบอร์ด Arduino Leonardo เนี่ยนะครับเป็นบอร์ดที่เลือกใช้ชิป IC นะครับ ATmega 32UC นะครับที่รองรับในคุณสมบัติพิเศษนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB นะครับได้โดยตรงนะครับทำให้บอร์ดสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองนี่ครับสำคัญเลยตัวเองให้เป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดได้ก็คือเราสามารถสร้างโปรเจกต์ที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้นั่นเองทำงานที่แรงดันไฟ5โวลต์นะครับนี่ครับนี่คือคุณสมบัติที่แยกเป็นข้อๆเห็นไหมครับข้อ1ข้อ2นี้พูดไปแล้วนะครับข้อ3ข้อ4รองรับแรงงานไฟก็เท่ากับรุ่นแรกเลยเห็นไหมครับรองรับกับเท่ากับรุ่นแรกเลยก็คื
แรงดันไฟที่เหมาะสมก็คือ 7-12 โวลต์นะครับพอร์ตอินพุตเอาท์พุตนะครับ

20พอร์ตเห็นไหมครับ input output 20พอร์ตดิจิตอล input output นะครับซึ่งมากกว่าเห็นไหมครับพัฒนามาจากรุ่นแรก Uno R3 มีอยู่14พอร์ตนะครับแล้วก็มี7พอร์ต Pan Width Modulation นะครับก็มากกว่าArduino นะครับ Uno R3 อยู่ประมาณพอร์ตหนึ่งนะครับ Uno R3 มันมีอยู่6พอร์ตนะครับพอร์ต Analog Input มีมากถึง12พอร์ตนะครับพอร์ต Analog Input เนี่ยมีมากกว่าถึง12พอร์ตหรือ2เท่าตัวของ Arduino Uno R3 เลยกระแสไฟฟ้าเท่าๆกันนะครับที่จ่ายได้ในทุกๆพอร์ตเนี่ยรวมกันแล้ว40มิลลิแอมป์กระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้นะครับในพินเดียวของพอร์ตเนี้ยก็คือ 3.3 โวลต์ Logic High 50มิลลิแอมป์นะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับภายในนะครับ32กิโลไบต์นะครับแต่4กิโลไบต์นะครับคือเป็นพื้นที่ของโปรแกรมนะไวบูทโหลดเดอร์นั่นเองนะครับก็กิโลไบต์ลบ4กิโลไบต์นะครับก็เหลือมัน28กิโลไบต์เป็นพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับพื้นที่แรม 2.5 กิโลไบต์นะครับหน่วยความจำถาวรนะครับ1กิโลไบต์ความถี่นะครับคริสตัลใช้เท่ากันกับรุ่นแรกนะก็คือ16เมกะไบต์ขนาดน้ำหนักพอๆกันนะครับมาดู Arduino นะครับตัวที่4นะครับเป็น Arduino Mega ADK ก็ถือว่าเป็นบอร์ด Arduinoขนาดใหญ่นะครับนะเกือบจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทาง9รุ่นของ Arduino นะครับคราวนี้ Mega ADK เนี่ยก็สังเกตเลยก็คือบอร์ดมีขนาดใหญ่กว่านะครับมีทั้งพอร์ต USB แล้วก็ปรินเตอร์ USB นะครับมี power jack นะครับมาให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาต่อใช้งานนะครับเยอะกว่านะครับทั้ง3รุ่นที่กล่าวมาคราวนี้มาดูคุณสมบัติโดยละเอียดนะครับอันแรกใช้นะครับไมโครคอนโทรเลอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเป็น AD นะครับ Mega 2560นะมีชิป IC เป็น USB host นะครับเบอร์ Mac 3421E ตรงนี้เราสามารถเขียนทำโปรเจกต์ที่รับคำสั่งจากเมาส์และคีย์บอร์ดได้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีพอร์ต USB support มาให้นะครับใช้สำหรับเชื่อมต่อนี่ครับคุณสมบัติพิเศษใช้สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android ผ่าน OTG นะครับคราวนี้บอร์ด Arduino Mega ADK เนี่ยนะครับจะแตกต่างกับบอร์ด Arduino ตัวที่2คือ Duo ตรงที่ชิปบนบอร์ดนั้นก็คือฉลาดไม่เท่านะครับและใช้ความถี่ต่ำกว่านะครับก็คือถ้าเทียบกับ Arduino Uno เนี่ยชิปของ Uno เนี่ยมีความฉลาดมีการประมวลผลได้รวดเร็วกว่านะครับแต่ใช้ความถี่สูงกว่านั่นเองดังนั้นจึงไม่เหมาะจะนำไปใช้กับงานคำนวณนะเขาบอกเลย Arduino Mega ADK ไม่เหมาะกับใช้งานคำนวณแต่เหมาะสำหรับใช้กับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำโปรเจกต์ที่มีการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Android อะไรพวกนี้ก็ใช้ Arduino Mega ADK ตัวนี้นะครับข้อมูลจำเพาะนะครับก็พูดไปนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับอย่างอื่นก็นะครับก็ใช้คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆนะครับมีพอร์ต input output ถึง54พอร์ตนะมันจะคล้ายๆกับArduino Duo เลยตัวนี้นะครับพอร์ต analog input มีถึง16พอร์ตนะครับมีสรุปว่ามีขาต่อใช้งานทั้ง input output digital และ input analog ได้เยอะนะครับกระแสไฟฟ้า40มิลลิแอมป์นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตก็คือ Logic High คือ 3.3 โวลต์นะครับ50มิลลิแอมป์พื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ256กิโลไบต์8กิโลไบต์สำหรับบูทโหลดเดอร์นะครับมีพื้นที่แรม8กิโลไบต์นะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวร4กิโลไบต์นะครับแล้วก็ความถี่คริสตัลยังคงใช้อยู่ที่

16เมกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้น Arduino รุ่นนี้เอามาซัพพอร์ตนะครับในการใช้งานกับตัวสับ Android โดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปครับ Arduino Mega 25ซึ่งเป็นรุ่นที่ครูใช้เยอะนะครับในการสอนแล้วในการทำโปรเจกต์นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับArduino Mega 250เมื่อเปรียบเทียบกับ Mega ADK ต่างกันตรงที่2560ไม่มี USB host ซึ่งไอ้ USB host เนี่ยใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวสับ Android นะครับตรงนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานทั่วไปที่ต้องการ input output ที่มีขนาดเยอะนะครับคุณสมบัติภายในก็เหมือนกันเลยกับ ADKนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่นะครับในส่วนของ USB host นั่นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับนักเรียนตรงนี้ครูข้ามไปนะครับคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยกับ ADK นะครับ Arduino ประเภทที่6นะครับก็คือ Arduino Micro นะครับนี่คำว่า Micro เลยนะบ่งบอกเลยว่าสร้างเป็น Arduino ขนาดเล็กคล่องตัวในการทำโปรเจกต์ที่เป็นบล็อกคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กๆครับเช่นควบคุมการทำงานของการวัดความชื้นในดินลดน้ำอัตโนมัติอะไรเงี้ยทำงานเงื่อนไขน้อยๆนะครับเหมาะมากกับตัวนี้ครับสังเกตคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือมีนะครับไมโคร USB นะครับให้นะครับตรงนี้คุณสมบัติเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือมีขนาดเล็กแล้วก็ทันสมัยกว่าบอร์ด Arduino Mini นะที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะแล้วก็บอร์ด Nano นะซึ่งเป็นขนาดเล็กเหมือนกันที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากบอร์ดใช้ชิป IC Microcontroller ที่ว่าค่อนข้างจะดีที่สุดนะของ Arduino ตัวนี้คือ Atmega 32UC ที่มีพอร์ต USB มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะครับ Arduino Micro นั้นนะครับเนื่องจากบอร์ดใช้ชิป IC นะครับตัวเดียวกับ Arduino Leonardo นะครับหรือ Arduino ตัวที่3ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับก็คือที่สำคัญตัวเล็กก็จริงแต่สามารถทำโปรเจกต์ที่เชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดได้เห็นไหมครับตัวนี้แต่ข้อจำกัดคือมี I/O input output น้อยนั่นเองนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือArduino นะครับทั้ง6รุ่นนะครับเหลืออีก3รุ่นนะครับมาดูข้อมูลเฉพาะของรุ่นนี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณสมบัติเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Atmega นะครับ 32U4 นะซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ดีที่สุดนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟได้7-12โวลต์เนี่ยเหมือนรุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นเลยมีพอร์ตดิจิตอลอินพุตเอาพุต20พอร์ตนะครับเน้นเลยเป็นอินพุตเอาพุตดิจิตอล20พอร์ตมี7พอร์ตเป็นพันวิดมอดูเลชันนะครับมีพอร์ตอานาล็อกอินพุต12พอร์ตนะครับกระแสไฟฟ้าที่นะครับจ่ายได้คือ40มิลลิแอมป์นี่คือคุณสมบัติทั่วๆไปนะครับของรุ่นนี้นะครับก็ใช้ความถี่ที่คริสตัล26เมกะเฮิรตซ์มาดูตัวที่7นะครับเป็น Arduino Nano นะครับ Arduino Nano นะครับก็มีคุณสมบัติแน่นอนครับมีขนาดเล็กและใช้กับงานทั่วไปนะครับใช้ชิป IC Microcontroller นะครับตระกูล Atmega 168นะครับหรือเบอร์ Atmega 32นะครับคุณสมบัติเฉพาะนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟประมาณ7-12โวลต์ซึ่งค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานของ Arduino ทุกรุ่นมี input output นะครับ14พอร์ตมี6พอร์ตพันวิดมอดูเลชันมี16พอร์ตนะครับanalog input นะครับมีขนาดเล็กแต่ค่อนข้างจะมีขาต่อใช้งานครบถ้วนพอสมควรนะครับตรงนี้นี่ก็คือ Arduino นะครับที่ครูสอนไปนะครับในวันนี้นะครับซึ่งมีอยู่9รุ่นนะครับแต่วันนี้เมื่อเวลาหมดสกอร์สอนได้
นะครับ7รุ่นนะครับจะสังเกตว่า Arduino ทั้ง7รุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีคุณสมบัติพิเศษในตัวมันที่เหมาะกับงานแต่ละงานนะครับซึ่งเราต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino เนี่ยมันสามารถเอาไปสร้างโปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมได้เยอะเลยครับก็ฝากให้นักเรียนนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาแล้วก็เพื่อจะนำไปสร้างนะครับหรือนำหยิบยกนะครับเลือกใช้ Arduino ให้เหมาะสมกับรุ่นที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวส่วนในรุ่นที่เหลือนะครับรุ่นที่8รุ่นที่9เราคงจะมาเรียนเพิ่มเติมกันในตอนที่12นะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนในตอนที่11แล้วนะครับผมครูดนัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อน
0: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์จ้าความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโลซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒน

ไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

สวัสดีนักศึกษาครูชื่ออาจารย์สมบูรณ์เนียมกล่ำสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งก็คือ IC of Amp แล้วก็จะต่อด้วย IC Comparator IC 2ตัวตัวนี้ที่จริงแล้วมันอยู่ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้IC of Amp ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นพระเอกของวงการอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันทำหน้าที่ได้หลายๆอย่างองค์ประกอบของมันก็คือ input มันจะมี2 input input ลบกับ input บวกส่วนสัญญาณ output ก็จะให้เพียง1สัญญาณคือ output นะตัวนี้ถ้าต้องการขยายสัญญาณที่เป็นแบบ non invert เราจะต้องป้อนสัญญาณ input เข้าที่ขาบวกแล้วสัญญาณ input ด้านลบจะต้องป้อน bias voltage reference ที่อ้างอิงกับระดับของสัญญาณ input บวกอาจจะต่อลงกราวหรืออาจจะต่อตัวต้านทานเอาไว้เป็นตัว feedback กับสัญญาณ output ก็ได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปส่วนขาเขาเรียกว่า power supply ที่จะเลี้ยงวงจรนั้นในOf Amp ทั่วไปจะมีไฟบวกไฟลบมีขนาดเท่ากันเช่นบวก12โวลต์จะต้องมีไฟลบ12โวลต์ส่วนขากลางนี่เราเรียกว่าเป็นขากราวเพราะฉะนั้นมันจะมีสายไฟอยู่3เส้นแต่มันจะมี Of Amp อีกแบบหนึ่งก็คือว่าใช้ไฟ0ที่ไฟลบตัวนี้ก็คือเส้นกราวแล้วไฟบวกที่มีเฉพาะไฟบวกเท่านั้นเราเรียกว่า Op Amp แบบ Single Power Supply แต่ที่โชว์เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่า Op Amp ที่ทำงานแบบ Dual Power Supply ก็คือหมายความว่ามีไฟ2ชุดคือไฟชุดบวกแล้วก็ไฟชุดลบต่ออนุกรมกันอยู่เช่นบวก12โวลต์ลบ12โวลต์แล้วก็กราวอยู่ตรงกลางมาเรามาเรียนรู้โครงสร้างกันสักนิดนึงวงจรเนี่ยประกอบด้วยทรานซิสเตอร์มากมายแล้วตัวต้านทานก็มากมายตามไปด้วยแต่ตัวต้านทานเหล่านี้ที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะเขาทำมาจากสารกึ่งตัวนำไม่ใช่ตัวต้านทานที่เป็นคาร์บอนฟิล์มหรือว่าโลหะอย่างอื่นเขาทำมาจากสารซิลิคอนที่ดบเป็นค่าตัวต้านทานด้วยกรรมวิธีที่สลับซับซ้อนพอสมควรแล้วซินเนอร์ไดโอดนะที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็น constant current พวกนี้ก็จะใช้ทรานซิสเตอร์บ้างบวกกับตัวต้านทานบ้างเป็นแบบนี้เพราะนั้นวงจรจึงสลับซับซ้อนเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเขาโดบสารเนี่ยเขาทำแพลตฟอร์มทีเดียวเลยจบเพราะฉะนั้นIC จึงถูกแพ็คไว้ในเรือนชิปนะเล็กๆด้วยวงจรสลับซับซ้อนแบบนี้คราวนี้มาดูการทำงานกันนะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างส่วนข้างบนนี้ที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ก็คือส่วนที่เป็นสัญญาณ input ป้อนเข้าที่เป็นแบบ non invert คือ input บวกส่วนฝั่งนี้ก็เป็น input ลบหรือว่าเป็น invert signal เข้ามาจะใช้เป็นขาบวกเข้าหรือขาลบเข้ามันก็เข้าไปในวงจร input ตัวนี้กับสีฟ้าข้างล่างนี้เขาเรียกว่า common mode digit คือปรับให้มันบาลานซ์ระหว่าง input บวกกับ input ลบให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นเขาจึงมี

ขาตัวนี้เพื่อต่อออกมาที่ตัวต้นทานเราเรียกว่าการปรับค่าออฟเซตค่าออฟเซตนี้ก็จะปรับอินพุตลบปรับอินพุตบวกเนี่ยให้มีค่าที่สมดุลกันนั่นเองสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาส่วนการแยกเฟสขานี้ขาหนึ่งนะแล้วขานี้อีกขาหนึ่งสายเส้นสัญญาณสองเส้นนี้นะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่เป็นตัวที่จะขับสัญญาณซีกบวกแล้วก็ขับสัญญาณซีกลบข้างล่างเพราะฉะนั้นที่กรอบสีแดงทั้งหมดนี้เราเรียกว่าส่วนเอาท์พุตเอาท์พุตนั้นทำงานเป็นแบบพุทธูลก็คือว่าเมื่อข้างบนนี้ขยายสัญญาณทั้งซีกบวกแต่ว่าทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้เป็นทำหน้าที่ขยายสัญญาณทั้งซีกลบเราเรียกว่าทำงานอยู่ในคลาส AB ผัดกันทำงานทีละครึ่งลูกก็คือขึ้นไปบวกแล้วก็มาต่อลงไปซีกลบทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้จะทำหน้าที่ครับแล้วก็ส่งสัญญาณเอาท์พุตออกมานักศึกษาสังเกตให้ดีๆนะจะมีทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีส่วนสำคัญในการที่ป้องกันไม่ให้เอาท์พุตมันช็อตสกิตแล้ววงจรข้างในมันพังเราเรียกว่าช็อตสกิตโปรเทคชั่นหมายถึงว่าถ้าน้องเอาขั้วเอาท์พุตนี้ไปช็อตลงกราวหรือช็อตกับไฟลบทรานซิสเตอร์ตัวที่พอยเตอร์ชี้นี่จะทำหน้าที่กดสัญญาณของทรานซิสเตอร์ที่พอยเตอร์กำลังชี้นู่นนี่ให้ขยายสัญญาณลดลงลดลงลดลงจนกว่าเอาท์พุตจะอยู่ในสภาพปกติเขาเรียกว่าช็อตสกิตโปรเทคชั่นในส่วนนี้นี่คือวงจรมาตรฐานของออฟแอมกูยกออกมาคือ LM741 เบอร์นี้เป็นเบอร์เริ่มต้นศักราชของออฟแอมเลยก็เลยเอามาให้ดูว่าขามาตรฐานมันเป็นอย่างไรก็คือมันจะประกอบด้วยขาอินพุต2ขาคืออินเวิร์ตกับดันอินเวิร์ตแล้วก็ขาออฟเซต2ขาสำหรับปรับค่าบาลานซ์ระหว่างสัญญาณอินเวิร์ตกับสัญญาณนันอินเวิร์ตให้มีค่าสมดุลกันส่วน2ขาตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราใช้อินพุตขาเดียวอีกขานึงคือเรฟเฟอเรนซ์เอาไว้หรือเป็นตัวฟีดแบ็ควงจรก็มีอยู่เท่านี้การทำงานของเขาคราวนี้ว่าอัตราการขยายเนี่ยเราจะคิดอย่างไรคำนวณอย่างไรนะเรามาเรียนรู้กันต่อนี่คือวงจรที่ต่อใช้งานจริงๆจะเป็นแบบนี้การต่อแบบนี้นักศึกษารู้ไหมว่าสัญญาณอินพุตเราต่ออยู่ที่นะขั้วสัญญาณบวกของเขาแสดงว่าออฟแอมตัวนี้จะทำงานเป็นแบบเขาเรียกว่าNon Inward Amplifier ก็คือถ้ามีสัญญาณบวกเข้ามา Output ก็จะเป็นซีกบวกขยายซีกบวกไปด้วยสัญญาณ Input จะสามารถเข้าได้ทั้งขั้ว Input ลบและขั้ว Input บวกถ้าเราไม่ต้องการให้มันกลับเฟสก็คือว่าต้องป้อน Input เข้าที่ขั้วบวกของสัญญาณ Input ส่วน Power Supply นั่นส่วนใหญ่คือ Maximum Rating ของเขาเนี่ยไม่เกิน18โวลต์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะป้อนบวกลบ15โวลต์เป็นค่าสูงสุดหรือบวกลบ12โวลต์เป็นค่าใช้งานสูงสุดเขาจะไม่เกิน18โวลต์19 20เนี่ยมันเกินไปนะเกินพิกัด maximum rating ของ IC ตัวนี้แล้วมันก็จะเกิดเสียหายขึ้นอัตราการขยายนั้นเขาก็ใช้ตัวต้านทาน2เนี่ยเปรียบเทียบกันว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นั่นคืออัตราการขยายของสัญญาณ input แล้วก็สัญญาณ output นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปคราวนี้มาดูตำแหน่งขา IC 741เนี่ยนะเบอร์นี้จะมีขาสัญญาณอยู่8ขาเท่านั้นเองขาที่4เป็นไฟลบขาที่7จะเป็นไฟบวกขาที่8ไม่ได้ใช้งานเขาเรียกว่า no connection นะก็คือไม่ได้ใช้งานส่วนขาที่ปรับ offsetบาลานซ์สำหรับสัญญาณ2สัญญาณนี้ก็คือขาที่1กับขาที่5ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานของขานี้ก็ปล่อยลอยเอาไว้ขาที่เราจะใช้งานจริงๆก็คือขาเอาท์พุตคือขา6แล้วก็ขาอินพุตก็เรียกว่าอินเวิร์ตก็คือขา2ส่วนนันอินเวิร์ตก็คือขา3ครูยกตัวอย่างก็คือตัวชิปตัวนี้นะมี8ขา IC ที่เป็น8ขามันก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้น

นั้นให้น้องๆนักศึกษาต้องดูที่ด้านหลังของตัวชิปตัวนี้ว่าเป็นเบอร์อะไรด้วยนะเดี๋ยวจะไปใช้ผิดงานนะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการต่อวงจรการต่อวงจรแบบนี้เขาเรียกว่าการต่อวงจรแบบเอาใช้ตัวชิปนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ใช้เรือนชิปเลยการต่อก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาต่อตัวต้านทานนี่ 4.7K เป็น R1 แล้วตัวต้านทาน R2 เป็น 4.7K เท่ากันนะลองเดาดูซิว่าอัตราการขยายจะเท่ากับเท่าไหร่อิเล็กทรอนิกส์เรียนมาแล้วในวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยพอจะตอบได้ไหมว่าอัตราการขยายเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะมีออฟแอมป์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าออฟแอมป์แบบอินพุตเป็นจังชันเซตก็คือแทนที่จะเป็นทรานซิสเตอร์ก็กลายเป็นจังชันเซตนะตัวนี้เซตก็คือฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์ที่เราเคยได้เรียนรู้มาแล้วตรงนี้มาแทนทรานซิสเตอร์นอกจากนั้นก็จะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแล้วก็ทำงานเหมือนกับออฟแอมป์เหมือนทุกอย่างแต่มันผิดกันตรงที่เขาใช้เฟดเป็นอินพุตการใช้เฟดเป็นอินพุตเนี่ยด้วยคุณสมบัติของมอสเฟตไอค่าความต้านทานของอินพุตเนี่ยจะสูงมากเป็นถึงระดับเมกะโอห์มเมกะโอห์มคือล้านโอห์มนะซึ่งค่าความต้านทานสูงนี้เขาใช้สำหรับวงจรที่มันเซนซิทีฟคือมันไวต่อค่าความต้านทานหรือมีกระแสน้อยๆถ้าเราใช้ออฟแอมป์ธรรมดาที่เป็นทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะกินกระแสอินพุตเข้าไปทำให้สัญญาณอินพุตนี่ดรอปลงไปแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ IC ออฟแอมป์ที่อินพุตเป็นมอสเฟตแล้วเนี่ยมันจะไม่กินกระแสเพราะว่าค่าความต้านทานมันสูงมากเป็นถึงระดับเมกะโอห์มเพราะฉะนั้นเขาจึงมาใช้ในพวกเครื่องวัดต่างๆนะที่ไม่ให้สัญญาณที่วัดนี่ถูกดูดกลืนในวงจรขยายออฟแอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงผลิต IC ออฟแอมป์อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ใช้เฟดเป็นตัวอินพุต2ตัวตัวนี้เช่นเบอร์ที่ครูจะเอามาทดลองกันก็คือ LF357 เบอร์นี้จะบ่งบอกถึงว่าอินพุตจะเป็นเฟดหรือไม่ก็คือตัว F นั่นเองนะจังชันเฟดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอินพุตที่เป็นทรานซิสเตอร์ไอเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ F ยกตัวอย่างเช่น LM741 อะไรเขาก็จะใช้รหัสนำหน้าเนี่ยไม่ใช่ F นั่นแน่นอนนะถ้าเป็น LF เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าอินพุตนี้เป็นจังชันเฟดไม่เชื่อไปเปิด Data Sheet ดูได้เลยส่วนค่าอัพพุตก็เช่นเดียวกันนะมีเขาเรียกว่าช็อตสกิทโปรเทคชันเช่นเดียวกันหมดเครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกว่าเคอร์เรนซอสเคอร์เรนซอสนี่คือเขาเป็นเขาเขียนย่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ความจริงแล้วมีทรานซิสเตอร์มากมายนะทำหน้าที่คืออยู่นะเป็นเคอร์เรนซอสพอเข้าใจนะว่า IC ออฟแอมป์มี2แบบก็คือมีทรานซิสเตอร์เป็นอินพุตกับมีมอสเฟตเป็นอินพุตเท่านั้นเองแล้วก็การจ่ายไฟนี้นะมีเหมือนกันหมดก็คือไฟบวก12โวลต์15โวลต์แล้วก็ไฟลบ12โวลต์ลบ15โวลต์เป็น Dual Power Supply ทั้งส่วนใหญ่แต่ว่าจะมี IC อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ Single Power Supply ก็คือว่าด้านลบนี้ก็คือ0โวลต์แล้วก็ด้านบวกก็คือบวกโวลต์บวก12บวก10 24โวลต์แบบนี้เป็นต้นเราเรียกว่าใช้แบบ single power supply เช่นเบอร์ LM124 อะไรเงี้ยนะกูใช้บ่อยก็เลยจำเบอร์มันได้พอจะเข้าใจนะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันอัตราการขยายนะกูได้เรียนในเบื้องต้นแล้วก็คือเป็นสัดส่วนระหว่างตัวต้านทาน R2 กับ R1 อันนี้1เมกะโอห์ม R1 100กิโลโอห์ม1เมกะโอห์มหารด้วย100นั่นคืออัตราการขยายของเขานี่คืออัตราการขยายของวงจรออฟแอมป์ที่อินพุตเป็นอินเวอร์ต
แล้วเอาท์พุตเนี่ยเขาจะต่อขา3เนี่ยเป็น input บวกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต่อเป็นกราวเอาไว้คือเป็น reference ว่าสัญญาณ input เนี่ยต้องเทียบกับกราวเท่านั้นไม่ใช่เทียบกับไฟลบเพราะฉะนั้นขาที่เหลือเนี่ยคือขานันอินเวิร์ตเนี่ยเขาจะต่อกราวโดยทั่วไปไอ้ตรงนี้คือไฟบวกอันนี้ไฟลบอัตราการขยายก็คือ R2 หาด้วย R1 เสมอตัวนี้เพราะฉะนั้นในวงจรนี้ก็คือ100กิโลโอห์ม R2 1เมกะโอห์มเพราะฉะนั้นจับหารกันก็คืออัตราการขยายนะนักศึกษาไปคำนวณเอาเองอันตรงนี้เป็นวงจรเขาเรียกว่า inverting amplifierก็มีอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น non inverting amplifier non inverting amplifier นี้เราจะป้อนสัญญาณเข้าที่ขาอินพุตบวกแล้วก็เอาที่ขาอินพุตลบเนี่ยต่อตัวต้านทาน 100k เอาไว้เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับ R3 กับ R4 ตัวนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนของอัตราการขยายรู้สึกกูจะพิมพ์ตรงนี้ผิดไปนะก็คือ R2 นะ R2 ก็คือตัวนี้นะส่วนR4 ก็คือตัวนี้ก็คือหารด้วย R1 บวกด้วย1นี่คืออัตราการขยายของเขารหัสก็คือเบอร์ของมันเนี่ยกูรู้ได้ทันทีเลยก็คือ324นะเคยใช้เบอร์นี้อยู่ก็คือเป็นแบบ single power supply เพราะฉะนั้นขา supply ลบเนี่ยกูสามารถต่อที่0โวลต์ได้เลยแล้วก็ที่ขาสะพายบวกก็ต่อที่ไฟ12โวลต์หรือ5โวลต์หรืออย่างอื่นแล้วแต่จะใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้ single power supply เนี่ยกูสะดวกที่จะเพราะว่าใช้ power supply ชุดเดียวก็คือไฟกลาวคือ0โวลต์กับไฟบวกเท่านั้นเองโดยต้องเลือกใช้เบอร์ IC ตามนี้นะเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับเป็น single power supply มาดูตัวอย่างสัญญาณ input เข้ามาเนี่ยเป็นรูปคลื่นทรายตัวนี้บวกลบ1โวลต์แต่ด้วยอัตราการขยายก็คือ 1K กับ 10K ก็คือ10เท่าเพราะฉะนั้น output ออกมาก็คือบวกลบ10โวลต์ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะในการนำไปใช้งานเนี่ยเขาใช้อย่างหลากหลายมากนะเช่นเอาไปเป็นตัวกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปสี่เหลี่ยมบ้างคลื่นรูปสามเหลี่ยมฟันเลื่อยบ้างอะไรแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจริงๆนะไม่ใช่ซอทูธเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องสัญญาณกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าสำคัญในการที่ไปใช้ควบคุมพวกอุปกรณ์กำลังต่างๆอันนี้เราใช้ IC of amp 2ชุดทำหน้าที่ฟีดแบ็กให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวดิชาร์จคาซีตัวนี้นะพอมันชาร์จเต็มปั๊บสัญญาณเอาท์พุตก็จะถูกส่งมายังอินพุตอินเวิร์ตตัวนี้ตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณมาช็อตเพื่อให้มันเกิดดิชาร์จขึ้นมาชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จผ่านตัวต้านทานตัวนี้มันก็จะเกิดเป็นสัญญาณชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จแต่ว่าไอ้ขาตัวนี้ก็คือ switching on switching off switching on switching off เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแบบนี้คราวนี้ความถี่ก็คือในไซเคิลตัวนี้จะแคบหรือกว้างขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้เราจึงเรียกว่า voltage control oscillator หรือ VCO voltage control oscillator ซึ่งนิยมใช้กันมากนิยมออกแบบในการสร้างสัญญาณชนิดต่างๆเช่นสัญญาณฟันเลื่อยหรือว่าคลื่นสามเหลี่ยมนะแล้วก็สัญญาณสแควร์เวฟนะแบบนี้เขาเรียกรูปคลื่นสี่เหลี่ยมหรือสแควร์เวฟนะแล้วการใช้งานของ IC of amp มันก็ยังมีอีกหลากหลายนะไอ้วงจรตรงนี้เราเรียกว่า passive tone control passiveโทนคอนโทรลนั้นก็คือวอลลุ่มตัวนี้ก็จะปรับเสียงแหลมคือเทเบิลนะวงจรแบบนี้เขาเรียกว่าพาสซีฟเพราะว่าเราส่งมา1อัตราการขยายมา1แต่เอาท์พุตออกมาเนี่ยไม่ถึง1ก็คือมันลอสออกไปเพราะว่ามันบายพาสเสียงกลางหรือว่าตามที่เราจะปรับความเบส
มากเบสน้อยนะก็คือถ้าเบสมากก็คือเป็นกลองเสียงสูงเสียงกลางลงกราวหมดนะเพราะฉะนั้นสัญญาณจากอินพุตมาถึงเอาท์พุตนี่มันก็จะลอสนะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบพาสซีฟโทนคอนโทรลเนื่องจากวิชานี้ไม่ใช่วิชาเครื่องเสียงนะคุยจะไปอย่างรวดเร็วนะแบบที่สองเราเรียกว่าเป็นแบบแอคทีฟโทนคอนโทรลนะหรือว่าแบ็กซ์ดอลไทป์นะไอตัวนี้นิยมใช้กันมากเพราะว่าการปรับมันจะมีออฟแอมป์เป็นตัวขยายสัญญาณแล้วก็ฟีดแบ็กออกมาเพื่อปรับสัญญาณเทเบิลปรับสัญญาณเบสเพราะฉะนั้นเบสนี่คือเสียงทุ้มนะจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวต้านทานตัวนี้กับ IRC bypass ตรงนี้นะจะ bypass สัญญาณเสียงเบสนี่จะมากน้อยอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเราปรับมาริมสุดตรงนี้นะก็ได้รับสัญญาณเบสเต็มๆแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กรองไม่ให้สัญญาณเสียงแหลมเข้ามาก็คือเบสหนักเลยนะตัวนี้ถ้าเสียงแหลมเช่นเดียวกันนะเสียงแหลมนี่จะมากจะน้อยก็ปรับอยู่ตรงนี้ก็คือ T ตัวนี้จะบล็อกไม่ให้เสียงเบสเข้ามาน้อยอ่ะเรียกว่าเข้ามาน้อยนะก็อยู่ที่ตัวต้านทานเขาเรียกว่าโพเทนชิโอมิเตอร์ตัวนี้นะเป็นตัวปรับแล้วก็ค่าที่ได้จากการปรับเสียงเบสค่าที่ได้จากการปรับเสียงแหลมตัวนี้นะก็จะมาเข้าออฟแอมป์ตัวนี้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมานะไอ้นี่ก็ฟีดแบ็กกลับมาที่นี่มาเข้าตรงนี้เราเรียกว่าแอคทีฟโทนคอนโทรลอันนี้ก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าแล้วก็อัตราการขยายสัญญาณมีค่าจากอินพุตเป็น1อาจจะเป็น2เป็น3เพราะว่าไม่มีการดับของสัญญาณเมื่อเอา2ทั้งเสียงเบสและเสียงเทเบิลมารวมกันแล้วก็ขยายทีละตัวแบบนี้เราเรียกว่าซูเปอร์แอคทีฟโทนคอนโทรลอันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ที่กูเอามาเป็นแหล่งอ้างอิงนะทรานซิสเตอร์2ตัวทำหน้าที่อะไรทรานซิสเตอร์ตัวบนทำหน้าที่ขยายสัญญาณส่วนตัวข้างล่างนี้ทำหน้าที่เป็นโหลดนะแล้วก็เรียกว่าเคอร์เรนท์ซอร์สให้มันคงที่เพราะฉะนั้นตัวนี้ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงมากแล้วก็มีตัวปรับราวเน็ตราวเน็ตก็คือตัดเสียงกลางออกเวลาเปิดเบาๆนะตัดเสียงกลางออกแล้วก็เน้นเสียงแหลมกับเสียงทุ้มมากขึ้นเราเรียกว่าราวเน็ตคอนโทรลตัวนี้ก็คือเวลาฟังดนตรีเบาๆเราไม่ต้องการเสียงกลางมากเสียงกลางมันจะบาดหูแล้วก็เราต้องการเน้นเสียงแหลมกับเสียงเบสออกมามันก็จะมีตัวปรับราวเน็ตคอนโทรลตัวนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็ไปเข้าเว็บไซต์เข้าดูก็ได้นะตรงนี้แล้วก็ออกแบบใช้นะออฟแอมป์เบอร์นี้จากเอกสารของเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยน IC เบอร์นี้2ตัวตัวนี้นะนักศึกษาดูนะเบอร์เดิมของมันเขาเรียกว่ารหัส NE เนี่ยมันจะทำให้เสียงเบสเนี่ยคือหนักแน่นขึ้นถ้าน้องโมดิฟายเก่งสามารถทดแทนเครื่องขยายเสียงแบบหลอดได้ให้รายละเอียดของเสียงดีเนี่ยต้องไบแคทตัวนี้นะใช้ Siri ค่าประมาณ 1.01 อะไรเงี้ยก็คือต่อขนานกันอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เสียงแหลมเนี่ยสามารถผ่านไปได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นรายละเอียดของเสียงได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวคัพปิ้งด้านอินพุตตัวนี้ตัวคัพปิ้งด้านเอาท์พุตที่จะไปต่อไปยัง Power Amp หรือ Power Amp เนี่ยคือจะเน้นเรื่องPower Amp Digital นะซึ่งจะเป็นหัวข้อเรียนต่อไปเรายังมี IC ตัวหนึ่งเราเรียกว่า Comparator Comparator นี้เป็น Off Amp ตัวหนึ่งมันให้สัญญาณเอาท์พุตเนี่ยผิดจาก Off Amp ธรรมดาอันนี้คือโครงสร้างของมันมันก็จะมีประกอบด้วย Input บวกกับ Input ลบ2ขาเช่นเดียวกันสัญลักษณ์แบบเดียวกันเลยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็น IC ประเภทคอมพาราเตอร์คอมพาราเตอร์นี่มันบ่งบอกอยู่ที่สัญญาณเอาท์พุตถ้าสัญญาณเท่ากันมันจะให้สัญญาณเป็น0แต่ว่าสัญญาณถ้าอินพุตลบมากกว่าอินพุตบวกมันก็ให้สัญญาณเป็น1หรือ0ไม่มีการขยายใดๆทั้งสิ้นนะเต็มก็เต็มที่ไปเลยถ้าให้สัญญาณอินพุตลบเนี่ยน้อยกว่าสัญญาณอินพุตบวกก็ให้สัญญาณที่เป็นไฮหรือโลเต็มที่เลยก็คือถ้ามีไฟตรงนี้5โวลต์ต
ึงนี้กล่าวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น5โวลต์เลยถ้าเราเอาหลอด LED มาต่อมันก็จะติดสว่างเลยพูดง่ายๆนะสัญญาณไฟลบสัญญาณไฟบวกอันนี้คือเขาออกแบบมาสำหรับทำงานใน2สถานะคือเป็นสัญญาณไฮกับสัญญาณโลเลยไม่มีคำว่ากึ่งกลางเหมือนกับออฟแอมป์ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่มีอัตราการขยายใดๆทั้งสิ้นคือถ้าสัญญาณเท่ากันมันให้เป็น0แต่ว่าสัญญาณมากกว่ามันให้เป็นลบแต่สัญญาณน้อยกว่ามันให้เป็นบวกแบบนี้เป็นต้นในวงจรเขาเรียกว่าอะนาล็อกคอมพาเรเตอร์อะนาล็อกคอมพาเรเตอร์นี้ถูกใช้ในเครื่องขยายเสียงเขาเรียก power amp แบบดิจิตอลหรือแบบสวิตชิ่งซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไป IC คอมพาเรเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะก็คือตรงนี้นะตัว IC ตัวเนี้ยตัวที่กูชี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูว่าถ้าสัญญาณ input ทั้งสองเนี่ยถ้ามันต่างกันด้านบวกต่างกันด้านลบเส้นระดับสัญญาณมันตัดกันไปตัดกันมาตัวเนี้ยนะมันจะให้ผลอาวุธเป็นอย่างไรเอาติดไว้ก่อนมาดูว่าตัว LM324 จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเบอร์ที่กูจะให้ทดลองให้เห็นเนี่ยเป็นเบอร์ LM393 ไม่ใช่ตัวนี้มันมีหลายเบอร์นะอันนี้คือวงจรของเขายกตัวอย่างเช่นเราปรับอินพุตขาบวกเนี่ยสูงสุดก็คือ5โวลต์ต่ำสุดก็คือ0โวลต์แต่ว่าเราเรฟเฟอเรนซ์อยู่ที่ R1 เท่ากับ 10K แล้วก็ R2 เท่ากับ 10K เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอินพุตที่เป็นมีค่า reference อยู่ที่ 2.5 โวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับต่ำกว่า 2.5 โวลต์ไฟก็จะติดแต่ว่าถ้าเกิดสูงขึ้นไปไฟก็จะดับนะมันจะให้ค่าอาวุธมี2สถานะคือไฟติดกับไฟดับเพราะฉะนั้นคอมพาราเตอร์นี้ก็จะไปใช้ควบคุมสัญญาณแบบ on off control นะดูตามเวฟฟอร์มเลยนี่คือช่วงไฟดับก็คือสัญญาณตัวนี้ต่ำพอขึ้นไปปั๊บอันนี้คือช่วงไฟดับเราจะได้สัญญาณอาวุธเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะกว้างบ้างแคบบ้างตามสัญญาณอนาล็อกที่เข้ามาอีกขาหนึ่งเป็นแบบนี้เอาคราวนี้เรามาดูว่า IC ที่กูจะมาสาธิตให้เธอดูนะก็คือตรงนี้เราเรียกว่าอนาล็อกคอมพาราเตอร์เบอร์ที่จะนำมาใช้ในการสาธิตนี้คือเบอร์ LM393 นะที่มีขาหนึ่งเป็นขาเอาท์พุตขา2เป็นขาอินพุตลบขา3เป็นขาอินพุตบวกเราจะนำมาใช้เพียงตัวเดียวนะกูได้ต่อวงจรตามรูปนี้ไว้แล้วกูจะทดลองให้เห็นว่าหลอดมันติดหลอดมันดับเมื่ออินพุตที่เป็นขาลบเนี่ยมันผ่านเส้น reference 2.5 โวลต์ก็คือกูใช้ R10K กับ R10K นะคู่นี้ R10K ตัวเนี้ย 10K เนี่ยreference voltage ไว้ที่ input บวกนะก็คือ 2.5 โวลต์เพราะนั้นครูมีตัวเขาเรียก potentiometer นะคือค่า R ที่ปรับค่าได้ขนาด 10K เป็นตัวแบ่งแรงขึ้นนะถ้ามันตัดน้อยกว่า 2.5 โวลต์มันก็จะทำให้หลอดไฟนี้ติดถ้าตัดให้มันมากกว่า 2.5 โวลต์หลอดไฟนี้จะดับจริงหรือไม่ครูมีสโคป2เส้นคือเส้นหนึ่งก็คืออินพุตบวกอีกเส้นหนึ่งคืออินพุตลบไอ้เส้นที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์จะอยู่เส้นใต้ตัวนี้นะส่วนเส้นที่ครูจะปรับก็คืออยู่ข้างบนนะตอนนี้ครูปรับเอาไว้ข้างบนเนี่ยนะครูต่อไฟเลี้ยงวงจรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้จะเห็นว่าหลอดไฟ LED นี่จะดับคราวนี้ครูจะค่อยๆปรับให้มันลงมาเห็นไหมเห็นเส้นขยับไหมอันนี้คือผลในตัวโพเทนดิโอมิเตอร์ตัวนี้นะคราวนี้ครูปรับให้ลงมาใต้เนี่ยเห็นไหมหลอดติดตามนี้เลยนะถ้าครูปรับให้ไปเหนือมันก็จะดับนักศึกษาคงจะมีแนวความคิดว่าเอ๊ะไปทำอะไรได้ถ้าเรานำสัญญาณเอาท์พุตไปขยายไปขับก็เรียกว่า solid state relay ไปเปิดฮีเตอร์ให้ทำงานเพราะนั้นมันก็จะให้ความร้อนเกิดขึ้นถ้าความร้อนนั้นมากสัญญาณอินพุตที่เข้ามาอีกขาหนึ่ง
อุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะไปปิดฮีตเตอร์ได้อันนี้คือแนวทางที่นำไปใช้งานแต่ว่าการขยายสัญญาณจากหลอด LED ไปเป็นสัญญาณไฟ110 220เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกเรื่องหนึ่งเราเรียกว่า power interface ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยนะนะเรียนรู้อุปกรณ์พวกนี้ก่อนให้เรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันทำมาจากสัญญาณพวกนี้คราวนี้อนาล็อกคอมเพลเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อเสียตอนที่ว่าใครดูสัญญาณนะเส้นที่อินพุตอีกขาหนึ่งเนี่ยซึ่งมาเข้าใกล้จุดตัด 2.5 โวลต์เนี่ยที่เรฟเฟอร์เรนซ์เอาไว้เนี่ยใครดูนะพอเข้าใกล้จริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้จะเกิดการเขาเรียกว่าสัญญารบกวนมหาศาลเลยเห็นไหมตรงนี้ไม่รู้ว่าโลจิกที่เอาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นค่าอะไรนะมันก็จะเป็นแบบเส้นเป็นฝอยเลยนะไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าสัญญาณ noise ที่เกิดขึ้นที่จุดตัดพอดีเนี่ยจะเกิดสัญญาณ noise ขึ้นมามากมายเลยสัญญาณ noise เนี่ยสร้างความเสียหายกับระบบควบคุมเราเพราะว่าโลจิกเราไม่ทราบได้ว่าจะเป็นโลจิก high หรือโลจิก lowตัวนี้ไว้นั้นเราจึงมี IC อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าหนีสัญญาณตัวนี้ออกมาไว้นั้นถ้าเราเรียนรู้กันต่อไปนะจะมี IC ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าชมิทติกเกอร์นะเพื่อที่จะกระโดดข้ามสัญญาณตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็กระโดดข้ามสัญญาณนี้เข้ามาเพื่อให้ผ่านจุดเขาเรียกว่าสัญญาณน้อยเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปในเรื่องของ IC Digital นะอันนี้เป็น IC Analog Comparator เพราะฉะนั้นจุดเสียมันคือถ้ามันพอดีกับสัญญาณ input พอดีกันเนี่ยจะเกิดสัญญาณรบกวนตามนี้นะตามที่น้องนักศึกษาเห็นสัญญาณตัวนี้อาจจะสร้างความหายนะให้กับระบบควบคุมของเราได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นชั่วขณะซึ่งครูไม่สามารถที่ปรับให้มันพอดีได้นะถ้าปรับพอดีเราก็จะเห็นเนี่ยสัญญาณพวกนี้มันเป็นศูนย์บวกศูนย์ลบอะนะไม่สามารถปรับให้เป็นค่าที่ใกล้เคียงศูนย์จริงๆได้นะถ้าค่าใกล้เคียงศูนย์จริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดสัญญาณแวบออกมานะเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ IC ตัวแรกก็คือ741นะซึ่ง IC 741ตัวนี้นะเป็น IC ที่พื้นฐานนะในการประยุกต์ใช้งานไม่ว่าสร้างวงจรประเภทลิเนียก็คือทำงานเชิงเส้นได้อย่างหลากหลายเช่นสร้างวงจรควบคุมเสียงทุ้มแหลมของเครื่องขยายเสียงนะวงจรขยายเสียงให้กับ power amp นะแล้วก็วงจรสร้างตัวกำเนิดสัญญาณต่างๆเช่นสัญญาณซอทูธเวฟนะคือสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมแล้วก็สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์เวฟนอกจากนั้นยังสามารถนำไปสร้างสัญญาณคลื่นไซด์เวฟที่ทำหน้าที่ขับไอ้พวกตัวอินเวอร์เตอร์นะต่างๆที่ต้องการไฟพวกอุปกรณ์กำลังต่างๆเช่น power MOSFET power IGBTเพื่อทำเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือทำเป็นตัวขับฮีเตอร์ต่างๆนะที่เป็นโหลดอนาล็อกซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะสร้างวงจรที่เชื่อมต่อกับสัญญาณควบคุมเหล่านี้ได้ยังไงเนื่องจากสัญญาณควบคุมเหล่านี้มันเป็นระดับเขาเรียกว่าซิกแนลนี้ก็คือไฟไม่เกิน5โวลต์ถ้าเป็นมาจาก PLC ก็คือ24โวลต์นะซึ่งถือว่าสูงสุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ PLC ก็มีสัญญาณเอาท์พุตเป็น5โวลต์เช่นเดียวกันแต่ว่ามีบางรุ่นที่ให้สัญญาณที่เป็นเขาเรียกว่าสัญญาณโลจิกเลยก็คือ0.5 โวลต์แล้วก็สัญญาณอนาล็อกด้วยแต่ว่าเราเอา
ซิกแนลพวกนี้ที่เราเรียนรู้กันเนี่ยนะมาสร้างเป็นวงจรแล้วก็ไปขับอุปกรณ์กำลังได้ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกทีนึงนะสำหรับในหัวข้อต่อไปเราจะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้จากวงจรอะนาล็อกคอมเพลเตอร์แล้วก็วงจรกำเนิดสัญญาณขึ้นสัญญาณ PWM หลักการของเครื่องขยายเสียงคลาสดีนั้นก็คือเอาสัญญาณอะนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณเสียงนี้มาผสมกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมในวงจรอะนาล็อกคอมเพลเตอร์เพื่อให้ได้สัญญาณที่เขาเรียกว่าสัญญาณ PWM เอามาใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการสร้างสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมหรือสัญญาณเขาเรียกว่า Sawtooth Wave หรือ Triangle Wave สัญญาณ2ชนิดนี้สามารถที่จะนำมาผสมกันในวงจรอะนาล็อกคอมเพลเตอร์นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปในรูปบนเป็นสัญญาณรูปคลื่นฟันเลื่อยหรือสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมเคิร์ฟที่เห็นเป็นรูปไซด์เวฟอยู่ภายในสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมนั้นนะเราเรียกว่าสัญญาณอะนาล็อกซึ่งได้แก่สัญญาณเสียงนั่นเองเมื่อเอามาผสมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดของสัญญาณแต่ละจุดละจุดละจุดนั้นนะครับเราจะได้รูปคลื่นเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าพันวิดมอดูเลตหรือ PWM นะตามนี้ในการผสมสัญญาณ2สัญญาณเข้าด้วยกันเนี่ยมันมี2วิธีเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกวิธีนี้จะใช้รูปคลื่นฟันเลื่อยในการที่จะนำมาผสมกับสัญญาณอะนาล็อกสัญญาณอะนาล็อกนั้นได้แก่สัญญาณที่เป็นระดับไฟตรงตามรูปบนนั้นนะครับรูปไฟตรงสีแดงนั้นก็คือระดับของสัญญาณอะนาล็อกแต่เป็นไฟตรงธรรมดาปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นไฟ DC นั้นก็คือเส้นสีแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันนำมาผสมกันเราก็จะได้รูปคลื่นสัญญาณที่เป็น switching on switching off switching on switching off แต่ switching on กับหรือ switching off นี้จะกว้างหรือแคบอยู่ที่ระดับสัญญาณไฟ DC หรือสัญญาณอะนาล็อกที่จะมาผสมถ้าขึ้นไปนี่ช่วง switching on มันก็จะมากแต่ว่าถ้าเราลดสัญญาณอะนาล็อกนี้ลงมาเข้าใกล้ศูนย์นี่ switching off มันก็จะกว้างขึ้นทำให้ switching on นี่แคบลงเพราะว่าเราคิด1 second ไอ้สัญญาณนี้เรียกว่าสัญญาณ PWM เรามาดูอีกวงจรหนึ่งรูปนี้สัญญาณที่เอามาผสมกับคลื่นอะนาล็อกนั้นจะเป็นสัญญาณเขาเรียกรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะก็คือหมายถึงว่าได้สมมาตรกันระหว่างช่วงเวลาขาขึ้นและก็ช่วงเวลาขาลงแบบนี้เราเรียกว่า triangle wave triangle wave ตัวนี้นะระหว่าง switching on กับ switching off นี้มันจะไม่ fix cycle มันจะเปลี่ยนตำแหน่งของ cycle นี้ให้ยืดออกหรือยืดเข้านะตามตำแหน่งของระดับสัญญาณอะนาล็อกตัวนี้เราจึงเรียกชื่อหนึ่งว่า PPM หรือ Pulse Position Modulate เครื่องเสียงแบบนี้สามารถที่จะให้สัญญาณได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแล้วก็จะให้อัตราการขยายได้ดีกว่าในเครื่องเสียงคลาสดีเพราะปัจจุบันนี้เครื่องขยายเสียงคลาสดีนี้ เป็นเครื่องขยายเสียงเป็นที่นิยมกันเพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเครื่องขยายเสียงอะนาล็อกหลายเท่ารูปคลื่นสามเหลี่ยมนี้เขาก็จะนำสัญญาณอะนาล็อกซึ่งเป็นรูปสายเคิร์ฟนี้มาผสมกับรูปคลื่นสามเหลี่ยมซึ่งจะทำให้ค่าผิดเพี้ยนของสัญญาณน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นรูปคลื่นฟันเลื่อยเราไม่สามารถสร้างสัญญาณให้ตกมาที่ทีเท่ากับศูนย์ได้เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุด้วยจึงไม่สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นแบบนี้ได้เขาจึงใช้รูปคลื่นสามเหลี่ยมเป็นตัวออกแบบใช้งานนะที่สร้างเครื่องขยายเสียงคลาสดีในการโมดูเลตเนี่ยเราจะต้องให้คลื่นอะนาล็อกเนี่ยอย่าสูงเกินกว่าคลื่นสัญญาณสามเหลี่ยม
นะหรือว่าแทงเกินเวทตัวนี้เพราะว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยมันจะเกิดการผิดเพี้ยนได้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้เกิน 80-90% นะ 90% นี่ถือว่ามากแล้วเราจะได้สัญญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนตรงนี้ส่วนรูปนี้เราเรียกว่าการเกิดโอเวอร์ดิทอร์ชันขึ้นก็คือว่าสัญญาณอันหลอกที่มาผสมนั้นแรงเกินไปมันจะทำให้ส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนดิทอร์ชันเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเครื่องเสียงนี้เราจะได้ยินเสียงที่แตกพร่าคราวนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบหลักๆของเครื่องเสียง PWM ก็คือบล็อกไดแกรมนี้เองจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวกำเนิดสัญญาณไทรแองเกิลเวฟแล้วก็ตัวรับสัญญาณอินพุตที่เป็นสัญญาณเสียงนะเสร็จแล้วก็มาผ่านตัวเขาเรียกว่าอนาล็อกคอมพาราเตอร์เสร็จแล้วก็มาขยายระดับสัญญาณนี่ขับไบอัสให้ทำงานถึงจุดอินตัวได้เราก็จะได้สัญญาณ PWM อันนี้คือหลักการของเครื่องขยายเสียงแบบ PWM นั่นเองนะลำโพงก็จะถูกต่ออยู่ที่นี่ไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่า low pass filter ที่มีขดลวดกับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวกรองสัญญาณ noise ออกไปสัญญาณความถี่สูงสัญญาณตัวนี้ที่เขาออกแบบกันเนี่ยก็คือตั้งแต่550กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึง 1.5 เมกะเฮิรตซ์คราวนี้เครื่องขยายเสียงเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกเป็นแบบฟูลบิทฟูลบิทนั้นก็คือจะต้องมีเครื่องขยายเสียงแบบ MOSFET 4ตัวต่อกันไปแบบนี้แล้วก็ทำงานทีละ2ตัวก็คือลำโพงต่อตรงกลางตรงนี้วันนี้ตรงนี้ก็คือ low pass filter ซึ่งกรองสัญญาณน้อยออกไปแล้วก็สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมนี่ออกไปก็เหลือแต่สัญญาณเสียงออกมาที่ลำโพงเพราะนั้นถ้าเป็นแบบ full bridge นี้สัญญาณถูกต่อกับตัวเขาเรียก inverter เป็นตัวกับสัญญาณถ้าตรงนี้เป็น switching high นะไอ้สัญญาณที่รับมาตรงนี้ก็จะเป็น switching low แต่ว่าถ้าสัญญาณตรงนี้รับมาเข้ามาเป็นสวิตชิ่งโลนะกลับสัญญาณก็เป็นสวิตชิ่งไฮที่นี่เพราะฉะนั้นMOSFET ตัวนี้จะทำงานทีละ2ตัวนะนี่คือแรงเคลื่อนที่ได้จากวงจรเครื่องขยายเสียงคลาสดีแบบฟูลบิตนะครับก็คือเอาแรงเคลื่อนที่เป็นสวิตชิ่งออนกับสวิตชิ่งออฟนี้นำมารวมกันแล้วจะได้แรงเคลื่อนที่เอาต์พุตนี่ออกมาเป็น2เท่าซึ่งเท่ากับว่าเราออกแบบเครื่องขยายเสียง25วัตต์นี่กลายเป็นเครื่องขยายเสียงขนาด50วัตต์เพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างมาเป็น IC ค่ายต่างๆก็ใช้หลักการของฟูลบิตหมดจากหลักการของเครื่องขยายเสียงคลาสดีแบบฟูลบิตนี้เขาได้นำเอาไปผลิตเป็นตัว IC นะฝังอยู่ในชิปนะเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเลยตามตัวอย่างที่เห็นในวงจรนี้มีอยู่2ค่ายคือค่ายของ Maxim กับค่ายของ Thomson นะที่ผลิตชิปเครื่องเสียงคลาสดีออกมานะตามหลักการของ Full Bit นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดตามโซเชียลมีเดียเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้ไซส์มันเท่ากับฝ่ามือเราเองแต่ว่าสามารถขยายสัญญาณได้ถึง400วัตต์ตัวนี้ก็คือสเตอริโอ300วัตต์บวก300วัตต์เท่าฝ่ามือเราเองแต่ว่านักศึกษาอย่าไปซื้อมาแล้วก็ต่อไฟเข้าไปอย่างตรงๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ได้คุณภาพเสียงนักศึกษาต้องไปหา power supply ที่สามารถจ่ายกระแสได้ขนาดนี้นะ300วัตต์ซึ่งไม่ต่ำกว่า10แอมป์เพราะนั้น power supply นี้ถ้าจะให้ครูแนะนำก็คือซื้อ switching power supply มาเลย10แอมป์20แอมป์30แอมป์ก็ว่านะจะต้องใช้ switching power supply ไม่ต่ำกว่า40แอมป์แต่ว่าถ้าเป็นหม้อแปลงธรรมดาเนี่ยตัวใหญ่มากทีเดียวตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ระบบจ่ายไฟแล้วว่าจะทำให้เครื่องขยายเสียงนี้ใหญ่ขนาดไหนเขาทำมาหลายๆรูปแบบซึ่งนักศึกษาไปหาได้ตามโซเชียลตามที่ครูยกตัวอย่างมา
นะอันนี้ของค่ายทอมสันจะมีรหัส TDA นำหน้านะเขาใช้ชิปเบอร์นี้นะก็คงจะเข้าใจในเรื่องของหลักการแล้วก็บอร์ดมาใช้แต่ว่านักศึกษาไม่ต้องออกแบบเองนะเขาออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยหมดเพราะว่าถ้าเราออกแบบนี้สร้างความยุ่งยากเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนี่เป็นเซอร์เฟสหมดนะเป็นอุปกรณ์ไร้ขาซึ่งยากต่อการนำมาต่อใช้เองในวันนี้เรียนรู้เรื่อง IC of M กับ IC Comparator ในตอนต่อไปคุยจะพูดถึงเรื่อง IC ตัวหนึ่งนะก็คือ IC ตั้งเวลาหรือว่าไทเมอร์ซึ่งเป็น IC ที่สำคัญวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: นอข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับหนึ่งมาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกๆ กับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
1: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ได้ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: นักเรียนในห้องนับหนึ่งมี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร
0: ่นักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
0: ลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิ ว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่ง1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับ1รวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: Epic Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ชมพู

0: ิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายวอนเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่กาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้ววะถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได
2: ้สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
0: ย่าน
2: ี่ในเมฆ

0: นางคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
1: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
2: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
4: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกแกงไกลหรือว่าครูกวางนะคะครูสอนอยู่ที่แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องงานเสาเข็มซึ่งจะพูดเกี่ยวกับประเภทของเสาเข็มแล้วก็การทำงานเสาเข็มกันค่ะเสาเข็มคือส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคารมีลักษณะเป็นท่ออยู่ใต้ดินจะเชื่อมต่อกับฐานรากแล้วก็เสาต่อหม้อมีหน้าที่แบกรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารและถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มจากนั้นเสาเข็มจะทำการถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสด้านข้างของเสาเข็มกับชั้นดินและแรงต้านที่ปลายเสาเข็มค่ะความสำคัญของเสาเข็มนะคะเสาเข็มเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายในการรับน้ำหนักของโครงสร้างก่อนที่จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินถ้าอาคารไม่มีเสาเข็มก็เหมือนกับอาคารเนี่ยวางอยู่บนดินเฉยๆก็จะทำให้ดินเนี่ยรับน้ำหนักเต็มที่ทำให้อาคารเนี่ยจะทรุดตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอาคารเรามีเสาเข็มรองรับเนี่ยเสาเข็มเนี่ยจะช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากอาคารลงสู่ชั้นดินจะเป็นตัวต้านน้ำหนักของอาคารทำให้อาคารเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดลงมาค่ะเมื่ออาคารไม่ทรุดตัวเนี่ยค่ะก็จะทำให้อาคารมีความแข็งแรงไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหารอยแตกร้าวปัญหาการแยกตัวต่างๆเสาเข็มแบ่งได้2ประเภทตามลักษณะการทำงานนะคะประเภทแรกก็คือเสาเข็มตอกเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มลงไปในดินให้ได้ระยะความลึกตามที่เราต้องการส่วนเสาเข็มเจาะก็คือเสาเข็มที่จะทํางานที่บริเวณหน้างานเลยก็จะทําการเจาะดินแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็กลงไปในหลุมเจาะเลยนักเรียนเคยเห็นงานก่อสร้างที่เขาตอกเสาเข็มกันไหมคะเราแยกออกไหมคะเป็นว่าเป็นเสาเข็มตอกหรือว่าเป็นเสาเข็มเจาะถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยว

วันนี้เราจะเรียนกันแล้วเราจะได้รู้กันว่าแบบเนี้ยคือเสาเข็มตอกแบบเนี้ยคือเสาเข็มเจาะมาเริ่มกันที่เสาเข็มตอกกันเลยค่ะเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นเสาเข็มที่เป็นการนำเสาเข็มแทรกลงไปในดินโดยใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเสาเข็มซึ่งจะทำให้ดินด้านข้างนะคะเคลื่อนตัวออกจานิยมใช้เสาเข็มประเภทนี้ในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าดินที่มันถูกแทรกออกหรือว่าน้ำหนักที่มันกระแทกเสาเข็มเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาคารข้างเคียงให้เกิดความเสียหายได้ประเภทของวัสดุเสาเข็มที่นำมาใช้ก็จะมีหลักๆอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเสาเข็มไม้ต่อมาก็คือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จต่อไปเป็นเสาเข็มเหล็กค่ะเสาเข็มไม้เป็นเสาเข็มที่หาได้ง่ายมีน้ำหนักเบาราคาถูกและขนส่งได้สะดวกแต่มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ค่อนข้างต่ำจึงจำเป็นจะต้องตอกเป็นกลุ่มส่งผลให้ฐานรากที่ใช้เนี่ยค่ะจะมีขนาดใหญ่เวลาใช้งานควรจะตอกให้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันการผุก่อนจากปวกผุก่อนจากเห็ดราปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เสาเข็มไม้สนแล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสตามท้องตลาดเนี่ยจะระบุเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วแล้วก็ความยาวเป็นเมตรค่ะเหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดเล็กค่ะต่อไปเป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จจะใช้การแพร่หลายในอาคารทั่วไปเป็นเสาเข็มที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วแล้วก็มีลวดอัดแรงกำลังสูงอยู่ภายในเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมอันนี้จะนิยมใช้กันมากๆเลยเพราะว่ามันหาได้ง่ายแล้วก็มันทำงานง่ายทำงานสะดวกเนาะตามวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะเห็นพวกเนี้ยกองอยู่มากเลยค่ะเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาหรือว่าหน้าตัดอะหลากหลายแบบซึ่งหลักๆอะก็จะมีเสาเข็มรูปตัวไอเนี่ยเหมือนภาพที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูภาพที่หนึ่งเป็นเสาเข็มรูปตัวไอภาพที่2เป็นเสาเข็มชนิดตันก็จะมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมหน้าตัดวงกลมรูปที่3เป็นเสาเข็มชนิดกลวงก็จะมีหน้าตัดวงกลมกลวง8เหลี่ยมกลวง4เหลี่ยมกลวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเสาเข็มรูปอื่นๆพวกเสาเข็มรูปตัว T รูปตัว Y เป็นต้นค่ะซึ่งเสาเข็มแต่ละแบบเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มรูปตัวไอเนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มอื่นเลยก็จะนิยมใช้ในงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่หน่อยส่วนเสาเข็มชนิดกลวงเนี่ยจะรับน้ำหนักได้น้อยหน่อยก็จะนิยมใช้กับโครงสร้างรั้วโครงสร้างขนาดเล็กบ้านพักอาศัยขนาดเล็กรั้วบ้านหรือว่าลานจอดรถซักล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบวัสดุไป2ประเภทแล้วก็คือเสาเข็มไม้กับเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนักเรียนตามทันไหมคะถ้าตามทันต่อเนาะก็จะเป็นเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเหล็กเนี่ยทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมมีลักษณะเป็นท่อนเกลียวตัวท่อนเกลียวเนี่ยค่ะจะทำให้ยึดเกาะกับดินได้ดีจุดเด่นของเสาเข็มเหล็กก็คือสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากทำให้การทำงานเนี่ยใช้พื้นที่น้อยสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้หน้างานก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มตอกนะคะในการทำงานเสาเข็มตอกเนี่ยเขาก็จะใช้ปั้นจันหรือว่าสามขาอย่างเงี้ยตอกเสาเข็มลงไปในดินเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการ
ซึ่งในงานเสาเข็มตอกเนี่ยจะถูกใช้สำหรับงานที่มีพื้นที่กว้างๆพื้นที่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอกเสาเข็มในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนหรือว่าใกล้เคียงกับอาคารบ้านเรือนของคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแรงสั่นสะเทือนรบกวนหรือที่ยิ่งกว่านั้นเลยก็คืออาจจะไปรบกวนต่อโครงสร้างของบ้านข้างๆเช่นตอกเสาเข็มไปเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านข้างๆแตกร้าวเราเคยเห็นข่าวไหมคะมีนะมีอยู่จริงนะคะที่ครูพูดแบบตอกเสาเข็มไปทำให้บ้านข้างๆผนังเขาแตกผนังเขาร้าวเขาก็มาฟ้องร้องค่าเสียหายจากเราเราก็ต้องรับผิดชอบเขาเมื่อเราตอกเสาเข็มกลับมาที่เราเมื่อเราตอกเสาเข็มจนได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเราก็จะต้องทำการเช็คโบเขาเช็คโบเขาก็คือการนับจำนวนครั้งที่ปล่อยลูกตุ้มตกมากระแทกหัวเสาเข็มและทำให้เสาเข็มจมลงในดิน1ฟุตหรือว่า30เซนซึ่งสูตรในการคำนวณโบเขาเนี่ยมีหลายสูตรแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ค่าโบเขาแตกต่างกันเนี่ยก็จะมาจากขนาดของตุ้มน้ำหนักความยาวเสาเข็มระยะยกในการตอกแล้วก็อะไรคะแล้วก็หน้าตัดของเสาเข็มนั่นเองค่ะเมื่อเราเช็คโบเขาแล้วเนี่ยว่าได้ค่าตามที่วิศวกรหรือว่าผู้ออกแบบกำหนดเนี่ยก็จะทำการทดสอบลัดเทนโบลัดเทนโบก็คือการตอก10ครั้งสุดท้ายลัดเทนโบคือระยะการซุดตัวของเสาเข็มในการตอก10ครั้งเราจะทำลัดเทนโบเนี่ยแบ่งออกเป็นชุดๆ3ชุดโดยผู้ที่จะทำการทดสอบเนี่ยค่ะจะทำการมาร์กตำแหน่งไว้ว่าเราจะเริ่มวัดจากจุดนี้มาร์กตำแหน่งไว้แล้วก็ตอกไป10ครั้งแล้วก็วัดอีกทีเพื่อหาว่าเสาเข็มเนี่ยจมลงดินไปเป็นระยะเท่าไหร่จะทำแบบนี้3แล้วค่าทั้ง3ค่าเนี่ยค่ะจะต้องต่ำกว่าค่าที่วิศวกรหรือผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ถ้าค่าต่ำกว่าก็ให้หยุดการตอกเสาเข็มทันทีแต่ถ้าเกิดการตอกต่อเนี่ยอาจจะทำให้เสาเข็มของเราเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดLast ten bow มันได้แล้วก็ให้หยุดตอกถือว่าเสาเข็มต้นนี้จบงานเรียบร้อยเพียงเท่านี้ค่ะครูได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเสาเข็มตอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราจะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเนี่ยเป็นเสาเข็มอีกประเภทนึงเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งที่จะใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเสาเข็มเจาะนะคะเป็นการใช้เครื่องมือขุดเจาะลงไปในดินเพื่อให้เกิดหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ออกแบบจากนั้นจะใส่เหล็กเสริมแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็มเสาเข็มเจาะจะใช้กันมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียงเพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะก็คือสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่แม้ในเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่จำกัดสามารถใช้ได้ในเขตชุมชนตามข้อกำหนดของเทศบาลในการทำงานจะไม่เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะขุดเจาะแล้วก็จะลดการเกิดมลภาวะแต่ข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะเนี่ยค่ะก็คือจะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ระบบก็คือระบบแห้งกับระบบเปียกภาพด้านซ้ายเนี่ยค่ะเป็นภาพการตอกเสาเข็มระบบแห้งและภาพด้านขวาจะเป็นภาพการตอกการเจาะเสาเข็มระบบเปียกเห็นไหมคะว่าภาพเครื่องมือต่างๆเนี่ย
มีการมีความแตกต่างกันมากเลยเราพอจะเดาออกไหมคะว่าเสาเข็มแบบไหนเหมาะกับ

กับงานขนาดเล็กเหมาะกับงานขนาดใหญ่เหมาะกับงานประเภทไหนถ้าเดาไม่ออกไม่เป็นไรค่ะนี่ครูขออธิบายต่อเสาเข็มระบบแห้งเนี่ยจะเหมาะกับอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไปเพราะเป็นระบบที่ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากซึ่งหน้าตัดของเสาเข็มเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน60เซนติเมตรเพราะว่าบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเนาะขนาดทั่วไปไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มากก็ไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็มที่ขนาดใหญ่60 80เหมือนกับพวกคอนโดมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งในบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้ขนาดประมาณ35เซนติเมตรและก็จะมีความลึกประมาณ20ถึง30เมตรค่ะต่อไปเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเปียกเสาเข็มระบบเปียกเนี่ยจะเหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าใช้เครื่องมือขนาดใหญ่อย่างรูปที่ครูได้ให้ดูไปเมื่อกี้นี้เลยใช้เครื่องมือขนาดใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างซับซ้อนที่เราเรียกว่าระบบเปียกเนี่ยเพราะว่าเราจะมีการใช้ของเหลวผสมสารเคมีชื่อว่าเบนโทไนต์เป็นตัวช่วยในการเติมลงไปเพื่อพยุงดินในหลุมไม่ให้พังทลายลงไปค่ะเพราะว่าเข็มขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหลุมก็ต้องกว้างหลุมกว้างก็จะต้องมีสารเคมีมีของเหลวลงไปเพื่อไม่ให้ดินบริเวณด้านข้างของหลุมมันพังทลายลงไปค่ะต่อไปเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะขออธิบายการทำงานเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้3ขาเมื่อเราวางตำแหน่งของเสาเข็มเจาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะทำการติดตั้ง3ขาหรือว่าทีพอต3ขาหรือว่าทีพอตโดยจะต้องติดตั้งให้ได้ดิ่งแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงเมื่อทำการติดตั้ง3ขาหรือว่าทีพอตเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะใช้กระเช้าตักดินเจาะนำหรือว่าใช้บักเก็ตในการเจาะนำให้ได้ความลึกประมาณ1เมตรเมื่อเราเจาะหลุมเจาะให้มีความลึกประมาณ1เมตรแล้วเนี่ยจะทำการตอกเหล็กตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งนะคะลงไปซึ่งไอตัวปลอกเหล็กเนี้ยค่ะจะมีความยาวประมาณ1เมตร20ถึง1เมตร50เราตอกปลอกเหล็กลงไปเพื่อป้องกันดินอ่อนพังทลายลงไปในหลุมซึ่งในการตอกปลอกเหล็กเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ปลอกเหล็กอยู่ในแนวดิ่งโดยปลอกเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเกลียวค่ะเราจะทำการตอกปลอกเหล็กสลับกับการใช้บักเก็ตตักดินไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางหรือว่าชั้นมีเดียมเคลย์จึงจะหยุดใส่ปลอกเหล็กเพราะดินในชั้นมีเดียมเคลย์เนี่ยค่ะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ทำให้ดินทลายลงไปในหลุมแล้วเมื่อเราตอกไปจนถึงได้ระยะที่ออกแบบหรือว่าระยะที่เราต้องการแล้วค่ะจะทำการหยุดตอกแต่ว่าในระหว่างตอกเนี่ยค่ะจะต้องสังเกตพฤติกรรมของหลุมว่ามีดินข้างหลุมพังทลายลงไปหรือไม่ถ้าเกิดการพังทลายของดินในหลุมเจาะเราจะต้องทำการตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งลงไปเพิ่มให้มีระดับความลึกมากกว่าเดิมในการทำงานเสาเข็มนะคะจะต้องหมั่นตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของหลุมเจาะทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนในแนวราบเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า7เซนติเมตรและในแนวดิ่งเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า1ต่อ100เมื่อตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนแล้วก็ได้ความลึกของหลุมเจาะตามที่ต้องการแล้วเนี่ยจะทำการเสริมเหล็กตามขนาดแล้วก็ความยาวที่ได้ออกแบบมาซึ่งเหล็กเสริมเนี่ยค่ะจะมีการหนุนลูกปูนตามมาตรฐานการหนุนลูกปูนเนี่ยจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

เกี่ยวกับระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กจะทำให้เสาเข็มของเราเนี่ยค่ะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเพียงพอตามมาตรฐานซึ่งในมาตรฐานเนี่ยจะมีระยะประมาณ 7.5 เซนติเมตรค่ะจากนั้นจะทำการเทคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่าการยุบตัวดีและไหลตัวได้ดีและจะต้องมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบค่ากำลังอัดที่28ไวเพื่อทำให้เราทราบว่าคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพดีตรงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดหรือไม่ค่ะการเทคอนกรีตเนี่ยจะต้องเทอย่างต่อเนื่องและเทผ่านท่อเทคอนกรีตโดยที่จะต้องดูว่าท่อเทคอนกรีตเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าคอนกรีตที่เทแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นตามปริมาณของคอนกรีตที่อยู่ในหลุมค่ะการถอดปลอกเหล็กเมื่อเราเทคอนกรีตใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดปลอกเหล็กออกในขณะที่คอนกรีตเนี่ยยังไม่แข็งตัวแล้วเทคอนกรีตอ่ะให้ได้สูงกว่าระยะการตัดหัวเสาเข็มที่ได้กำหนดไว้เพราะว่าเมื่อคอนกรีตเซตตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดหัวเสาเข็มเวลาเราเทคอนกรีตเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งสกปรกมีเศษดินเศษฝุ่นที่ลอยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งน้ำส่วนเกินที่มันอยู่ด้านบนของเสาเข็มทำให้ส่วนบนของเสาเข็มเนี่ยค่ะจะเป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทคอนกรีตให้เลยระดับตัดหัวเสาเข็มไปประมาณนึงเพื่อที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่ไม่ดีออกการทำงานเสาเข็มต้นถัดไปนะคะจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าถ้ามีระยะใกล้กว่านั้นเนี่ยค่ะจะต้องทิ้งเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงจึงจะเริ่มทำงานเสาเข็มต้นต่อๆไปได้ค่ะเสาเข็มเนี่ยค่ะจัดว่าเป็นส่วนสำคัญของอาคารเหมือนรากฐานของอาคารถ้าอาคารของเรามีรากฐานที่มั่นคงก็จะทำให้อาคารของเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งอยู่บนรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคงทำให้ปัญหาการทรุดตัวเนี่ยหมดไปแล้วปัญหาอื่นๆก็จะไม่ตามมาค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะนะคะในวันนี้ครูก็จะมาเพิ่มเป็นส่วนเสริมให้กับเราทุกคนก็คือเรื่องเสาเข็มไมโครพายซึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะนิยมกันมากในปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มที่ง่ายแล้วก็สะดวกสามารถทำงานได้ในหน้างานที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่ที่จำกัดมากๆในการต่อเติมก่อสร้างอาคารต่างๆค่ะในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะนิยมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นพวกประเภททาวน์โฮมหรือว่าบ้านจัดสรรต่างๆใช่ไหมคะลักษณะของบ้านทาวน์โฮมพวกนี้จะมีผนังติดกันมีผนังติดกันเลยแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นที่ว่างสำหรับการจอดรถในพื้นที่ส่วนนี้โครงการเขาจะตอกเสาเข็มเทพื้นมาให้เราแล้วแต่ในส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรกว้างตามขนาดหน้ากว้างของบ้านอาจจะเป็น2คูณ6เมตร2คูณ7เมตร2คูณ8เมตรตามขนาดของทาวน์โฮมที่เราซื้อมาใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้แหละมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมเจ้าของบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องต่อเติมอาคารตรงนี้ให้เป็นส่วนของพื้นที่ใช้สอยเช่นอาจจะต่อเติมเป็นห้องซักล้างอาจจะต่อเติมเป็นครัวอาจจะต่อเติมเป็นส่วนของการห้องรับประทานอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปทำอะไรแต่ในการต่อเติมเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องตอกเสาเข็มเพื่อให้อาคารหรือว่าสิ่งที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดตัวเพราะว่าถ้าส่วนของอาคารที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยตอกเสาเข็มไม่เพียงพอก็จะทำให้ส่วนที่ต่อเติมเนี่ยทรุดตัวแยกตัวออกจากอาคารเดิมเคยเห็นไหมคะบ้านเราเวลาเราต่อเติมหลังบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีรอยแตกมากเลยเห็นเป็นรอย

ร้อยเส้นเลยว่ามันแยกออกจากอาคารชัดเจนซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราได้จากช่องตรงเนี้ยหรือถ้ายิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเมื่อโครงสร้างมันมีรอยแตกเนี่ยค่ะมันจะทำให้น้ำอ่ะซึมผ่านเข้าไปในเหล็กเสริมทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิมส่งผลต่อโครงสร้างหรือถ้าสมมุติว่ามันไม่แตกแต่มันดึงผนังบ้านเราไปเลยจุดที่มันแตกมันไม่แตกจุดที่เราอยากให้แตกมันไม่แตกแต่มันดันไปแตกจุดอื่นมันดึงโครงสร้างหลังบ้านของเราน่ะให้แตกไปกับมันด้วยก็จะยิ่งเกิดปัญหาใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นการตอกเสาเข็มที่ดีเนี่ยที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยให้ปัญหาพวกนี้หมดไปยกตัวอย่างในบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่หลังบ้านเนี่ยประมาณ2เมตรคูณ6เมตรพื้นที่แคบมากเลยเนาะหลังบ้าน2คูณ6เมตรเขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะเนี่ยมีพื้นที่แค่นี้เขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นเขาจึงเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายในการต่อเติมเพราะว่าเราหมดสิทธิ์เลยเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เนาะมันไม่สามารถเอามาตอกในพื้นที่แค่2คูณ6เมตรได้เขาก็เลยต้องเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายมาตอกเพื่อให้เสริมความแข็งแรงในโครงสร้างเสาเข็มแล้วก็ฐานรากของห้องนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปว่าในส่วนของงานเสาเข็มเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากการที่เราจะตอกเสาเข็มลงไปให้ถึงชั้นดินแข็งเนี่ยเราก็มีทางเลือกอยู่2ทางใช่ไหมคะก็คือทางเลือกแรกก็คือต้องใช้เสาเข็มเจาะทางเลือกที่2ก็คือใช้เสาเข็มไมโครพายแต่หน้างานเมื่อกี้นี้จำกัดมากเลย2คูณ6เมตรเนี่ยไม่สามารถจะใช้เสาเข็มเจาะแบบอื่นๆหรือเสาเข็มตอกแบบปกติได้เราก็เลยต้องใช้เลือกใช้เสาเข็มไมโครพายซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ก็เป็นข้อจำกัดที่เราต้องรู้ใช่ไหมอย่างในเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะเนี่ยพื้นที่หน้างานเนี่ยจะต้องมีขนาดกว้างประมาณ5คูณ6เมตรแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ในขอบมุมของบ้านสมมุติเรามีพื้นที่ถึงจะ5คูณ6เมตรแล้วเนี่ยแต่ถ้าตำแหน่งของเสาของเราเนี่ยไปอยู่ขอบมุมของพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เสาเข็มประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ใช้ในการต่อเติมบ้านพักอาศัยของเราได้ค่ะเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าตัดด้วยกันก็จะมีหน้าตัดรูปตัวไอ้หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าตัดแบบกลมกลวงไอ้หน้าตัดแบบกลมที่มีรูกลวงเนี่ยทำจากคอนกรีตซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีแรงเหวี่ยงอยู่ในแบบหล่อทำให้เสาเข็มแบบนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆเราเรียกเสาเข็มแบบนี้ว่าสปันไมโครพายซึ่งเสาเข็มทั้งหมดเนี้ยล้วนแต่เป็นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่ประมาณหรอกความยาว 1.5 เมตรจะใช้ตอกและต่อลงไปในดินเนี่ยได้ตามความลึกที่เราต้องการเวลาต่อเราจะต่อโดยการใช้การเชื่อมเพจเหล็กที่หัวเสาและท้ายเสาเข้าด้วยกันนะคะสรุปข้อดีของเสาเข็มไมโครพายก็คือสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่จำกัดถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จำกัดพื้นที่เล็กๆพื้นที่แคบๆเนี่ยเสาเข็มไมโครพายก็สามารถไปทำงานได้เนื่องจากเครื่องจักรหรือว่าปั้นจั่นของเขาเนี่ยค่ะมีขนาดเล็กแม้กระทั่งในพื้นที่หลังบ้านพื้นที่ของทาวน์โฮมเนี่ยที่ไม่มีพื้นที่ข้างบ้านเลยเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปทำงานได้โดยที่เข้าประตูบ้านเราทะลุออกหลังบ้านแล้วก็ไปทำงานที่หลังบ้านได้เพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยค่ะเขาจะมีล้อ2แบบก็คือเป็นล้อเหล็กกับล้อยางล้อเหล็กเนี่ยจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่กลัวความเสียหายใช้พื้นที่กับดินทั่วไปแต่ส่วนพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องเป็นพื้นที่พื้นคอนกรีตเนี่ยเราจะเลือกใช้ล้อยางในการเข้าไปก็จะไม่เกิดความเสียหายกับพื้นบ้านของเราก็สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัด
วลาทำงา

านจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะที่ทำงานไม่เกิดมลภาวะทางเสียงพอมันไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมันก็ไม่เกิดมลภาวะทางเสียงสามารถนำไปใช้กับพื้นที่ที่แบบเป็นเขตชุมชนได้เพราะว่าไม่สั่นสะเทือนไม่ทำให้โครงสร้างของเพื่อนบ้านหรือว่าโครงสร้างของตัวเราเองอ่ะสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดรอยแตกร้าวเกิดความเสียหายก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ทำให้พื้นบริเวณบ้านเสียหายอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีล้อ2แบบใช่ไหมคะล้อ2แบบนี้สามารถเปลี่ยนได้มีเครื่องจักร2แบบสามารถเลือกใช้ได้ถ้าเราเป็นห่วงพื้นเดิมเราทำไว้สวยแล้วเราไม่อยากให้มันเสียหายเราก็เลือกใช้ล้อที่เป็นล้อยางก็จะไม่ทำให้พื้นที่ในบริเวณบ้านของเราเนี่ยเสียหายข้อดีข้อต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหน้างานจะสะอาดหน้างานเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความสะอาดมากเลยไม่มีดินโคลนเพราะว่าในการทำงานของเขาเนี่ยจะมีเศษดินส่วนเกินที่ลอยขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวหน้างานจะแห้งเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้น้ำช่วยตัวเสาเข็มเป็นเสาเข็มที่หล่อสำเร็จมาจากโรงงานแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องมาเทคอนกรีตไม่ต้องมาผูกเหล็กหน้างานก็งานก็จะไม่มีความสกปรกไม่มีความเปียกไม่มีคอนกรีตไปเลอะผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หน้างานสะอาดไม่มีดินโคลนข้อดีข้อต่อไปที่เป็นข้อดีที่สำคัญเหมือนกันก็คือสามารถทำงานได้รวดเร็วรับน้ำหนักได้ทันทีอย่างที่ได้พูดไปว่ามันเป็นคอนกรีตสำเร็จมาแล้วใช่ไหมมันก็เมื่อเราตอกลงไปในดินเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้ทันทีสามารถทำงานได้รวดเร็วเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่ะเวลาทำงานเสาเข็มไมโครพายเสาเข็มประเภทนี้ก็จะทำงานได้ประมาณ3ต้นต่อวันเวลาตอกลงไปเนี่ยเราไม่ต้องรอให้คอนกรีตเซตตัวไม่ต้องมีระยะว่าทำต้นนี้แล้วทำต้นต่อไปเนี่ยจะต้องมีระยะห่างเท่านั้นเท่านี้เพราะกลัวจะกระทบกระเทือนคอนกรีตที่ยังไม่เซตตัวซึ่งเสาเข็มประเภทนี้ไม่ต้องกังวลข้อพวกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตที่สำเร็จมาจากโรงงานแล้วพอเราตอกไปจนได้ความลึกที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เพียงแค่หยุดตอกทดสอบโบเค้าเสร็จก็คือเสร็จสามารถทำงานต้นต่อๆไปได้เลยซึ่งใน1วันเนี่ยจะตอกได้ประมาณ3ต้นนะคะซึ่งแตกต่างจากพวกเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกประเภทอื่นๆที่อาจจะทำได้แค่วันละต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะต้องทำเว้นวันเพราะว่าจะต้องรอให้คอนกรีตการเซตตัวค่ะส่วนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำงานเสาเข็มไมโครพายครูก็สรุปมาอย่างย่อๆว่าเสาเข็มไมโครพายประเภทนี้มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้เราได้รู้ว่าคร่าวๆเขาทำงานกันยังไงจะได้เลือกใช้ถูกเช่นสมมุติว่ามีใครอยากจะต่อเติมหลังบ้านต่อเติมข้างบ้านเป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีฐานรากที่มั่นคงเนาะมันจะได้ไม่ดึงอาคารเราทรุดตัวลงไปหรือว่าเกิดรอยแตกไม่สวยงามค่ะอย่างในขั้นที่1เนี่ยเราต้องเตรียมปั้นจั่นขนาดเล็กอะเข้าไปติดตั้งที่หน้างานปั้นจั่นขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่ไปที่หน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่ามันได้ดิ่งกับตัวหมุดตัวที่เรามาร์คตำแหน่งว่าเราต้องการจะเจาะเสาเข็มลงไปตรงนี้หรือไม่โดยการใช้การทิ้งดิ่งจะทิ้งดิ่งลงมาจากหัวที่ทำการตอกค่ะทิ้งดิ่งจากจุดศูนย์กลางที่จะทำการตอกลงมาที่หมุดถ้าเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกได้ค่ะโดยการนำเสาเข็มไมโครพายต้นแรกเนี่ยไปวางบนหัวหมุดแล้วก็วัดระดับน้ำว่ามันมีความตั้งตรงได้ดิ่งได้ระดับแค่ไหนโดยวัดดิ่งทั้ง2แนวก็คือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนว่าเสาต้นนี้ตรงแล้วนะเมื่อมั่นใจว่ามันตรงแล้วมันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกโดยทำการตอกเนี่ยจะต้องตรวจสอบดิ่งอย่างสม่ำเสมอตอกไปตรวจสอบไปคอยสังเกตว่ามันเอียงไหมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเมื่อตอกไปจนกระทั่งใกล้จะมิดในหัวเสาเข็มต้นแรกเนี่ยค่ะก็จะต้องนำต้นที่2มาต่อเวลานำมาต่อก็จะต้องตรวจสอบอีกว่า2ต้นนี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันต้นที่2เนี่ยที่กำลังจะต่อเนี่ยได้ดิ่งหรือไม่ถ้ามันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการต่อโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้านี่ก็เป็นภาพการเชื่อมด้วยไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะต้องเชื่อมเสาเข็มเนี่ยให้

มีรอยเชื่อมที่สวยงามแล้วก็เชื่อมตลอดทั้งแนวเสาเข็มเพื่ออะไรคะที่จะต้องเชื่อมให้ตลอดแนวเสาเข็มเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยเวลามันอยู่ในดินใช่ไหมมันจะต้องสัมผัสความชื้นโดนแรงกระแทกเวลาตอกลงไปถ้าเราเชื่อมไม่ดีเชื่อมไม่ตลอดทั้งแนวรอยเชื่อมไม่สวยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นเสาเข็มหลุดออกจากกันเสาเข็มรอยเชื่อมของเสาเข็มเนี่ยเกิดสนิมหรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงตามมาเนี่ยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่เราต่อเติมได้เมื่อเราเชื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตอกเสาเข็มต่อลงไปตอกไปเรื่อยๆจนถึงความลึกที่เราต้องการเมื่อได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็จะทำการเช็ดโบรเขาที่เหมือนที่ได้พูดไปในครั้งก่อนนะคะว่าเช็ดโบรเขาเช็ดยังไงต้องตรวจสอบว่าเราเช็คโบเขาแล้วเนี่ยได้ค่าตามที่กำหนดหรือไม่ถ้าเช็คโบเขาได้ตามที่กำหนดแล้วก็ถือว่าเสาเข็มต้นนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเสร็จต้นนี้แล้วเราจำเป็นต้องรอเวลาไหมคะรอเวลา24ชั่วโมงให้คอนกรีตเซตตัวไหมไม่ต้องใช่ไหมคะเราก็สามารถทำงานต้นบริเวณใกล้เคียงได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นักเรียนทุกคนเข้าใจกันไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้ดูซ้ำได้เรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วครูดีใจมากเลยสำหรับในครั้งนี้ครูก็หมดเนื้อหาแล้วครั้งต่อไปครูก็จะมีเรื่องราวความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเสางานคานหรือว่างานพื้นก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานแบบนี้แหละค่ะการปฏิบัติงานการทำงานข้อจำกัดวัสดุเกี่ยวกับงานพวกนี้นอกจากจะเป็นงานด้านโครงสร้างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานพวกวัสดุตกแต่งก็จะเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนงานทาสีงานกรุผนังงานมุงหลังคางานอื่นๆที่น่าสนใจก็จะนำเกล็ดความรู้ดีๆหรือว่าวัสดุใหม่ๆเนี่ยมาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันได้ศึกษากันสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ

0: วันนี้รายการดร.คริสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
2: ัน
1: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Treasure นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้เอลินลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค

0: มาคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
1: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
1: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
2: เบามาก
1: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
2: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
2: โอ
1: ้อย่างไรหนึ่งฟังไม่ใหญ
2: ่ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
1: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละ ถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
0: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
1: พี่หมออยากให้อารีนทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
2: 60อย่างเงี้ยได้มั้ยคะ60โลกว่า
1: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
2: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อารีนวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอสิ

0: ได้ว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ตาย
1: ไม่ใกล้
0: เลย
1: ค
0: ่
1: ะต้อง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: หมอคะเราพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ groomingหนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลุ่มตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกลุ่มหรือเจ้าของกลุ่มอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงถ่ายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
1: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรินจับได้รูปไปอย่างงี้นะคะระวังบาดมือเห็นมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้าน่ะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อาการอัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: เสียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ

0: 来了。โอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะไบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
2: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ก่อนซึ่งตอนที่1ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของผู้กันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นริบแบนแบบนี้นะคะริบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันนี้เล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงนี้นะคะวัดตรงหัวเนี่ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรง

ลงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราจุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กันเต็มปลายของผู้กันคราวนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะผู้ก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมๆมนๆอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของกิ่งก้านกลมเราก็อาจจะต้องใช้ผู้กันกลมแต่ถ้าสมมติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะ
็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะเราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับ2ฝั่งลองสลับ2ฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นมั้ยคะอันนี้แบบกลมแบบแบนแล้วก็แบบหัวตัดหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างกว่าหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเรียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะเนี่ยครูจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอาจจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวปั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันครูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนปั้นๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้อาจจะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอก
กลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันเนี้ยนะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะลองดูนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะแตะๆแบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ยเราลองแตะๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันนี้จะเรียวเล็กส่วนอันนี้จะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะลองจะใช้ทั้งแถบก็ได้เห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราอะแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกียงตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นท์สีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก๊าเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นท์เรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะคะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอ
ทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบา

าหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นท์เพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆ เวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเกสรอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเพ้นท์ยากนะ

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นแล้วสีมันแห้งนะอ่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นหรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดนึงนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นเนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องการจะให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้น

เดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบให้ตรงปลายหัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะเราก็หมุนนะคะหมุนหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบไหมคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักๆไหมคะเราบิดมือนิดนึงบิดมือนิดนึงนะคะบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านนึงที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกลีบนึงนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มลงมานิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นท์ให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดหนึ่งเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่ยังครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ค่ะอันนี้เราก็ลงสีนะคะหรือว่าเพ้นสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวครูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกินี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลย

สีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทับสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะพวกกันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: ได้อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลองไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิอะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่า
1: เล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูก
0: ครับแม่
2: เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
0: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอะดีแล้ว
3: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
0: เออแล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
4: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
5: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
2: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
6: ทุกๆคน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไป

0: ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทรานโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการสอนวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมนะครับห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงกมล2นั่นเองนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรเครือขำครูประจำสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงกมล2นั่นเองครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโลกของชาเหมือนเดิมนะครับต้องขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ครูอุ้ยพูดถึงเรื่องโลกของชาประวัติความเป็นมาของชาเกิดจากอะไร

เรียนอยากรู้ครับก็สามารถไปติดตามคุยได้ในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำโมก้าพอตเป็นชาจากโมก้าพอตนั่นเองคุยก็จะพูดค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ครับก็ยังคงยังอยู่ของชาเหมือนเดิมที่คุยบอกว่ายังอยู่ชาแต่นักเรียนสงสัยว่าทำไมคุยสอนชาเยอะจังเนื่องจากว่าโลกของชาเนี่ยไม่ได้มีแค่เมนูที่ทำจากเย็นแล้วก็เมนูร้อนเท่านั้นแต่ว่ารูปแบบของการทำครับก็ยังคงสำคัญเหมือนกันครั้งที่แล้วที่อุ้ยสอนไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำชานะครับในรูปแบบของการทำโมก้าพอตหรือว่าเป็นแบบสโลบาร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากเปิดร้านอยากเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าอยากทำเองที่บ้านได้โดยที่ลงทุนง่ายๆแล้วก็ไม่แพงนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับเราจะอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับซึ่งระดับที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นระดับของเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราจะดูว่าทำอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคอย่างไรซึ่งคุยก็จะมีเทคนิคมาฝากกับทุกๆคนเหมือนกันนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยการทำของโมก้าพอตก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคการทำของเอสเปรสโซ่แมชชีนก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเนื่องจากว่ารูปแบบคนละรูปแบบกันเลยแล้วก็เขามีเรื่องของแรงดันในการที่จะมาทำซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะสตรีมเป็นมิลสตรีมมิ่งรูทีนแล้วก็ตัวท็อปเป็นฟองนมนุ่มๆนอกจากจะได้กลิ่นหอมของชาแล้วกลิ่นของความหอมละมุนจากนมสดจากชานอกนี้นอกนั้นก็จะได้ความหอมหวานจากตัวของนมข้นหวานด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ชูรสชาติแล้วก็บวกกับฟองนมนุ่มๆด้านบนถือว่าเพอร์เฟคครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนจะสามารถที่จะทำตามหรือว่าในการที่เราจะทำเครื่องดื่มในรูปแบบที่ครูสอนวันนี้นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างก็คือ1เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้เป็นขนาดเล็กนะครับต้องถามว่าเล็กเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นักเรียนสงสัยว่าอุ้ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เครื่องนี้นี่ทำไมถึงไม่ใช้เครื่องนี้เพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่เป็นขนาดเล็กก็จริงแต่ครั้งที่แล้วเป็นเล็กจิ๋วเนาะครูอุ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำธุรกิจสูงบ่มเพาะของแผนกวิชาการโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟโดยเฉพาะนะครับก็มีคาเฟ่ที่เปิดเป็นร้านสวัสดิการภายในวิทยาลัยในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องเล็กจิ๋วเครื่องเล็กแล้วก็เครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นขนาด1หัวนะครับ1หัวแล้วก็เป็นสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็พกพาได้รสชาติแล้วก็การมิลสตรีมมิ่งรูทีนตัวนี้ก็ไม่แตกต่างจากตัวใหญ่ครั้งที่แล้วที่ครูสอนว่าตัวของเครื่องเล็กเนี่ยทำนมเป็นลาเต้อาร์ตในลักษณะแบบนั้นตัวนั้นก็จะสามารถทำได้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยลาเต้อาร์ตจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากว่าศักยภาพของเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่จะมีไม่เท่ากันด้วยความที่เป็นแรงดันของเขาด้วยนะครับแต่วันนี้ตัวนี้จะทำฟองนมได้เนียนนุ่มไม่มีคำว่าฟองแฟบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำยังไงเราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นคุยสามารถคุยซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์บาร์กาแฟนะครับหาซื้อได้ราคาก็อยู่ในประมาณราคา 2-3 หมื่นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกอุ๊ยทำไมแพงจังนะครับก็จริงๆคุยก็ดูสเปคแล้วก็ดูราคาที่เป็นคุณสมบัติของเครื่องที่เหมาะสมกับที่เราจะนำมาใช้ในร้านเรานะครับเครื่องที่ดีไม่ได้เป็นเครื่องที่แพงนะครับแต่เครื่องที่ดีเป็นเครื่องที่สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วก็เราพึงพอใจนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ดีนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วก็อร่อยหอมหวานในส่วนของชาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยแต่วันนี้ครับเราจะผ่านจุดนั้นนะครับเป็นเอาใจคนที่ชอบทานร้อนกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ชาไทยเย็นเอาโทษครับเป็นชาไทยร้อนแล้วก็ชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับโดยที่บางคนสงสัยและคุยปกติชาเขียวร้อนที่คุณหนูเคยเห็นที่สตาร์บัคหรือว่าชาไทยก็หนูก็ไม่เคยเห็นนะที่มันเป็นลักษณะของร้อนทำไมคุยถึงมานำเสนอแบบร้อนเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่เคยมาสั่งเป็นชาไทยในรูปแบบร้อนนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำเสนอว่าโอเคถ้าเกิดนักเรียนเป็นเย็นนะครับนักเรียนก็แค่สกัดช็อตตัวนั้นนะครับในขนาด 3-4 ช็อตหรือว่า2ช็อตแล้วก็มาราดด้านบนซึ่งการทำนมในลักษณะเดียวกันอันนี้ขอพูดก่อนนะการทำนม

ในลักษณะเดียวกันนะครับสูตรเหมือนกันช็อตก็เหมือนกันแตกต่างกันแค่การสกัดช็อตแต่วันนี้ครูจะบอกว่าการสกัดช็อตที่ครูจะบอกเนี่ยคือการเราดึงช็อตจากแรงดันของเครื่องเอสเปรสโซ่อันนี้แค่แตกต่างแค่นั้นเองครับจากครั้งที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำชาเย็นนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนในรูปแบบนี้ก็จะให้ดูว่าแตกต่างอย่างไรแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากคลิปที่แล้วก็คือเครื่องดื่มร้อนนั่นเองนะครับโดยที่ร้อนเนี่ยด้านบนเราจะเป็นสตรีมนะครับถามว่าการทำชาไทยต้องใส่นมแน่นอนครับต้องใส่นมเนาะแล้วก็สัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ให้สูตรแบบแม่กักแล้วก็เทคนิคดีๆแบบที่ทุกคนดูจบแล้วเหมือนกับการเรียนคลาสของครูอุ้ยที่วิทยาลัยการอาชีพบางแหลกกังวล2แน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถนำความรู้แล้วก็เทคนิคเหล่านี้ไปสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มนั่นเองครับอ่ะเรามาดูก่อนวันนี้ครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เป็นพระเอกของ EP นี้เลยก็คือตัว Espresso Machine ครับถ้าเกิดวันนี้ใครไม่มีขนาดนี้เป็นเครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องเล็กก็ได้ลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดบางข้อเท่านั้นที่จะไม่เป็นข้อจำกัดของเครื่องนั้นๆ นั่นเองอย่างเครื่องนี้ข้อจำกัดเขาคือเขาสามารถที่จะเก็บน้ำได้น้อยแต่ถามว่าเหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนไหมก็เหมาะเหมือนกันเนื่องจากว่าของเขาเป็นเครื่องค่อนข้างเล็กแต่ว่าขออนุญาตแจ้งนักเรียนอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราใช้เครื่องใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถก็จะกินไฟมากๆพอเวลาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเสียบกับปลั๊กพ่วงหรือว่าพอเวลาที่เราเสียบกับปลั๊กพ่วงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปลั๊กพ่วงตัวนั้นสามารถที่จะรองรับการใช้ไฟของเครื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะมีหม้อต้มขนาดย่อมอยู่ในเครื่องนะครับสังเกตถ้าเกิดเราจับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะร้อนมากนะครับแล้วก็พอเวลาที่ร้อนมากเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมมันก็หมายถึงว่าด้านในเนี่ยมันเป็นหม้อต้มแล้วพอหม้อต้มมันร้อนก็จะตัวเครื่องก็จะร้อนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ระเบิดนะแต่เป็นความร้อนจากหม้อต้มที่อยู่ภายในเครื่องเท่านั้นเองครับอ่ะอันนี้คือพระเอกตัวต่อไปครับที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือตัวของอุปกรณ์ในโซนนี้นะครับตะกั่วของชาไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะครับชาไทยก็จะเป็นชาสีส้มนะครับวันนี้ครูเลือกใช้เป็นชาตรามือที่ทุกคนสามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายอุปกรณ์บาร์ห้างสรรพสินค้าก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นชาเขียวครับชาเขียวตรามือเช่นเดียวกันบางคนว่าครูชาตรามือชาเขียวทำไมใช้โลคอสจังจริงๆถ้าเกิดครูจะบอกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราฝีมือดีจริงๆทำชาเขียวก็อร่อยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ครูทดลองกับนักเรียนของครูและวันหนึ่งเนี่ยครูขายได้เนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100แก้วสำหรับเมนูที่ครูเสิร์ฟวันนี้แล้วก็เมนูยอดฮิตครับสำหรับเด็กๆที่วิทยาลัยการอาชีพบางแคลงกังวล2ได้ลองชิมคือเมนูชาเขียวนั่นเองครับชาเขียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบชื่นชอบในบรรดาของนักเรียนนั่นคือสามารถการันตีได้แล้วว่าชาเขียวตรามือที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายก็มีรสชาติดีขึ้นอยู่กับสูตรของคนนั้นๆแต่วันนี้ครูบอกแล้วนะว่าวันนี้ครูจะมาสอนสูตรโดยใช้ชาที่นักเรียนคิดว่ารสชาติไม่ดีแล้วก็สอนแล้วก็ให้สูตรแบบชนิดว่าเปิดร้านได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นตัวนมสดนะครับแล้วก็เป็นตัวของนมข้นหวานแต่อันนี้บอกทริคเล็กๆอันนี้ไม่ได้แนะนำนะแค่บอกไว้เฉยๆว่าบางร้านนะครับเขาจะไม่ใช้นมสดเนาะเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้คอฟฟี่เมดนะครับก็สามารถที่จะใช้คอฟฟี่เมดในการที่จะมาทำเมนูชาเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนครูไม่แนะนำให้ใช้คอฟฟี่เมดเนื่องจากว่าคอฟฟี่เมดเนี่ยเราจะต้องนำไปสตรีมเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้คอฟฟี่เมดและจริงๆถ้าเกิดเครื่องดื่มเย็นจริงๆก็คอฟฟี่เมดเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นมสดมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดให้กับคุณลูกค้าของเราเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อคุณภาพที่เราอยากส่งมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราในวันนี้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครูจุ้ยจะทำเป็นสูตรหวานน้อยให้ทุกคนได้ทานนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยชาเย็นเนี่ยนะครับครูจะใส่ทั้งหมด1ออนแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรหวานน้อยเนี่ยสำหรับเมนูร้อนนะครับ
เมนูร้อนเนี่ยคนที่ทานร้อนเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทานหวานนะครับพอเราหวานไปผสมกับร้อนเนี่ยเขาจะยิ่งเลี่ยนไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องลดนมลงมาเพื่อให้เกิดความพอดีแล้วก็สมดุลพอเราทานไปแล้วลูกค้าพอยิ่งถ้าเกิดสมมติวันนี้เราทำร้อนนะครับแล้วลูกค้าไม่ได้ทานเลยถ้าเกิดทานร้อนๆเนี่ยนึกถึงพอเราที่เราทานน้ำแกงของคุณแม่หรือว่าที่เราทำเองแล้วเราใส่น้ำปลาไปชิมอยู่นั่นแหละชิมแต่พอเวลาที่เราชิมตอนนี้โอเคพอหลังจากนั้นซุปที่เราทำเย็นนะครับแล้วเราไปชิมอีกทีรู้สึกว่าทำไมซุปที่นี่ทำไมเราทำถึงเค็มจังมีแม่แอบมาปรุงน้ำปลาให้เราหรือเปล่ามีใครกลั่นแกล้งหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ครับพอเวลาที่อุณหภูมิของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มลดลงครับจะทำให้เกิดรสชาติที่มากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดปรุงขนาดความหวานขนาดนี้ถ้าเกิดอาหารเย็นก็จะยิ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำร้อนถึงจะต้องลดระดับลงมาวันนี้คุยจะใส่แค่15 ml ถึง20 ml นะครับก็เดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าลูกค้าชอบทานหวานหรือว่าชอบทานปกติถ้าเกิดปกติคุยจะใส่แค่15ครับแต่ถ้าเกิดชอบทานหวานแบบพอดีปานกลางแบบไม่มากก็ใส่ประมาณ20ประมาณอยู่ในช่วงแล้วช่วงระยะประมาณนี้นะครับก็ช่วงน้ำหนักประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็อาจจะมีเหลื่อมล้ํา16 17แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดหวานปกติหวานมากก็อาจจะใส่ไปสัก1ออนซ์แล้วก็แจ้งคุณลูกค้าด้วยว่าเดี๋ยวเครื่องดื่มถ้าเกิดจริงๆก็เดี๋ยวอุณหภูมิของเครื่องดื่มอ่ะครับจะดรอปลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าพอเวลาที่ได้ทานก็จะรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์เพราะว่าไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกครับยืนกระดกกาแฟร้อนณที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอเวลาที่เขาได้เครื่องดื่มร้อนไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรอระยะเวลาสักประมาณ 2-3 นาทีหรือบางทีอาจจะเดินคุยกับเพื่อนไประยะเวลา5นาทีถึงจะกระดกดื่มเพราะว่าความร้อนพวกนี้จะไปลวกปากของเขานะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำสูตรเป็นหวานน้อยกว่าปกตินั่นเองครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานครับเริ่มงานของเราเนี่ยการที่คุยจะทำนะครับคุยจะบอกนักเรียนอยู่เสมอว่าการชั่งวัดตวงนะครับการชั่งการวัดแล้วก็การตวงเนี่ยจะต้องสำคัญทุกครั้งวันนี้คุยจะใช้สูตรก็คือสูตรเบสิกของคุยเนี่ยส่วนมากคุยจะชอบเลข15 15เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราใช้ในการชั่งวัดตวงชากาแฟนั่นเองนะครับวันนี้คุยจะเริ่มต้นจากเป็นเมนูชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับก็คุยตอนนี้คุยเปิดเครื่องชั่งดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเทไปตักช้อนไปนะครับช้อน1ทั้งหมด5กรัมนะครับเราจะตักทั้งหมด3ช้อนนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะใช้ตัวเครื่องชั่งวัดตวงเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ทำเครื่องดื่มให้กับนักเรียนนักเรียนบางคนจะบอกว่าโอ้ความโปรเฟสชั่นอลของร้านนี้ไม่มีเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเห็นความสำคัญของเรานะครับว่าเราอยากให้เครื่องดื่มทุกตัวมีคุณภาพเท่ากันนั่นเองครับอ่ะพอหลังจากที่เราได้ใส่บักเก็ตเรียบร้อยนะครับเราก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเคาะนะครับทำการเคาะบักเก็ตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็พอหน้าของตัวชาเรียบร้อยเราก็จะใส่เข้าไปด้านในนะครับดูนะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นั้นก็จะดูในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนให้สุดนะครับมันจะมีเสียงดังแก๊กสำหรับเครื่องนี้นะสำหรับเครื่องนี้มันจะมีเสียงดังแก๊กแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสกัดช็อตครับเป็น2ช็อตกูจะแจ้งอย่างนี้ว่าเวลาที่เราสกัดช็อตเนี่ย1ช็อตของกาแฟเนี่ยจะไม่ได้หมายถึง1ออนซ์นะแต่ว่าช็อตของกูเนี่ยจะหมายถึง 1.5 ออนก็คือประมาณ45 ml นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุยทำไป2ช็อตก็จะได้น้ำเท่ากับ3ออนนั่นเองนะครับบางร้านอย่าไปเถียงเขานะบางร้านเขาจะทำแค่2ช็อตแต่คุยไม่ใช่นะครับจะทำทั้งหมด3ออนนะครับก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการอันนี้เทคนิคง่ายๆเทคนิคนะครับเราจะใช้วิธีการแช่ชาเมื่อกี้คุยบอกแล้วว่าการทำแบบโมก้าจะเป็นการแช่คุ้ยจะไม่เทน้ำเพื่อแช่ชาแต่เทคนิคนี้ครับเราจะทำการเทน้ำเพื่อแช่ชาก่อนแช่ชายังไงเราก็จะกดน้ำในระยะเวลา4วิ1 2 3 4วิหลังจากนั้นเราก็จะกดหยุดแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณ30วิหรือว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆก็ประมาณ 30-40 วิประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับก็ประมาณ15วินาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตกดนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวไทม์เมอร์ก็คือเป็นตัวเวลาให้ดูเนาะเดี๋ยวคุยจะนับตามนะครับ1 2 3 4เรียบร้อยครับตัวนี้มันจะมีน้ำชาออกมาเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการกดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องของนักเรียนเนี่ยไม่อยากให้มีน้ำชาออกมาเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำเป็นแค่1 2 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะพอหลังจากนี้ครับก็ทิ้งไว้ประมาณ30วิอย่างน้อย15วิหรือว่าหลังจากนี้ก็ได้ในระหว่างนี้เราจะกลับมาเตรียมนมกันครับนมที่เราจะใช้คุ้ยจะใช้ทั้งหมด4ออนนะครับ4ออนที่เราจะใช้เนี่ยก็เนื่องจากตรงนี้เป็นสูตรร้อนเนาะเราก็จะชั่งวัดตวงก่อนก็จะเทไปทั้งหมด4ออนนะครับอันนี้4ออนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ15 ml หรือประมาณ20 ml เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเทลงไปนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าเทลงแก้วได้เลยไหมเหมือนเครื่องดื่มเย็นไหมยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำไปสตรีมนมร้อนก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะไปลงไปสตรีมนมร้อนก่อนนะหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเทลงในพิกเชอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทำการรอช็อตครับในระหว่างนี้เราก็จะกดช็อตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นชานะถ้าเกิดเป็นชานะนักเรียนก็ทิ้งไว้หลังจากนี้นักเรียนก็สามารถรอได้เลยจะไม่ช้าเหมือนกาแฟตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับมาดูนะวิธีการกดช็อตเริ่มครับให้ได้ 1.5 นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเร็วมากๆสังเกตนะครับน้ำจะเริ่มมีสีอ่อสีเขียวอ่อนนะครับพอเราได้ 1.5 ปุ๊บเราก็ปิดได้เลยครับพอหลังจากปิดเรียบร้อยครับให้นักเรียนนำช็อตกาแฟที่ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าไม่อยากทานชาเขียวเข้มก็กดแค่2ช็อตก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยชอบนำเสนอความเป็นชาเขียวที่เข้มข้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็ถอดบักเก็ตออกเสียของการที่เราไม่ถอดบักเก็ตออกเลยเพราะว่าชาเขาจะแฉะนะครับเราก็ถอดบักเก็ตออกก่อนแล้วก็วางในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับเราสามารถที่จะเคาะก็ได้หรือว่าจริงๆก็แนะนำให้เคาะเลยแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องดื่มของลูกค้าของเราเนี่ยยังคงรออยู่นะครับเราก็ทำการสตรีมนมก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาเก็บล้างนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนี้ครับเราจะจุ่มก้านอุ่นนมในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นปากของกานะครับเป็นคอแล้งคอกาที่เขาเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขออนุญาตขยับตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะจุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับจุ่มในลักษณะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีตัวยางให้เราได้จับตรงนี้จับตรงนี้ไม่ได้นะครับร้อนมากๆเนาะเนาะอ่ะตรงนี้แล้วเราก็เครื่องนี้ครับจะเป็นเครื่องที่หมุนด้านข้างนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่อากาศก่อนก็ได้เดี๋ยวครูไล่อากาศให้ดูนะพอเราไล่อากาศปุ๊บนะเห็นไหมไล่อากาศให้เขาพร้อมก่อนให้เขามีไอน้ำออกมาก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็โอเคพอเขาพร้อมแล้วเอานี่ร้อนนะเตือนไว้ก่อนนะครับพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็จุ่มการอุ่นนมไปนะครับแล้วเราก็ทำการสตรีมเหมือนเดิมครับวันนี้เราทำกรีนทีลาเต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกี่วินาทีครับ1 2 3และ4เท่านั้นนะครับไม่เกิน6วินาทีเนาะเริ่มครับจะเสียงแบบนี้นะครับเริ่ม1ใช่ไหม2 3 4เสร็จปุ๊บเราก็จับในสักษะแบบนี้ครับถ้าเกิดเราทนความร้อนไม่ไหวเราก็ทำการปิดได้เลยครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีผ้าสำหรับเช็ดเราก็มาเช็ดตรงนี้แล้วก็ไล่แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คุยขออนุญาตทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้นักเรียนได้ดูในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะได้เครื่องดื่มที่
เป็นเครื่องดื่มชาเขียวด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทำคุยทำเป็นลาเต้ร้อนเป็นกรีนทีลาเต้นะคะเป็นฮอตกรีนทีลาเต้ปกติแล้วเมนูนี้เขาจะมีไม่ว่าจะเป็นในสตาร์บัคหรือว่าร้านกาแฟทั่วๆไปก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวคุยจะเทให้ทุกคนดูนะครับด้านนี้จะเป็นชาเขียวนะแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นชาไทยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำกันครับขออนุญาตเทนะครับเทให้ดูเลยเห็นไหมสีสวยแล้วก็มีเป็นความเป็นฟองนมด้านบนด้วยนะครับวันนี้เราใช้แก้วทั้งหมด8ออนซ์นะครับเราสตรีมนมมาแล้วเห็นไหมพอดิบพอดีเห็นไหมครับไม่มีเหลือนะครับพอดีเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสิร์ฟกันในขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาหยิบไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมอุณหภูมิประมาณ 60-70 พอเวลาที่เขาเสิร์ฟร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาร้อนเขาทานนะครับเขาจะไม่นิยมใส่เครื่องดื่มให้เต็มแก้วเนื่องจากว่าพอเวลาที่เขาเดินถือเนี่ยความร้อนจะสามารถลวกมือเขาได้เพราะฉะนั้นเราจะใส่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้นะครับนักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ให้มันได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการทำชาไทยนะครับในเมนูที่2วันนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันก็คือเป็นเมนูเย็นแต่วันนี้เราก็ยังทำเมนูร้อนขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่จะมีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเมนูชาเย็นนะครับจะเป็นเมนูที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่นมใส่แค่น้ำตาลกับตัวของชาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนูชาดำเย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพิ่มจากตัวนั้นเป็นเมนูของมะนาวนักเรียนบีใส่ลงไปก็จะกลายเป็นเมนูชามะนาวนั่นเองง่ายไหมครับก็ยังง่ายเนาะเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องดื่มจากชาที่เป็นชาไทยแล้วก็ชาตัวนี้อย่างที่บอกว่าจะผลิตแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นลักษณะการรับประทานการดื่มของเรานั่นเองนะครับเนาะตัวชาไทยนะครับขออนุญาตย้อนกลับมาตัวชาไทยตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันที่ตามห้างร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์บาร์ร้านขายปลีกส่งหรือว่าร้านโชว์หวยทั่วไปก็ยังมีนะของชาไทยตรามือนะครับชาไทยตรามือแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตามห้างไม่ว่าจะเป็นโลตัสแมคโครนะครับหรือว่าเป็นบิ๊กซีก็มีเช่นเดียวกันหาซื้อได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องที่จะไปซื้อวัตถุดิบไกลๆเลยนะครับใกล้ๆบ้านก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวคอสตัวนี้ครับแก้วหนึ่งเนี่ยชาไทยเนี่ยจะถูกกว่าชาเขียวค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าราคาของชาไทยเนี่ยที่เป็นชาสีส้มนะครับก็จะมีราคาเช่นถ้าเกิดชาไทยราคา400มิลลิกรัมนะครับแต่ชาเขียวราคาเท่ากันเนี่ยจะได้200มิลลิกรัมซึ่งมันจะคอสเนี่ยสมมุติว่าชาเขียว20บาทชาไทยก็20บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ปริมาตรที่ไม่เท่ากันก็ชาเขียวจะแพงกว่าชาไทยซึ่งถ้าเกิดเราทำชาไทยเนี่ยกำไรของเราเนี่ยมากกว่า 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมนูชาเนี่ยเราจะขายในราคาเท่ากันอันนี้บอกทริคของการขายด้วยนะทริคของการทำตลาดด้วยเมนูชาเราจะขายในราคาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อความง่ายแล้วก็ความสะดวกของเรานั่นเองนะครับอ่ะเมนูต่อไปครับก็จะเป็นเมนูชาไทยร้อนปกติแล้วเนี่ยตามร้านทั่วไปไม่มีแต่ถามว่าทำไมครูถึงจะเอามาสอนเพราะว่าตอนที่ครูเคยทำร้านกาแฟเคยมีคนมาสั่งนะครับแต่ไม่ใช่ครูไม่ได้ทำอันนี้ลูกค้าไม่ได้มาสั่งที่ร้านที่เคยทำนะแต่ว่าพอดีครูเคยไปช่วยเพื่อนในการที่จะขายกาแฟก็ลองทำเมนูตัวนี้โดยลูกค้าเขาต้องมาสั่งถามก่อนอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมเราจะต้องตามใจลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้รับบริการแต่เราเนี่ยคือผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะว่าคำว่าบริการเขามีความหมายแล้วก็คำนิยามอยู่ที่ว่าคอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนนะครับก็เป็นการให้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยไม่ผิดกฎของบ้านของเมืองนั่นเองนะครับเนาะวงเล็บสั้นๆว่ากฎบ้านกฎเมืองด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าผิดหลักจรรยาบรรณหรือผิดหลักศีลธรรมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าการบริการแบบมีคุณภาพนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้น
ลูกค้าร้องขอเราควรที่จะทำได้ในกรณีที่ในอนาคตแล้วเราอยากขายร้านทั่วไปก็มีบางร้านก็มีแล้วนะครับแต่บางคนจะแบบว่า

อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้ทําไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ฉันทําอะไรวะหรือนี้ฉันจะทําอีกสูตรหนึ่งแล้วก็หลังจากสูตรนี้ฉันจะต้องทํายังไงเพราะว่าฉันไม่เคยทําแต่วันนี้ถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ตัวนี้อ๋อครูอุ้ยเคยสอนแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครูอุ้ยเคยเป็นมั้ยเคยเป็นเหมือนกันก่อนที่จะไม่มีประสบการณ์ถ้ามากเท่านี้ก็อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้ใส่เท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เท่านี้จริงๆไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราทำตามความต้องการแล้วก็การที่เป็นตัวตนของลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำชาไทยนะครับการทำชาไทยเนี่ยอันดับแรกเราก็จะเป็นการทำผ่านบักเก็ตเหมือนกันนะครับบักเก็ตเราก็ต้องสะอาดนะครับไม่มีเศษต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ผ้าแห้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้สะอาดเห็นไหมแล้วก็การทำครับครูอุ้ยบอกทิคอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยปกติที่เราแทมเปอร์ของตัวกาแฟนะครับเราเนี่ยจะเป็นการแทมในลักษณะจับแบบนี้แล้วก็แทมแบบนี้สิ่งที่ทุกคนเคยทำนะครับเห็นไหมตัวของบักเก็ตของครูอุ้ยเนี่ยคอฟฟี่บักเก็ตเนี่ยจะไม่มีรอยเลยถ้าเกิดซูมดูดีๆนะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาขออนุญาตครูอุ้ยหนูขออนุญาตมาดูครูอุ้ยพูดโมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพูดจริงนะครับเราไม่มีรอยที่ใช้แบบพวกช้อนเคาะหรือว่าใช้ตัวแทมเปอร์เคาะหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เขาไม่นิยมเคาะกันแล้วก็ไม่นิยมที่จะใช้ตัวอะไรเคาะเลยเนื่องจากว่าตัวนี้ครับเขาจะคือการตัวนี้คือตัวที่ผลิตตัวช็อตกาแฟเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวเคาะนะครับก็จะใช้วิธีการใช้มือปาดแล้วก็ใช้เคาะยังไงใช้เคาะตรงอุ้งมือครับเนาะก็จะใช้เคาะในอุ้งมือในลักษณะแบบนี้ให้หน้าของตัวกาแฟเนี่ยหรือว่าของตัวชาเนี่ยเขามีความเท่ากันนั่นเองนะครับตัวชามันเท่ากันเนาะอันนี้มีน้ําหยดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ครับมันจะมีน้ําค้างอยู่ด้านในตรงนี้เนาะตรงตัวบักเก็ตด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการอย่าลืมนะครับว่าครูอุ้ยใช้วิธีการชั่งวัดตวงทุกครั้งที่เราทำกาแฟอย่าลืมนะอย่าไปว่าบาริสต้านะเพราะว่าเขาอยากให้กาแฟทุกแก้วมีรสชาติที่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูนะเบื่อกันหรือยังเอ่ยเจอกันแล้วมาระยะเวลานานนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเพราะว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราอยากแชร์ให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้นะครับ3ช้อนแล้วก็อย่าลืมนะครับครูอุ้ยใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับพอดีไม่บอกไม่กากสูตรนะครับก็บอกไปแล้วแต่ว่านักเรียนครูจะบอกทีละสเต็ปนะครับดูนะอันนี้สังเกตครูจะไม่เคยใช้ตัวช้อนหรือว่าตัวที่มีพลาสติกหรือว่าอะไรที่มันแข็งๆใช้ตัวเคาะนะครับเคาะตัวของตัว coffee bucket เลยแต่ครูจะใช้วิธีการเคาะตรงอุ้งมือแทนนะครับหรือว่าใช้มือใช้เคาะตรงนี้เพื่อที่จะให้ด้านหน้าตัวของหน้ากาแฟตัวก้อนแพนเค้กเขาครับมีความเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญอันนี้บอกทิคง่ายๆเลยทิคง่ายๆเล็กๆเลยนะครับว่าพอเวลาที่ทำให้ตัวหน้ากาแฟเท่ากันแล้วเนี่ยน้ำที่เขาไหลเนี่ยเขาก็จะตัวไหลเนี่ยเขาจะสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันสังเกตที่อุ้ยทำช็อตทุกตัวน้ำสองช็อตเนี่ยจะไหลพร้อมๆกันเนื่องจากว่าเราแถมถ้าเกิดทำกาแฟเราก็แถมให้เนื้อแพนเค้กเนี่ยลักษณะก็คือเรียบเท่ากันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านึกถึงตอนที่เราที่ดินของเราที่ดินตรงไหนที่ต่ำน้ำจะลงสู่ตรงนั้นมากกว่าและทำให้ช็อตเช่นถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมีมันลาดมาทางฝั่งนี้ตรงนี้น้ำช็อตนี้ก็จะออกมามากกว่ากันนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆในการทำกาแฟให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่บักเก็ตแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับถ้าเกิดไม่แน่นเนี่ยบางทีตัวชาเนี่ยน้ำของชาครับเขาจะออกมาตัวด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้ทุกครั้งนะครับเราจะทำการกดเพื่อไล่ตัวกากกาแฟหรือว่ากากชาที่เขาติดอยู่ตรงตัวปล่อยน้ำตัวนี้หลุดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยไอตัวบักเก็ตตัวนี้ครับควรที่จะแยกของชาแล้วก็แยกตัวของกาแฟ
แยกกันเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์คืออะไรกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นชาไม่ดีนะแต่กลิ่นชูยุ้ยใช้คำว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจากว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คืออะไรคือกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขาเราอยากนำเสนออะไรเราอยากนำเสนอชาเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลิ่นชาแต่ถ้าเกิดเรายังนำเสนอกาแฟก็ต้องเป็นวิธีการทำเป็นกลิ่นของกาแฟไม่ใช่มีกลิ่นชาแฝงเข้ามาด้วยนั่นคือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราก็จะทำการเปิดนะครับโทษครับลืมตรงนี้นะนะครับ1 2 3อันนี้คูดปรับนะครับมาเป็น3เนาะไม่ใช่4เนาะก็จะมีน้ำหยดหน่อยๆนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ในระหว่างตรงนี้ครับในระหว่างตรงนี้เราก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้มาเตรียมนมนะครับคูดจะใช้เทคนิคเราก็จะบอกนักเรียนที่มาฝึกงานที่ร้านนะครับว่าทุกครั้งว่าในระหว่างที่เรารอตรงนี้ในระหว่างนี้ไม่ใช่ว่ายืนรอปล่อยให้เวลาว่างไปเพราะว่าเรามีลูกค้าที่จะต้องเทคแคร์นะครับใช้คุยได้ไหมคุยได้ปากต้องพูดมือต้องทำไม่ใช่ไปยืนเมาส์มอยเธอเป็นยังไงบ้างเธอคุณลูกค้าสบายดีไหมไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเพื่อบริการลูกค้านั่นเองนะครับในระหว่างนี้ครับเราก็จะมาทำการเตรียมนมนะครับเตรียมนมให้กับลูกค้าโดยที่เราจะเทไปทั้งหมด4ออน4ออนนี่ก็ประมาณ120 ml นั่นเองนะครับในขนาด4ออนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมตัวนี้นะครับประมาณ20ถ้าเกิดชอบทานหวานก็สามารถใส่1ออนได้แต่ว่าไม่แนะนำให้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดที่เราใส่มากกว่านี้มันจะทำให้ตัวกาแฟของเราหวานเกินไปยิ่งถ้าเกิดเป็นร้อนเราจะยิ่งหวานเกินไปนั่นเองนะครับต่อให้คุ้ยเป็นสายหวานคุ้ยก็ไม่ได้ชอบหวานขนาดนั้นนะครับกลัวจะต้องตัดขาเนาะตัดขาเนื่องจากการเป็นเบาหวานนะครับเนาะก็ต้องระวังไว้ด้วยเรื่องสองสุขภาพนะครับทุกอย่างดีหมดครับแต่ว่ามันจะไม่ดีถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราทานมากเกินไปนะครับอันนี้นะครับเราก็ทำการคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เทใส่พิกเชอร์เพื่อรอการใส่ช็อตแล้วก็สตรีมนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะทำการกดช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดช็อตแล้วก็จะดูว่าช็อตเนี้ยไหลเท่ากันหรือเปล่านั่นเองนะครับเริ่มนะครับ

อ่ะเรียบร้อยครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทัมเมอร์เขาแจ้งว่า10วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดทำกาแฟเนี่ยจะประมาณ15วิจริงๆประมาณที่คุยบอกว่าทัมเมอร์ที่เหมาะสมก็คือประมาณ26อย่างนี้ประมาณ28ตัวนี้นะครับของสูตรของคุยนะแต่ตัวชาเนี่ยเขาจะเร็วมากอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราต้องจึงต้องเพิ่มการแช่ชาเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปเดิมครับเราจะทำการอุ่นนมโดยการใช้ทักษะของ Milk Steaming นะครับก็คือเป็นการอุ่นนมก่อนที่เราจะทำทุกครั้งเราต้องไล่นะครับเราต้องไล่เพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขนาดเล็กเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีพละกำลังเหมือนกับเครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีการอุ่นนมโดยการอุ่นกั้นอุ่นแล้วแล้วก็ทำการอุ่นครับนะครับแล้วก็เราจะให้เสียงเหมือนขออนุญาตปิดก่อนเพราะว่าตัวนี้ดังมากเราจะให้เสียงเหมือนของการฉีกกระดาษก็คือเป็นเสียงแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนะครับนะ1 2 3 4 5 6อันนี้คือขั้นสุดแล้วนะครับเห็นไหมเสียงจะหายไปทันทีเนื่องจากว่าเขามีฟองนมพอตรงนี้จับร้อนทนไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับนะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้านะครับในการที่จะมาเช็ดก้านอุ่นฟองนมนะครับแล้วก็ทำการเป่าฟองนมไปหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาได้ไล่ตัวน้ำที่ค้างอยู่ในก้านอุ่นฟองนมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดคราบตะกอนที่จะไปติดอยู่นะครับเนาะหลังจากนั้นครับ

นี้เสร็จสิ้นเราก็ทำการเทได้เลยนะครับคุยจะทำให้ดูนะเมื่อกี้ตัวนี้สตรีมทั้งหมด4นะครับแต่ตัวนี้สตรีมทั้งหมด6ก็จะทำให้ดูว่ามันแตกต่างแล้วก็ฟองนมจะเพิ่มมากน้อยเพียงไหนนี่ครับสวยงามเห็นไหมเหมือนคิดถึงเค้กชาไทยเลยเนาะคิดถึงประมาณแบบเค้กชาไทยเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับไม่เท่ากันเนาะคุยทำให้เปรียบเทียบให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นขนาด4วินาทีแล้วคันตัวนี้เป็นขนาด6วินาทีก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็เลือกเอาครับว่าเราจะทำขนาดไหนแล้วก็ทุกท่านต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วก็วิธีการของตัวเองแล้วก็วันนี้คุยทดลองให้2อย่างทดลองให้2ทางนะครับว่าเธอจะทำร้อนแบบไหนเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถที่จะไปทำงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสั่งงานแล้วก็ถ้าเกิดเราทำทักษะตรงนี้ได้จริงๆมันมีอาชีพหนึ่งอาชีพที่เราสามารถที่จะย้ายไปทำใน AEC หรือต่างประเทศได้ก็คืออาชีพบาริสต้าที่ณปัจจุบันคนทานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็สนุกสนานแล้วก็ได้ทริคเทคนิคจากครูอุ้ยแบบไม่กักทุกคนสามารถออกไปเปิดร้านได้หลังจากดูชุดสื่ออันนี้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ถ้าเกิดทุกคนทำตามแล้วก็ไปฝึกฝนกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เราจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆรบกวนไปติดตามแล้วก็ไปดูการทำในเทคนิคเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
2: ัน
1: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Treasure นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้เอลีลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
0: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
2: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
2: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
1: เบามาก
2: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
1: โอ้
2: น้องไอ้นิมฟังนี่แหละ
1: ปกติมีอะไรอยู่ข้างใน
2: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
0: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับ เวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
2: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
2: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรินคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้
1: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
2: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม่ใกล้
2: เลย
1: ค
2: ่
1: ะต้อง300โล
2: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
2: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอ่ะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
0: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
2: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงถ่ายพยาธิด้วยก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
2: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ 1. เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างงี้นะคะระวังบาดมือเห็นมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทําฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้าน่ะทํายังไง
3: คือคุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ คุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
3: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
3: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
3: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ก็อาการอัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: สียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ

0: โอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะไบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
2: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีค่ะ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่

จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

คิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
3: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนหลั

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องเรียนนี้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับครูสวนนาบุญเมืองนะคะเราจะมาทำการจัดการเรียนการสอนกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะในการเรียนวันนี้นะคะครูบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะคะเราก็จะพบกับสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเรียนอะไรกันในวันนี้นะคะค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างที่ครูบอกก็คือเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสารและการเปลี่ยนแปลงเราจะมีการเรียนกัน2ตอนเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้จะเป็นตอนแรกก็จะเป็นความรู้

แล้วก็4เกี่ยวกับสารละลายนะคะในวันนี้อย่างที่ครูบอกเราแบ่งเนื้อหาเป็น2ตอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจบได้แค่สารละลายกับ อีกประเภทของสารแค่เบื้องต้นเท่านั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งของเนื้อหาก็จะไปเรียนในตอนที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถที่จะอธิบายความหมายของสารได้นักเรียนอธิบายสมบัติของสารทางกายภาพและทางเคมีได้นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของสารที่ครูกำหนดให้ได้และก็นักเรียนสามารถที่จะระบุตัวทำละลายตัวถูกละลายของสารที่กำหนดตามโจทย์ให้ได้นะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้คะเห็นน้ำใช่ไหมคะเห็นน้ำในแก้วกับอีกอันนึงน่าจะเป็นน้ำจิ้มเนาะมันคือน้ำจิ้มมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเห็นความเหมือนหรือแตกต่างคะเอามีส่วนที่เหมือนด้วยแล้วก็ส่วนที่แตกต่างด้วยนักเรียนสังเกตลักษณะทั่วๆไปในเบื้องต้นนักเรียนเห็นว่าน้ำเป็นไงคะน้ำเนี่ยเมื่อเรามองแล้วเราจะเห็นเป็นยังไงลักษณะของเนื้อใช่ไหมคะตัวเนื้อของน้ำเนี่ยเป็นยังไงมองเห็นเป็นลักษณะของเนื้อเดียวกันไม่มีมวลตัวอื่นมาปะปนอยู่ในแก้วน้ำนั้นใช่ไหมคะเพราะตัวนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันกับการมองที่อะไรนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนักเรียนเห็นอะไรด้วยมีน้ำไหมในนั้นมีนะคะมีน้ำมีอะไรอีกมีพริกนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นชิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของความแตกต่างของทั้ง2ภาพนี้ก็คือเนื้อของสารนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนของวันของเราในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อของสารตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นภาพเบื้องต้นนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของสารกันก่อนทำความรู้จักแล้วค่อยไปสู่เนื้อของสารตัวนี้นะคะในส่วนแรกก็คือความหมายของสารและสสารนะคะตัวแรกก็คือสสารสสารครูบอกว่าเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก็คือระบบร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ได้ตัวอย่างของสสารเช่นดินน้ำอากาศแร่ธาตุอะไรอีกที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะแม้กระทั่งจอทีวีนะคะตัวนี้ก็จัดเป็นสสารนะคะเก้าอี้ที่นักเรียนเรียนนะคะปากกาดินสอสมุดอุปกรณ์เหล่านี้เรียกเป็นสสารนะคะเพราะตัวนี้เป็นสารที่มีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่มีมวลใหญ่จับต้องได้สัมผัสได้นะคะแต่ภายในของมันเนี่ยจะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆซึ่งภายในเนื้อสารนั้นเราจะเรียกมันว่าสารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างสารกับสสารตัวไหนใหญ่กว่าคะตัวสสารนะคะเพราะว่าตัวสสารเป็นตัวที่เอาสารต่างๆมารวมกันแล้วกลายเป็นรูปร่างกลายเป็นชิ้นกลายเป็นอันนะคะมีมวลแล้วก็ต้องการที่อยู่แล้วก็เราสามารถมองเห็นสัมผัสได้นะคะเพราะนี่คือส่วนของสสารเพราะฉะนั้นคุณสรุปในส่วนของสารต่อเนื่องกันก็คืออะไรคะสารก็คือเนื้อของสสารถูกไหมคะเป็นเนื้อของสสารนะคะแต่ลักษณะของสารเนี่ยเราบอกว่าเป็นตัวที่เราทราบองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วก็ตัวของสารก็จะมีสมบัติเฉพาะเจาะจงนะคะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวสารเหล่านั้นได้อะไรบ้างที่เราจะเรียกเป็นสารอย่างเช่นตัวนี้ครูยกตัวอย่างมีเงินนะคะเป็นสารตัวนึงเงินนี่อยู่ในเรื่องของธาตุด้วยใช่ไหมคะในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องตารางธาตุไปนะคะเงินเป็นธาตุตัวนึงใช่ไหมคะเราก็จัดเป็นสารนะคะเกลือแกงนะคะเราก็จัดเป็นสารสองตัวนี้มีคุณสมบัติของสารเป็นของแข็งนะคะมีคุณสมบัติภายในอย่างอื่นอีกหลายตัวแต่นี่ให้เห็นส่วนของสถานะนิดนึงนะคะเป็นของแข็งส่วนสารตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นน้ำเอทานอลเป็นของเหลวถ้านักเรียนสังเกตระหว่าง

ตัวเงินเนี่ยจะเป็นธาตุแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะเราเรียกว่าสารเหมือนกันแต่พอมาเกลือแกง NaCl เป็นธาตุที่มีองค์ประกอบ2ตัวใช่ไหมเราก็ยังเรียกว่าสารเหมือนกันพอลงมาที่ของเหลวเป็นอะไรเป็นน้ำน้ำมีธาตุเป็นองค์ประกอบกี่ตัวในนั้นกี่ธาตุสองธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราก็ยังคงเรียกว่าสารแสดงว่าสารเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่ธาตุตัวเดียวไปจนถึงธาตุหลายๆตัวมารวมกันก็ได้ใช่ไหมนอกจากนั้นยังมีนอกจากของแข็งของเหลวก็ยังมีตัวอย่างธาตุสารที่มีสถานะเป็นก๊าซนะคะอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนนะคะพวกนี้ก็คือหายใจเข้าและหายใจออกจากตัวอย่างนิดเดียวแค่นี้นักเรียนรู้จักสิ่งหรือว่าตัวอย่างไหมฟังไหมรู้จักเพราะว่าอะไรคะชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ใช้มันไหมใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกเรื่องนี้ไม่ไกลตัวนะคะอยู่รอบตัวเราเจอทุกวันเจอหลายๆสถานการณ์และเราก็ใช้มันอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราอาจจะลืมเขาเรียกว่าลืมให้นิยามมันว่าตัวนี้อ๋อนี่มันคือสารนี่ไอ้นั่นมันก็คือสารนี่รวมๆกันเราเรียกเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นสสารมันเป็นคำศัพท์ของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เรียกคำศัพท์เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายของสารและสสารนะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือสมบัติของสารถ้าเราแยกสมบัติของสารเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะในที่จริงในแยกออกเป็นสองส่วนแต่ถ้าความหมายโดยรวมนะคะตัวนี้จะเป็นความหมายโดยรวมก่อนก็คือลักษณะเฉพาะตัวของสารนะคะได้แก่สถานะสีกลิ่นรสการละลายการนำไฟฟ้าการเผาไหม้พวกเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นกับสารได้ในหลากหลายชนิดนะคะอาจจะมีบางตัวเกิดบางตัวไม่เกิดแต่หนึ่งตัวของสารสามารถเกิดได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวเมื่อเกิดแล้วเราก็จะสังเกตเห็นลักษณะที่มันแตกต่างกันของสารนั้นๆว่ามันให้ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะถ้าเราแยกครูแยกจากลักษณะทั่วไปด้านบนนะคะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือเป็นสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีนะคะมาดูลักษณะให้ชัดๆในส่วนของสมบัตินะคะสมบัติทางกายภาพครูบอกว่าสมบัติเฉพาะตัวของสารที่สามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภายนอกหรือกิจกรรมการทดลองง่ายๆสามารถที่ทำให้เราสังเกตเห็นคุณสมบัติเหล่านั้นได้นะคะซึ่งสมบัติทางกายภาพเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเนื้อองค์ประกอบข้างในของสารหรือไม่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้คุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสืบเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งมันก็จะไปอยู่ในส่วนของทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีรวมไปถึงบทถัดไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีด้วยก็ยังต้องดึงในสมบัติพวกนี้ไปสอดคล้องกันอยู่นะคะเนื้อหาก็จะต่อเนื่องกันนะตัวอย่างสมบัติทางกายภาพนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราสามารถสังเกตได้จากตัวสารและอาจจะได้จากการทดลองง่ายๆอย่างที่บอกไว้ด้านบนได้แก่สถานะรูปร่างสีกลิ่นรสการละลายจุดเดือดจุดล้อมเหลวอันนี้ก็วัดค่าด้วยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใช่ไหมคะความหนาแน่นนะคะการนำความร้อนการนำไฟฟ้าอันนี้การทดลองแบบง่ายๆสามารถพิสูจน์ได้นะคะลักษณะของรูปผลึกถ้ามีการตกผลึกนะคะความร้อนแฝงความถ่วงจำเพาะดูแล้วคุณสมบัติทางกายภาพมีเยอะไหมมีเยอะนะคะแต่คุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกของสารยังไม่เจาะเข้าไปองค์ประกอบภายในก็คือยังไม่ลึกของถึงตัวสารที่เป็นองค์ประกอบภายในเช่นตัวของธาตุที่มาเป็นองค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวนี้จะไม่โดนจัดอยู่ในกายภาพนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำนะคะน้ำเนี่ยบอกว่าเป็นของเหลวถูกไหมคะเราเห็นน้ำโดยทั่วไปเป็นของเหลวแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะคะน้ำมีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสมีจุดเยือกแข็งที่0องศานะคะครูให้ข้อมูลมาแค่100แต่ครูมีรูปไป
รูปกรณีตอนที่มันกลาย

เป็นน้ำแข็งนะคะน้ำตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะเราสังเกตได้ว่าน้ำเมื่อเดือดจะกลายเป็นไอใช่ไหมคะเมื่อเย็นที่ศูนย์องศาจะกลายเป็นของแข็งแสดงว่าน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้สังเกตโดยสถานะนะคะตัวนี้ก็จัดเป็นคุณสมบัติทางกายภาพเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้ด้วยตานะคะแล้วก็กิจกรรมการปฏิบัติง่ายๆเช่นการต้มหรือการเอาไปไว้ที่ความเย็นนะคะเย็นจัดเพื่อให้กลายสถานะแค่นั้นตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นฟลูออไรด์นะคะลักษณะหรือคุณสมบัติทางกายภาพของฟลูออไรด์บอกว่ามีความแข็งอยู่ในระดับ4ของธาตุนะคะมีสีนะคะเป็นสีแล้วก็ผงของสีด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าสีผงของมันเป็นสีขาวสีม่วงสีเขียวหรืออาจจะมีสีเหลืองและสีชมพูได้ด้วยนะคะแสดงว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นธาตุที่มีเป็นไงหลากหลายสีนะคะอีกอย่างหนึ่งของคุณสมบัติก็คือจะเห็นว่ามีความแวววาวใช่ไหมคะคล้ายกับแก้วมันเราสังเกตเห็นได้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราสามารถวัดค่าได้นี่ก็คือคุณสมบัติทางกายภาพของฟลูออไรด์ตัวนี้นะคะอันนี้ที่เป็นรูปมาก็คืออยู่ในรูปของผลึกนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสมบัติทางเคมีนะคะสมบัติทางเคมีเนี่ยเราบอกว่าเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารเช่นกันแต่เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของสารด้วยเมื่อกี้กายภาพไม่เกี่ยวโครงสร้างภายในไม่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีนะคะแต่พอสมบัติทางเคมีจะไปเกี่ยวปฏิกิริยาเคมีและโครงสร้างภายในของสารถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโครงสร้างภายในของสารก็จะเปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างเช่นการเผาไหม้การระเบิดการเกิดสนิมของโลหะการสุกของผลไม้การสลายตัวแล้วให้สารตัวใหม่ออกมานะคะการสังเคราะห์แสงซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเราไหมก็อยู่เช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าทั้งคุณสมบัติทางกายภาพเราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันคุณสมบัติทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะเหล่านี้ก็สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันของมันคืออะไรเมื่อกี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างนะคะถ้าเป็นกายภาพคุณสมบัติด้านในของสารไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีคุณสมบัติของสารด้านในเปลี่ยนด้วยอย่างเช่นครูยกตัวอย่างว่ากระดาษโดนเผาไหม้หรือวัสดุโดนเผาไหม้วัสดุตัวที่โดนเผาไหม้จะเป็นไงคะถ้ามันเป็นกระดาษใช่ไหมตอนแรกมันขาวสวยเลยเขียนได้ทำอะไรทำนู่นทำนี่ได้พับได้ตัดได้แต่พอมันโดนเผาไหม้มันจะเป็นยังไงคะมันก็จะไหม้ดำเกลี้ยงเราเอามาใช้งานเหมือนเดิมได้ไหมคะเอามาเขียนมาพับมาตัดได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคุณสมบัติภายในของกระดาษเป็นไงเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในนั่นเองนะคะหรือในรูปเพิ่มเติมการเกิดสนิมนักเรียนเห็นการเกิดสนิมสนิมตัวนี้ทำให้เหล็กเป็นยังไงคะผุนะคะทำให้เหล็กผุเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดสนิมแสดงว่าโครงสร้างภายในของเหล็กเป็นไงมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรียกว่ามีการเปลี่ยนในส่วนของคุณสมบัติทางเคมีนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นภาพกลมๆมองออกไหมคะว่าคืออะไรมันคือส้มเน่าค่ะสองภาพนี้มันคือส้มแต่มันกำลังจะเน่าหรือมันเน่าไปแล้วส่วนนึงแต่ยังไม่หมดทั้งลูกนะคะส้มปกติถ้ามันปกติอยู่สดอยู่เราเป็นไงเรากินเรามีรสชาติใช่ไหมคะมีหวานมีอมเปรี้ยวนะคะมีกลิ่นของผิวที่อาจจะมีความหอมอยู่ในนั้นแต่พอมันเป็นส้มเน่าเป็นไงคะกลิ่นเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนและบางทีอาจจะมีเนี่ยลักษณะเห็นไหมคะมีเชื้อรามีวัสดุหรือมีสารแปลกปลอมเกิดขึ้นมาอีกแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถึงองค์ประกอบภายในจึงทำให้เห็นลักษณะของมันเปลี่ยนแปลงได้มากถึงขนาดนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการในส่วนของแสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสารทางกายภาพและทางเคมีนะคะทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือ

จำแนกสารนะคะในการจำแนกสารนะคะครูบอกว่าการที่เราจำแนกสารเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการจัดหมวดหมู่โดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆมันก็จะไปเข้าทักษะทักษะการจำแนกประเภทในบทแรกที่เราเรียนไปใช่ไหมคะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทักษะตัวหนึ่งชื่อว่าทักษะการจำแนกประเภทอันนี้ก็เหมือนกันเราจำแนกประเภทของสารนะคะสาเหตุที่เราต้องจำแนกเพราะว่าเราจะสามารถทำการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารนะคะได้ง่ายขึ้นสารที่มันมีคุณสมบัติเหมือนกันก็จะอยู่พวกเดียวกันสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันก็จะจัดไปอีกพวกหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ในการจำแนกเราต้องมีเกณฑ์ถูกไหมคะทุกครั้งของการจำแนกเราต้องมีเกณฑ์จำแนกสารเราก็ต้องมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะตัวนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการจำแนกโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์นะคะเหมือนภาพแรกที่ครูนักเรียนดูน้ำกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะภาพแรกเลยก่อนหน้านี้น้ำกับน้ำจิ้มเป็นไงมีลักษณะของเนื้อสารแตกต่างกันใช่ไหมคะแสดงว่าครูบ่งบอกที่จะให้นักเรียนได้ดูในส่วนของเนื้อสารตัวนี้นั่นเองนะเราจะใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารได้ออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือ1เรียกว่าสารเนื้อเดียวนะคะส่วน2เราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมระหว่างน้ำกับน้ำจิ้มเมื่อกี้ตกลงอะไรเป็นสารเนื้อเดียวอะไรเป็นสารเนื้อผสมพอจะดูออกไหมคะเก่งมากเลยค่ะสารเนื้อเดียวก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวนั่นก็คือน้ำใช่ไหมคะส่วนน้ำจิ้มก็จะโดนจัดเป็นสารเนื้อผสมเพราะนักเรียนมองเห็นเป็นไงหลายเนื้อนั่นเองนะทีนี้เรามาดูในทั้งสองส่วนเนี้ยทั้งสองชนิดเนี้ยทีละส่วนก็แล้วกันนะคะมาดูในตัวแรกก่อนก็คือสารเนื้อเดียวนะคะในสารเนื้อเดียวนะคะความหมายของมันนะคะก็คือสารที่มีลักษณะของเนื้อสารและสมบัติของสารตลอดทั้งมวลสารนั้นเหมือนกันนะคะมีลักษณะของเนื้อสารและสมบัตินะคะเหมือนกันตลอดทั้งมวลสารนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองอย่างไรก็เหมือนกันเราแยกไม่ออกนะคะเราเรียกว่าเหมือนกันตลอดทั้งมวลสารเช่นกลุ่มที่เป็นสารเนื้อเดียวได้แก่ธาตุสารประกอบสารละลายธาตุนี้พอจะรู้จักเพราะว่านักเรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมในครั้งที่แล้วแล้วสารประกอบนักเรียนรู้จักหรือยังสารละลายรู้จักไหมคะไม่คุ้นๆนะคะแต่ถ้าครูอธิบายแบบเขาเรียกว่าให้นิยามทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมยังไม่ได้ขอเรียนรู้เพิ่มเติมหนึ่งใช่ไหมคะนะคะในสารเนื้อเดียวเนี่ยก็จะแบ่งเป็นธาตุสารประกอบสารละลายนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าจะจัดหมู่อีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะตัวอย่างก่อนเช่นทองแดงตะกั่วลูกเหม็นน้ำเกลือน้ำตาลทรายน้ำกลั่นแอลกอฮอล์พวกนี้มองเป็นไงเคยเห็นในชีวิตประจำวันไหมคะเคยนะเดี๋ยวจะมีภาพตามท้ายมาเคยเห็นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนักเรียนเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะมวลของเนื้อสารเป็นไงเหมือนกันนะคะแล้วเราก็แยกไม่ออกว่าในนั้นมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างทั้งที่เราบอกว่าอาจจะมีธาตุมากกว่า1ตัวแต่เราแยกไม่ออกถูกไหมแสดงว่าสมบัติของสารตลอดทั้งมวลสารนั้นก็เหมือนกันด้วยนะคะเราจึงแยกมันไม่ออกนะคะอันนี้ก็ให้เห็นถึงลักษณะของเนื้อสารที่เป็นสารเนื้อเดียวแบบภาพรวมๆนะคะอันนี้มีทั้งน้ำในนั้นก็จะมีน้ำมันมีน้ำผึ้งมีน้ำอัดลมเห็นไหมคะพวกนี้นะแยกไม่ได้ว่าในน้ำอัดลมมีน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นเป็นชิ้นไม่เห็นเป็นอันแต่เห็นเป็นอะไรเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะในน้ำผึ้งจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไร C6H12O6 คาร์บอน C คาร์บอนใช่ไหมคะ C6H12 คือไฮโดรเจน O6 คือออกซิเจนมาเกาะกลุ่มกันอยู่เราแยกมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทั้งมวลสารจึงมีคุณสมบัติเหมือนกันแยกไม่ได้นะคะอันนี้กรณีที่เป็นของแข็งก็เหมือนกันนะคะหลายตัวเป็นของแข็งก็ยังสามารถมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวนะคะทองคำทองแดงเห็นไหมคะน้ำตาลเกลือพวกเนี้ยชีวิตประจำวันเราทั้งนั้นลูกกลมๆนี่ลูกอะไรคะลูกรีลูกเหม็นนะคะตัวนี้เอาไปไว้ไหน
เอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าไล่แมลงอะไรเหล่านี้นะคะป้องกันความชื้นนะคะมาดูในส่วนของสารเนื้อเดียวทีนี้สารเนื้อเดียวเรายังแยกออกเป็นตัวย่อยๆได้เป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนแรกเราจะเรียกมันว่าสารบริสุทธิ์นะคะส่วนที่2เรียกว่าสารละลายสารบริสุทธิ์นะคะมันคืออะไรในนี้บอกว่าครูแยกอีกสารบริสุทธิ์เนี่ยครูแยกเป็นธาตุกับสารประกอบเมื่อกี้สารเนื้อเดียวพูดแบบรวมๆใช่ไหมคะมีธาตุมีสารประกอบมีสารละลายตอนนี้ครูแยกจัดหมวดหมู่ในสารเนื้อเดียวอีกนะคะในสารเนื้อเดียวตกลงว่ามีสาร2ชนิดก็คือสารบริสุทธิ์กับสารละลายโดยในสารบริสุทธิ์จะมีธาตุและสารประกอบทีนี้เรามาดูในตัวสารบริสุทธิ์กันก่อนนะคะสารบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแยกองค์ประกอบด้วยวิธีการทางกายภาพได้อีกนะคะมีองค์ประกอบทางกายภาพเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีการทางกายภาพเขียนแบบนี้แสดงว่าทางเคมีแยกได้มั้ยเนี่ยทางเคมีอาจจะแยกได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันคืออะไรนะคะตัวอย่างของสารบริสุทธิ์ก็แยกมาจากตัวสารเนื้อเดียวอีกทีนึงแต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเห็นไหมคะก็จะมีส่วนของเหล็กทองแดงทองคำน้ำตาลออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือความหมายของสารบริสุทธิ์แต่ในตัวอย่างเหล่านี้มันก็จะไปครอบคลุม2 ส่วนเพราะว่าสารบริสุทธิ์มีแยกได้อีก2 ส่วนคืออะไรนะคะธาตุและสารประกอบนะคะตามที่ครูชี้ลูกศรให้เมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเหล่านี้ก็ยังคงรวมอยู่ในส่วนของธาตุและสารประกอบอยู่ร่วมกันครูแยกให้เห็นทีนี้ว่าธาตุเป็นยังไงสารประกอบเป็นยังไงธาตุนะคะลักษณะของสารบริสุทธิ์แยกเป็น2 ส่วนนะคะตามนี้ก็คือธาตุและสารประกอบตัวธาตุนักเรียนรู้จักไปแล้วเพราะเรียนไปแล้วนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะธาตุเนี่ยจะเป็นมีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่าเป็นอะตอมของธาตุเพียงธาตุเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ไม่สามารถแยกหรือสลายให้กลายเป็นธาตุตัวอื่นๆตัวย่อยหรือให้กลายเป็นสารตัวอื่นๆออกมาได้อีกไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางเคมีก็ตามนี่คือจุดของจุดสำคัญหรือจุดที่เป็นตัวจับว่าธาตุมีลักษณะแตกต่างกับสารประกอบอย่างไรนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวค่ะไม่สามารถแยกได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางเคมีก็ตามนะคะส่วนตัวของสารประกอบค่ะสารประกอบเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นธาตุตั้งแต่2ชนิดเป็นต้นไปมารวมกันนะคะเราเรียกว่ามาประกอบกันเราก็เลยเรียกมันว่าสารประกอบนะคะแล้วก็สมบัติของสารประกอบนะคะก็จะแตกต่างไปจากธาตุที่มารวมกันนั้นด้วยนะคะธาตุตัวแรกมีคุณสมบัติแบบหนึ่งตัวที่สองมีคุณสมบัติแบบหนึ่งมารวมกันตัวที่ได้เป็นตัวใหม่ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากธาตุทั้งสองตัวด้วยเดี๋ยวครูมีตัวอย่างของน้ำให้ดูนะคะนี้มาดูในส่วนของธาตุก่อนธาตุเนี่ยก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วอย่างที่บอกอันนี้ธาตุที่เป็นของแข็งนะคะยกตัวอย่างเช่นสังกะสีตะกั่วเงินมีอีกไหมคะมีอีกเยอะแยะมากมายมีทองแดงทองคำใช่ไหมคะเหล็กมีจุดๆๆไว้เป็นต้นใช้คำว่าเป็นต้นนะคะส่วนที่เป็นของเหลวเช่นตลอดบรมีนจุดๆๆใช่ไหมคะตอนนี้มีลักษณะของธาตุมีทั้ง3สถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งตอนนี้ครูไม่ได้แยกตามหมวดหมู่เนาะครูเอาโดยสถานะมานะคะเป็นก๊าซเช่นไนโตรเจนฮีเลียมออกซิเจนไฮโดรเจนพวกนี้ถือเป็นก๊าซนะคะเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นก๊าซทีนี้ถ้าครูพูดว่าอุ๊ยอาจารย์มีออกซิเจนมีนู่นมีนี่ขออนุญาตนะคะในนี้ก็จะมีธาตุที่นักเรียนต้องแก้ไขอยู่นิดนึงนะคะในนี้นักเรียนแก้ไขตามสไลด์ครูเลยนะครูเห็นจุดบกพร่องของสไลด์นิดนึงตัวนี้นะคะนักเรียนคะตรงตำแหน่งของไนโตรเจน
ถ้าครูเขียนเป็นเลข2ต่อท้ายแสดงว่าไนโตรเจนนี้มีองค์ประกอบของไนโตรเจนกี่ตัว2ตัวนะคะพอดีมีนักเรียนสังเกตเห็นและยกมือขึ้นมาเมื่อกี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะงั้นครูขออธิบายเพิ่มเติมเลยตรงนี้ถ้าเป็นธาตุจะต้องมีแค่ตัว N เพียงตัวเดียวถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนดีมากนะคะส่วนไฮโดรเจนเช่นเดียวกันออกซิเจนเช่นเดียวกันจะต้องมีแค่ O ตัวเดียวและ H ตัวเดียวถ้าครูใส่2ตัวแบบนี้นักเรียนอ่านหนังสือมาล่วงหน้านะคะแสดงว่าตรงนี้ครูใส่ไปผิดรูปแบบของธาตุตัวนี้จะกลายเป็นอะไรทันทีคะกลายเป็นสารประกอบนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแก้ไขตรงตำแหน่งของ N O และ H นะคะให้กลายเป็นตัวเดียวไม่มีเลข2ห้อยท้ายนะคะแก้ไขในสไลด์ให้ครูด้วยเลยนะคะนักเรียนแก้ในเอกสารของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูที่กำลังใช้ประยุกต์อยู่ก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้นักเรียนฟังด้วยนะคะผ่านไปเรามาดูในสารประกอบนะคะในสารประกอบที่ครูบอกว่าสารประกอบเนี่ยมันมีองค์ประกอบของธาตุอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะมารวมกันเราถึงจะเรียกว่าสารประกอบนะคะอย่างเช่นอะไรล่ะตัวอย่างสูตรเคมีของน้ำเห็นไหมคะน้ำเป็นสารประกอบเพราะว่าน้ำมีธาตุอะไรอยู่กับร่วมกับธาตุอะไรนี้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่ไหมคะมีธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนมีไฮโดรเจนกี่ตัวกี่อะตอมในนั้น2อะตอมเพราะให้ท้ายเลข2นะคะ2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมนะคะมารวมกันนะคะให้ดูในลักษณะของการรวมตัวด้วยถ้าจับเป็นอะตอมเป็นทรงกลมลักษณะนี้และเขียนสัญลักษณ์เข้าไปไฮโดรเจนนะคะจะมีเวลนอิเล็กตรอนเท่ากับ1ใช่ไหมในครั้งที่แล้วเราเรียนนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุตัวที่1ก็คือเวลนอิเล็กตรอนเท่ากับ1นะคะเสร็จแล้วออกซิเจนเนี่ยเป็นธาตุในหมู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมในหมู่ที่6ก็คือมีเวลนอิเล็กตรอนเท่ากับ6นะคะไฮโดรเจนมี1ออกซิเจนมี6ทีนี้การที่ธาตุมารวมตัวกันเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดพันธะนะคะตัวนี้นักเรียนอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของพันธะเคมีแต่ครูอธิบายง่ายๆว่ามันจะเกาะรวมตัวแล้วมีความเสถียรหรือว่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนรวมกันได้8ตัวถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะไฮโดรเจนมี1ถูกไหมคะออกซิเจนมี6เพราะฉะนั้น6จะต้องรวมกับ2ไฮโดรเจนเลยเป็นกี่ตัว2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นโมเลกุลของน้ำจึงมีไฮโดรเจน2ตัวและออกซิเจน1ตัวแบบนี้3ภาพก็แสดงว่า3โมเลกุลนะคะแล้วรวมกันเยอะๆมันก็จะกลายเป็นอะไรก็จะเป็นน้ำนะคะแม่น้ำนะคะแก้วน้ำน้ำที่อยู่ในแก้วเป็นผื่นน้ำให้เราเห็นเป็นลักษณะของน้ำทั่วๆไปนะคะเพราะตัวนี้จัดเป็นสารประกอบนะคะมาดูคุณสมบัติอย่างที่ครูบอกเวลาเอาธาตุตัวที่1มารวมกับธาตุตัวที่2แล้วกลายเป็นสารประกอบสารประกอบจะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากธาตุที่มาประกอบกันนั้นนะคะไฮโดรเจนคุณสมบัติของไฮโดรเจนค่ะเป็นแก๊สนะคะติดไฟได้ติดไฟถ้ามีก๊าซไฮโดรเจนอาจจะเกิดอยู่ใกล้ๆกับเชื้อเพลิงความร้อนอาจจะเกิดการระเบิดได้เพราะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นแก๊สที่ติดไฟได้นะคะแล้วก็จุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำนะคะส่วนออกซิเจนค่ะออกซิเจนเป็นแก๊สเหมือนกันค่ะออกซิเจนไม่ติดไฟนะคะแต่ช่วยให้ไฟติดก็คือเป็นองค์ประกอบในการเผาไหม้นั่นเองนะส่วนจุดเดือดจุดล้อมเหลวจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็ต่ำเหมือนกันนะคะสองตัวนี้แตกต่างกันตรงที่ตรงไหนตรงการติดไฟและการช่วยให้ไฟติดแต่พอมันรวมตัวกันไฮโดรเจน2ออกซิเจน1รวมกันเป็นโมเลกุลของน้ำเป็นไงคะโมเลกุลของน้ำน้ำมีสถานะเป็นของเหลวแตกต่างไปจากไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคุณสมบัติของน้ำใช้ทำอะไรใช้ดับไฟใช้ดับไฟตัวแรกติดไฟตัวที่2ช่วยไฟติดอ้าวตัวนี้กลายเป็นดับไฟแตกต่างนะคะเสร็จแล้วจุดเดือดจุดล้อมเหลวของน้ำเป็นไงสูงกว่าไฮโดรเจนและสูงกว่า
ออกซิเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตเห็นว่าสารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่นี้คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากตัวธาตุที่มารวมกันเป็นสารประกอบนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้เช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆสารประกอบก็จะมีคุณลักษณะแบบนี้ให้เห็นอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมในส่วนของสารประกอบนะคะของเกลือแกงนะคะเกลือแกงก็จะมีธาตุเป็นโซเดียมกับธาตุคลอรีนใช่ไหมคะตอนนี้มารวมกันกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกงนะคะน้ำตาลทรายเห็นไหมคะน้ำตาลทรายก็มีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะมารวมกันหลายโมเลกุลด้วยกันช่วยค่ะหลายอะตอมด้วยกันนะคะตอนนี้มี6 12แล้วก็6นะคะน้ำตาลทรายตัวนี้ก็คือน้ำตาลที่เราใช้ในครัวนั่นแหละนะคะเรียกว่าน้ำตาลซูโครสนะคะถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะก็มีธาตุหลายตัวมารวมกันนะคะคาร์บอนเป็นก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซแต่น้ำตาลทรายเป็นอะไรเป็นของแข็งนะคะอย่างเงี้ยก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งส่วนของสารละลายสารละลายก็ยังจัดอยู่ในสารบริสุทธิ์เหมือนกันใช่ไหมคะสารบริสุทธิ์มีธาตุมีสารประกอบแล้วก็อาจจะจัดอยู่ในสารเนื้อเดียวนะคะสารเนื้อเดียวซึ่งสารเนื้อเดียวก็จะมีธาตุมีสารประกอบ2ตัวเมื่อกี้ซึ่งจัดเป็นสารบริสุทธิ์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวของสารละลายตัวนี้นะคะลักษณะของสารละลายค่ะเป็นของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาละลายรวมกันแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะมีสัดส่วนขององค์ประกอบเหมือนกันตลอดทั้งสารละลายนั้นนะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะในนี้นะคะองค์ประกอบของสารละลายถ้าเราจะแบ่งมันบอกว่ามีสารบริสุทธิ์2ตัวใช่ไหมมารวมกันนะเราจะเรียกชื่อนะตัวองค์ประกอบเป็น2ส่วนก็คือตัวทำละลายกับตัวถูกละลายหรือบางหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนแค่คำว่าตัวละลายก็ได้นะคะว่าตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเขียนสั้นว่าตัวละลายก็ได้นะคะตัวเดียวกันทีนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะเราจะแยกได้อย่างไรว่าตัวไหนคือตัวทำละลายตัวไหนคือตัวถูกละลายนะเราก็จะมีเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อแยกสารละลายว่าตัวใดเป็นตัวทำละลายตัวใดเป็นตัวถูกละลายกรณีแรกนะคะสารที่มารวมกันเป็นสารละลายมีสถานะต่างกันสารที่มารวมกันเป็นสารละลายมีสถานะต่างกันสิ่งที่เราจะใช้พิจารณานะคะถ้าสารละลายมีสถานะเหมือนสารตัวใดในสารที่มารวมกันนั้นเราจะจัดสารตัวนั้นเป็นตัวทำละลายฟังทันไหมคะกรณีที่สารละลายนะคะมีสถานะมีสารที่มารวมกันเป็นสถานะต่างกันตัวสารละลายนั้นมีสถานะเหมือนสารตัวใดก่อนหน้านี้เราจะจัดสารตัวนั้นเป็นตัวทำละลายต้องดูตัวอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นสารละลายโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์คืออะไรแล้วเมื่อกี้เกลือแกงนะคะเกลือแกงนะคะจะถ้าเราเรียกว่าสารละลายแสดงว่าครูต้องเอาเกลือไปละลายกับอะไรคะละลายน้ำนะคะละลายน้ำเพราะครูเอาโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือของครูเนี่ยไปละลายในน้ำแล้วก็คนจนมันเป็นอะไรคะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมของเหลวตัวนั้นเราเรียกว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตัวสารละลายมันจะไปมีสถานะเป็นของเหลวซึ่งมันไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับน้ำหรือเกลือเหมือนกับน้ำสิเพราะว่ามันเป็นของเหลวใช่ไหมคะเราก็จะได้ตัวทำละลายกับตัวถูกละลายออกมาโดยใช้ของกรณีที่สารมีสถานะต่างกันสารละลายมีสถานะเหมือนสารตัวใดสารตัวนั้นจัดเป็นตัวทำละลายแสดงว่าสารเป็นของสารละลายเป็นของเหลวเหมือนน้ำน้ำจึงถูกจัดเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนโซเดียมคลอไรด์ก็จะกลายเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้เห็นภาพชัดๆเป็นน้ำเห็นไหมคะเกลือเป็นของแข็งน้ำเป็นของเหลว
เมื่อผสมกันกลายเป็นน้ำเกลือเราเรียกว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะคะนักเรียนสังเกตน้ำเกลือเหมือนกับสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำนะคะเราก็เลยได้น้ำเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือกลายเป็นตัวถูกละลายนะคะและตัวนี้เรียกว่าสารละลายเห็นชัดขึ้นนะคะทีนี้มาดูอีกนิดนึงในกรณีนะคะที่สองก็คือสารที่มารวมกันเป็นสารละลายมีสถานะเดียวกันในกรณีแรกเนี่ยคนละสถานะกันนะแต่กรณีที่สองเนี่ยสารที่มารวมกันมีสถานะเดียวกันสิ่งที่เราจะใช้พิจารณานะคะสารที่มีปริมาณมากเราจะจัดเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน้อยเราจะจัดเป็นตัวถูกละลายข้อนี้จะดูง่ายขึ้นเพราะว่าสถานะมันเหมือนกันเราดูอะไรได้เลยดูที่ปริมาณของสารได้เลยถูกไหมคะนะคะดูที่ปริมาณของสารได้เลยตัวไหนมากก็เป็นตัวทำละลายตัวไหนมีน้อยกว่าก็เป็นตัวถูกละลายตัวอย่างค่ะแอลกอฮอล์ที่เราใช้ฆ่าเชื้อโรครู้จักใช่ไหมตัวนี้จะประกอบด้วยเอทานอล 70% น้ำ 30% เพราะนั้นเราจะเรียกว่าแอลกอฮอล์มีความเข้มข้น 70% นะคะตัวทั้ง2ตัวเนี้ยเอทานอลกับน้ำมีสถานะเหมือนกันคือของเหลวของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มากกว่าจึงจัดเป็นตัวทำละลายเอทานอลมี 70% มากกว่าถูกไหมคะก็เลยโดนจัดเป็นตัวทำละลายส่วนน้ำมี 30% น้ำก็เลยถูกจัดเป็นตัวถูกละลายยากไหมคะแบบนี้ไม่ยากนะคะเห็นเป็นรูปร่างนิดนึงเอทานอลเป็นของเหลวน้ำก็เป็นของเหลวกรณีที่สาร2ตัวเป็นของเหลวเหมือนกันสารละลายยังไงมันก็กลายเป็นของเหลวแน่นอนอยู่แล้วนะคะนักเรียนจะไม่สามารถดูสถานะสุดท้ายได้แต่นักเรียนดูจากปริมาณของสารได้เลยนะคะสารตัวที่มีมากกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายสารตัวที่มีน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายนะคะผลสุดท้ายก็คือตัวรวมเรียกว่าสารละลายเช่นเดิมนะคะไม่ยากนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสารละลายที่มีสถานะเดียวกันอันนี้กรณีที่มันเป็นของแข็งนะของแข็งมารวมกันก็ได้เช่นฟิวนะคะฟิวไฟฟ้าที่เป็นฟิวลวดฟิวเส้นเนี่ยนะคะที่เรามองเห็นอยู่ตามภาพนะคะจะมีองค์ประกอบของฟิวอยู่ที่บิดมัด 50% ตะกั่ว 25% แล้วก็ดีบุก25% ไม่จำเป็นต้องมีแค่2องค์ประกอบใช่ไหมมีสารมากกว่า2ตัว3ตัวมารวมกันก็ได้แต่มันกลายเป็นอะไรสารเนื้อเดียวนะคะแล้วก็แยกไม่ออกในนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นสารละลายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในฟิวไฟฟ้าอะไรจะถูกจัดเป็นตัวทำละลายคะตัวนี้ปริมาณดูง่ายเลยบิสมัสนะคะมี 50% ก็ถูกจัดเป็นตัวทำละลายส่วนตัวถูกละลายมีกี่ตัวถ้ามันมีมากกว่า1ตัวที่มีมากสุดเป็นตัวทำละลายตัวที่น้อยลำดับลงไปจะกี่ตัวก็ตามจะถูกจัดเป็นตัวถูกละลายทั้งหมดนะคะจะกลายเป็นตัวถูกละลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นตะกั่วและดีบุกจึงถูกจัดเป็นตัวถูกละลายนะคะอีกตัวนึงในเนื้อสารตัวนี้เป็นสารเนื้อผสมก่อนหน้านี้เราบอกว่าสารแบ่งตามลักษณะเนื้อสารได้2ประเภทใช่ไหมเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้านะคะทั้งสารบริสุทธิ์ซึ่งมีทั้งธาตุและสารประกอบแล้วก็สารละลายตรงนั้นจัดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดนะคะสารเนื้อเดียวทั้งหมดส่วนที่จะพูดต่อไปก็คือเป็นลักษณะของสารเนื้อผสมนะคะซึ่งตัวเนี้ยไม่จบในตอนนี้เราจะไปต่อในตอนหน้าด้วยเพราะฉะนั้นมาดูเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเนื้อผสมนิดนึงก่อนนะคะลักษณะของสารเนื้อผสมค่ะความหมายของสารเนื้อผสมเป็นสารที่มีลักษณะเนื้อของสารและสมบัติของสารไม่เหมือนกันตลอดทั้งมวลสารนั้นและสามารถที่จะมองเห็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ตรงกันข้ามกันกับสารเนื้อเดียวใช่ไหมสารเนื้อเดียวต้องมี
เนื้อสารและสมบัติของสารเหมือนกันตลอดทั้งมวลสารอันนี้ตรงกันข้ามเลยนะคะไม่เหมือนกันตลอดทั้งมวลสารและสามารถมองเห็นองค์ประกอบที่

ต่างกันเรียกว่าสารเนื้อผสมนะคะตัวอย่างเช่นน้ำโคลนในนี้มีภาพนะคะอาจจะไม่ตรงกับตัวยกตัวอย่างเพราะเดี๋ยวมีภาพเพิ่มเติมอีกนะน้ำโคลนส้มตำน้ำกะทิลอดช่องจุดๆๆบลาๆไว้นะคะมีอะไรเนี่ยนอกจากตัวที่เขียนข้างบนมีอะไรอีกนี่คอนกรีตใช่ไหมคะอันนี้ภาพนี้จะเป็นดินผสมแกลบผสมขี้เถ้าซึ่งอาจจะมองเห็นหลากหลายสีและเป็นเม็ดๆอยู่ในนั้นนะคะส่องใกล้ๆถึงจะแยกออกนะแต่ถ้าเราจับอยู่เป็นไงเราก็สามารถมองเห็นมันได้เลยนะคะอันนี้เป็นสารเนื้อผสมไหมคะเป็นสารเนื้อผสมเหมือนกันนะคะนักเรียนแยกออกไหมว่าในนั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้างถ้าเรียนผ่าเที่ยงนะคะตอนนี้น่าจะหิวหน้าดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ลักษณะของสารเนื้อผสมก็คือไม่เป็นเนื้อเดียวมองเห็นและแยกออกนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดยำนะคะลดช่องน้ำจิ้มนะคะเอาไว้จิ้มกับยำเนาะคงจะอร่อยเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือสารเนื้อผสมแต่จริงๆแล้วสารเนื้อผสมเนี่ยยังมีอีกนะคะจะมีแบบเนื้อละเอียดเนื้อมวลเล็กเนื้อมวลใหญ่เนื้อที่สามารถเอาไปทำการทดลองแล้วเห็นรูปแบบของสารแตกต่างกันเป็นทั้งคอลลอยด์เป็นทั้งอิมัลชั่นแต่เหล่านั้นถ้าเรียนวันนี้ไม่จบค่ะเพราะฉะนั้นครูค้างไว้แค่ลักษณะของสารเนื้อผสมตัวนี้นะคะให้เห็นแค่สารลักษณะสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมมีความแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนเพิ่มเติมในครั้งหน้าในเรื่องของสารเนื้อผสมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปเนื้อหากันนิดนึงเราได้ในส่วนของความหมายของสสารและสารถูกไหมคะสสารเป็นขนาดใหญ่ต้องการที่อยู่ถ้าเป็นสารหมายถึงองค์ประกอบที่อยู่ในสสารซึ่งอาจจะมีมากมีน้อยมี1องค์ประกอบ2องค์ประกอบ3องค์ประกอบแล้วแต่มารวมกันอยู่ในนั้นนะคะเพราะสารจึงจัดเป็นคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าชัดเจนกว่าตัวที่เป็นสสารนะคะนั่นคือสารและสสารแล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพทางกายภาพคือภายนอกไม่เกี่ยวกับโครงสร้างหรือองค์ประกอบภายในไม่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีองค์คุณสมบัติทางเคมีเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและเกี่ยวกับโครงสร้างภายในถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีโครงสร้างภายในจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของเนื้อสารถูกไหมคะสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมในเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นักเรียนก็จะมีแบบหัดเกี่ยวกับการแยกชนิดของสารในส่วนของสารเนื้อเดียวก่อนนะคะในส่วนของสารเนื้อเดียวแล้วก็ระบุตัวทำละลายกับตัวถูกละลายของสารละลายด้วยอีกใบงานหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดิมค่ะฝากคุณครูนะคะเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในขณะนี้ในห้องคุณครูด้วยเช่นกันนะคะของคุณครูนะคะก็วันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะ @line 0849756007แล้วก็ติดตามหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่subun_@hotmail.com นะคะหมดเวลาเพียงแค่นี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
1: การคูณถึงสวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
4: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
5: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
1: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะเชิญเพื่อนๆ เข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
7: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go

0: องกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
1: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: สัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
1: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับ1กับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
0: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
0: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

วัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการชีพนักบินชาวจุดทิศมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3ใช่ไหมครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะฮะหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวน

หุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการ

สายนะครับนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทําการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้ก็ต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทําให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับนะครับให้ทําการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ต้องการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนเวลาเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงนะทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทําไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทําการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้ออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัววีนซีได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัววีนซีนะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆเราปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่
ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดำออกอย่างเดียวนะครับ

นะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นทองแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับหัว BNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากรึบนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทำการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทำการบีบแต่ตอนนี้ที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัวมีซีในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นชิวที่ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณและนำสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับเราเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว BNC นะครับแล้วก็ทําการกระเทปเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว BNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนําที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับเราก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้

ดูว่าเมื่อต่อเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทำไปต่อทีนี้นะครับผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทำการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทำการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตเข้าไปเพื่อเป็นการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนำที่เราปอกไว้ในส่วนที่สองเราก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยแต่นั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตําแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัว2หัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการในต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเนี่ยทำไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วย

กันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทำการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับพูดนะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์กตําแหน่งนะครับมาร์กตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปแล้วก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี่ละนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลอะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับ

เราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวนึงคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F-type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทำการนะครับปลอกสาย BNC นะครับสาย RG6 นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับหนึ่งเซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ทุนเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่ยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนำสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนำนะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับเ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอ้ตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดๆแล้วเนี่ยนะครับมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F-type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปอกสายเข้า F-type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำการปอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับปอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตัวนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวเมียก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญาณ RJ6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RJ6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทำงานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วเราทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดู

ว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้ทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เราเข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องจอปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องจอปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาพวกมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP หนึ่งก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัว T มี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

对对。那也行吧。

เพื่อนไม่ใช่ว่าคนไทยจริงๆอ่ะสังเกตคนฝรั่งมันไม่แต่ถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับถุงน่าจะได้ขาดไม่ได้ขาดที่ขาดเลยขาดที่หนึ่งครับด้วยที่ขาดคนที่นั่นขาดคนที่ไม่สมบูรณ์หรือแบบขาดคนที่ขาด
2: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งหรือแบบเป็นแค่ตรงนั้นที่เป็นแต่พอเราพอดีเจอแค่ที่เกี่ยวแล้วเราแยกแล้วก็เ
1: ป็นตอนจนเป็นจุดทำให้ดูที่ออกไปไม่ได้ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
2: อยากจะเยอะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้าม

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแพทนะคะครูหัตถยาวริภาคะค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะที่นี่คือห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำขนมกลีบลำดวนกลีบลำดวนนะคะซึ่งเป็นขนมไทยโบราณนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่มักจานิยมนะคะใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะแล้วก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ไทยโบราณเลยสืบเนื่องมาจากในวังนะคะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดเป็นงานฝีมือนะคะขนมกลีบลำดวนหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะเป็นขนมกลีบลำดวนแบบนี้นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาจะมีลักษณะหอมควันเทียนนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นกลีบเหมือนดอกลำดวนจริงๆกลีบลำดวนนะคะสามารถเป็นขนมสำหรับทานเล่นได้เนื้อลักษณะเขาจะคล้ายๆกับคุกกี้นะคะเป็นลักษณะเบาซึ่งในอีพีอื่นเราก็จะมีเป็นขนมทานเล่นหรือว่าเป็นอาหารว่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ติดตามไปด้วยอาหารว่างนะคะถ้านักเรียนได้รู้จักแล้วก็ลองทานกันทั่วไปก็จะมีหลากหลายนะคะมีสแน็คต่างๆนะคะแต่เราจะมาพูดถึงขนมไทยนะคะที่นักเรียนบางท่านบางคนนะคะหรือว่าผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะหรือว่าเคยทานแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อซึ่งมันเป็นขนมแบบโบราณนะคะเราก็จะนำขนมโบราณเหล่านี้นะคะกลับมาประยุกต์ใช้แล้วก็มานำเสนอให้กับคนรุ่นใหม่ๆนะคะได้บริโภคได้ทำความรู้จักขึ้นว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรส่วนผสมของการทำกลีบลำดวนนะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซึ่งถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่บ้านสามารถ

ที่จะทำตามได้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเริ่มแรกละกันนะคะเดี๋ยวครูจะแนะนำวัตถุดิบส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะที่นำมาใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็ไปเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะ

เราจะใช้เป็นน้ำมันพืชสุดท้ายจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็พิเศษนะคะที่จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับกลีบดำรงของเราก็คือเกลือค่ะเกลือเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะคะส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะที่คุณครูใช้เป็นแป้งสาลี2ชนิดนะคะโดยทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์เลยแต่ว่าเราจะเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความเบาเพิ่มความนุ่มนวลให้กับกลีบลำดวนของเราโดยการใช้แป้งบัวแดงซึ่งแป้งบัวแดงนะคะจะมีลักษณะเบานะคะแป้งบัวแดงจะมีลักษณะเบาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทำเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะร่อนส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในอ่างซึ่งวันนี้นะคะที่สังเกตนักเรียนสังเกตเห็นมีหลากหลายสีโดยทั่วไปเขาจะใส่เป็นสีผสมอาหารแต่ว่าวันนี้นะคะที่ครูใช้ครูจะใช้เป็นตัวผงฟักทองนะคะเราจะใช้เป็นผงฟักทองเป็นส่วนผสมที่เป็นผงใส่ลงไปแทนที่เป็นสีผสมอาหารเนื่องจากว่าครูไม่อยากให้เราสัมผัสกับแป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวครูจะแนะนำในเทคนิคถัดไปอีกทีนึงว่าทำไมถึงไม่ใส่เป็นหยดสีลงไปเริ่มแรกนะคะเราจะทำเป็นตัวสีขาวก่อนนะคะเป็นแป้งสาลีนะคะต่อมานะคะแล้วก็ร่อนพร้อมลงไปเลยร่อนพร้อมกันเลยนะคะเป็นแป้งบัวแดงนะคะแป้งบัวแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะอันนี้ในส่วนของสีขาวนะคะแล้วเราก็ร่อนนะคะที่เราร่อนแป้งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยกระจายตัวนะคะแล้วก็ช่วยกรองสิ่งสกปรกนะคะทำให้กลีบลำดวนของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเนื้อเบานะคะเราสามารถใช้หลังมือของเรานะคะถ้ามันเป็นเม็ดแป้งนะคะเราก็ใช้หลังมือของเรานะคะเกลี่ยเขาให้ทั่วกันได้เลยนะคะแป้งสาลีที่ใช้เป็นบัวแดงเพราะว่าเขามีกลูเตนนะคะมีปริมาณของกลูเตนเนี่ยเป็นปริมาณน้อยนะคะต่อไปนะคะครูจะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่มือใส่เกลือลงไปนะคะหยิบมือนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะต่อมาก็เดี๋ยวเราจะร่อนนะคะในส่วนผสมของตัวสีเหลืองนะคะที่เราจะทำใช้เป็นผงฟักทองเลยกันทำไปพร้อมกันเลยนะคะนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เลยก็ได้นะคะจะปรับเป็นใช้เป็นแป้งบัวแดงทั้งหมดเลยหรือว่าบางสูตรนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นแป้งเค้กเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ให้มีปริมาณกลูเตนที่มันน้อยลงนะคะเราจะไม่ใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะหรือว่าแต่ถ้าใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ไปเลยอาจจะทำให้กลีบลำดวนของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะที่แข็งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแป้งที่มีลักษณะปริมาณกลูเตนน้อยลงนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ผงฟักทองนิดหน่อยนะคะผงฟักทองวันนี้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะหรือว่าเป็นผงบิดรูทต่างๆที่เป็นผงสมุนไพรสามารถใช้แทนได้นะคะในอัตราส่วนเท่ากันค่ะหลังจากที่เราใส่ผงฟักทองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะต้องร่อนก่อนตวงทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีจะป้องกันไม่ให้น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเกาะตัวกันหรือว่าจากที่เกาะตัวกันที่มันชื้นๆอยู่นะคะก็จะทำให้กระจายตัวเข้ากันกับแป้งได้ดีค่ะ
หลังจากเราได้ทั้งสองอันผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืช

นะคะเราจะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งทำไมเราถึงใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเดิมทีในโบราณจริงๆจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะขนมเป็นที่นิยมหลากหลายนะคะเพื่ออิสลามนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเฉพาะนักเรียนสามารถเปลี่ยนใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะได้เลยนะคะทีนี้ตอนที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะไม่นวดให้เขาแน่นจนเกินไปเราจะเหมือนคุ้ยนะคะใช้มือนะคะทำให้เข้ากันในลักษณะของเม็ดทรายนะคะแล้วเราก็จะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้ขนมกลีบลำดวงของเรานะคะมีลักษณะแน่นนะคะเราก็พยายามตะล่อมแป้งคนให้เข้ากันนะคะเราจะนวดจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่แยกจากกันนะคะแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะในส่วนผสมของฟักทองเราก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เริ่มจะได้แล้วนะคะเราก็จะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะอย่างนี้นะคะก็คือลักษณะที่ไม่ติดกะละมังอ่างผสมของเราแล้วนะคะเสร็จแล้วระหว่างนวดนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณสัก10 นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยนะคะเขาได้ดูดซึมกับส่วนตัวของไขมันนะคะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพักไว้แล้วเราจะไปทำส่วนของฟักทองกันนะคะอีก1 กะละมังนะคะต่อมานะคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะ

ฟักทองอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะถ้ามีใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะผงบีทกรูต่างๆสามารถใช้แทนกันได้นะคะในอัตราส่วนเดียวกันนะคะหรือในส่วนของไขมันนะคะถ้าจะใช้เป็นน้ำมันหมูหรือบางสูตรอาจจะใช้เป็นไขมันทานเช่นเนยขาวนะคะก็สามารถนำมาเป็นสูตรแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็จะนวดไปนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องนวดนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเนียนนะคะแค่ปั้นเป็นก้อนได้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะทั้งสองกะละมังถ้าอ่างผสมนะคะไว้สักประมาณ10 นาทีนะคะแล้วก็จะนำทั้งสองสีนี้นะคะมาปั้นก้อนนะคะแล้วก็จะชั่งเป็นน้ำหนักที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะมาตัดแบ่งนะคะให้เป็นตัวส่วนของกลีบดอกลำดวนนะคะหลังจากที่เรานะคะได้พักแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะซึ่งน้ำหนักที่หูจะปั้นวันนี้นะคะก็คือเราจะชั่งน้ำหนักทั้งหมด7 กรัมที่เราจะอบวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้านะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้อบเราจะอบที่ไฟ150 องศานะคะวิธีการปั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงวิธีการปั้นแบบปั้นกลีบลำดวนนะคะปั้นอย่างไรให้ขนมออกมาไหม้เนื้อหนักจนเกินไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้แป้งนะคะเราก็จะหยิบแป้งมากะแป้งมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นนะคะนักเรียนจะทำวิธีการบีบตัวเข้าหากันก็ได้หรือนะคะเราจะปั้นโดยใช้ฝ่ามือคลึงนะคะค่อยๆคลึงนะคะแต่ว่าตอนที่เราคลึงเราจะไม่คลึงนานจนเกินไปนะคะเพราะว่ามือเราก็มีไอความร้อนด้วยนะคะมันจะทำให้แป้งเราแฉะนะคะแล้วก็ขนมของเราก็จะแข็งนะคะแล้วนักเรียนก็ชั่งถ้าเราไม่ชั่งนะคะเราทำที่บ้านไม่มีตาชั่งนักเรียนก็กะให้เท่าๆกันนะคะโดยที่นักเรียนอาจจะทำเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็ตัด

ให้ขนาดชิ้นเท่ากันก็ได้นะคะค่ะวิธีการนะคะก็จะทําได้2ลักษณะนะคะค่ะสีเหลืองนะคะเป็นผงฟักทองก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ทําคล้ายๆกันเลยนะคะวิธีการก็คือจะหยิบแป้งขึ้นมานะคะในส่วนของสีเหลืองนะคะเราจะหยิบแป้งขึ้นมาเหมือนกันนะคะอย่างนี้ในขนาดเท่ากันนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้ฝ่ามือมากนักนะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะพอถึงขั้นตอนการคลึงเราก็ใช้มือนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะค่อยๆคลึงนะคะค่อยๆคลึงแป้งนวดแป้งนะคะแต่ว่าเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าแป้งแตกนะคะมันยังไม่เข้ากันดีนะก็ใช้ค่อยๆใช้มือนะคะบีบเข้าหากันเล็กน้อยนะคะแล้วนั่นก็นำไปชั่งดูว่าน้ําหนักที่เราชั่งน้ําหนักนะคะเพื่อที่จะให้กลีบลำดวนนะคะเวลาอบออกมาแล้วนะคะมีกลีบดอกที่ขนาดเท่ากันนะคะเวลาที่เราจัดเรียงนะคะหรือเวลาที่เราอาจจะทำขายนะคะก็ดูน่าทานนะคะค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะถ้าเป็นลักษณะมันยังไม่ค่อยกลมนะคะมันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็ใช้ตรงฝ่ามือเราค่อยๆคลึงไปได้นะคะคลึงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องนานมากนะคะพอเห็นเขาลักษณะกลมแบบนี้นะคะก็โอเคแล้วนะคะก็จะประมาณ7-8กรัมนะคะที่เราชั่งนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราปั้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเกิดความชํานาญนะคะก็จะสามารถกะปริมาณได้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวถ้าใครไม่มีผงนะคะที่เป็นผงจากธรรมชาตินะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารก็สามารถใส่ได้ในขั้นตอนหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําแป้งที่เรานวดแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพักแป้งเราก็นําสีผสมอาหารที่เราชอบนะคะมาหยดลงไปในแป้งนั้นๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนวดนะคะให้เข้ากันค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเทคนิคของกลีบลำดวนเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะแค่ให้เขาร่อนออกจากภาชนะนะคะไม่เกาะติดจากภาชนะก็พอแล้วค่ะจริงๆกลีบลำดวนนะคะเป็นขนมที่ฝีมือนะคะเป็นขนมงานฝีมือเพราะว่าทุกชิ้นจะต้องผ่านการปั้นด้วยมือนะคะแล้วก็การนํากลีบเกสรมาติดกันนะคะเราก็ต้องใช้มือในการทําเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับงานที่ทํานะคะถ้าหลังจากเวลาว่างหรือว่ามีวัตถุดิบเพียงพอนะคะกลีบลำดวนก็เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้รับประทานกับน้ําชาจะเป็นชายามบ่ายก็ได้หรือว่าเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวก็ได้สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะหลังจากที่เราได้ตัวของกลีบแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ของเกสรนะคะตัวเกสรเราก็จะใช้เป็นทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะก็คือนักเรียนก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้เป็นลักษณะของเป็นเส้นนะคะเพื่อที่จะง่ายในการทําเกสรนะคะก็คือทําให้เป็นเส้นยาวๆนะคะค่อยๆบีบเข้าหากันนะคะหรือนักเรียนจะใช้มือคลึงก็ได้นะคะเป็นเส้นหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะใช้กรรไกรใช้มีดนะคะหั่นให้เป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถทําได้ง่ายๆโดยการแบ่งนะคะแป้งออกมาทีละชิ้นนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะทําให้มันเป็นรูปทรงกลมแต่นะคะถ้ามันไม่กลมนักเรียนก็คลึงนะคะใช้ฝ่ามือคลึงเหมือนกันเบาๆนะคะคลึงลักษณะเดียวกันกับตอนที่คล้ายๆเราทำบัวลอยนะคะเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงกลมนะคะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะหลายๆเม็ดนะค่ะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะสำหรับสีเหลืองแล้วก็สีขาวเหมือนกันนะคะเกสรไม่จำเป็นต้องใหญ่มากจนเกินไปนะคะให้สามารถนำไปใส่ตรงกลางของกลีบลำดวนได้นะคะของกลีบดอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสีขาวด้วยนะถ้าที่บ้านใครมีสีผสมอาหารนะคะหรือ

สามารถเลือกใส่สีผสมอาหารนะคะที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าสีผสมอาหารที่ใช้ส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมสีฉูดฉาดนะคะเนื่องจากว่ากลีบลำดวนเนี่ยเราทำเรียนแบบของธรรมชาตินะคะเป็นกลีบดอกไม้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สีที่มันเข้มจนเกินไปนะคะตัวกลีบลำดวนนะคะสีของกลีบลำดวนจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลนวลนะคะวันนี้ครูก็เลยเลือกใช้เป็นผงฟักทองนะคะแล้วก็เป็นแป้งธรรมดานะคะไม่ผสมสีเพื่อที่เราจะได้เป็นสีต้นตำรับนะคะสีต้นตำรับแต่เดิมนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทาแป้งนะคะแล้วก็ในขณะที่เราทำแป้งนะคะถ้านักเรียนไม่มีคนช่วยปั้นนะคะเราก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะคลุมปิดไว้หรือเราจะใช้เป็นพลาสติกแรปนะคะสำหรับห่ออาหารมาคลุมภาชนะของเราไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเลือกแป้งนะคะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะโดยวิธีการเลือกส่วนใหญ่แป้งเราก็ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราไปซื้อแป้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดูวันหมดอายุแล้วก็ที่สำคัญต้องเลือกให้ถูกกลุ่มงานที่เราจะซื้อนะคะถูกกลุ่มงานที่เราจะซื้อถ้าเราจะใช้แป้งนะคะอย่างแป้งทำขนมปังนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อแป้งขนมปังนะคะเพราะว่าแป้งขนมปังนะคะเขาต้องการแรงเหวี่ยงแรงอัดนะคะให้แป้งที่มีปริมาณกลูเตนนะคะเขาชอบการเหวี่ยงอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแป้งอย่างนี้ที่ครูใช้นะคะแป้งบัวแดงแป้งเค้กนะคะก็จะไม่ค่อยชอบการสัมผัสมากนักวิธีการเก็บรักษาแป้งหลังจากที่เรานะคะเปิดใช้งานนะคะเราก็เก็บใส่กล่องที่มีภาชนะปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ไม่ให้มันสัมผัสอากาศนะคะเพราะว่าถ้าอากาศเนี่ยเข้าไปในถุงแป้งของเราแล้วนะคะก็จะทําให้แป้งของเราเนี่ยเหมือนเสียสภาพนะคะใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนเดิมนะคะในจากที่เราเปิดถุงมาแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะถ้าเป็นในส่วนของไขมันที่แนะนำไปแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนอยากจะลองใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะนักเรียนก็นำส่วนผสมของกากหมูหนังหมูนะคะมาเจียวนะคะให้มันหมูมีมันหมูออกมานะคะแล้วก็นำส่วนนั้นพักให้เย็นเสร็จแล้วก็สามารถนำมาใช้ในส่วนผสมได้เดี๋ยวเราจะต้องนำแป้งของเรานะคะไปตัดเป็นกลีบนะคะกลีบลำดวนถ้าเป็นกลีบดอกไม้จริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด6กลีบด้านในด้านนอก3กลีบแล้วก็จะประกอบไปด้วยด้านในอีกเป็นกลีบซ้อนด้านในนะคะอีก3กลีบวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นเกสรคนละสีกันนะคะแล้วก็เป็นกลีบด้านนอกเราจะหั่นเป็น3กลีบนะคะเราได้ปั้นนะคะในส่วนของตัวกลีบนะคะแล้วก็ตัวเกสรไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเข้าสู่กระบวนการของการหั่นทําเป็นกลีบดอกนะคะตัวนี้เป็นสีฟักทองนะคะนักเรียนก็หั่นได้เลยนะคะใช้มีดหั่นเราจะผ่าไปทั้งหมดเป็นผ่า4นะคะเราจะผ่า4นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํา3ชิ้นนะคะเป็นกลีบจำนวน3กลีบนะคะเอาไปต่อให้มันเป็นชิ้นเป็นดอกนะคะอย่างนี้นะคะวางลงไปนะคะแล้วก็นำอีกอันหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะโชว์เราจะโชว์สันกลีบนะคะค่ะวางลงไปบนถาดถาดนี้เป็นถาดที่ทาไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทาไขมันแบบบางนะคะเราจะไม่ทาหนาหรือจนเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาอบเนี่ยนำเข้าอบแล้วนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยเมื่อโดนความร้อนมันก็จะละลายนะคะเป็นไอออกมานะคะมันจะทำให้ขนมของเราเนี่ยตัวกลีบดอกมันบานออกนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับคุกกี้เราจะไม่ทาเยอะนะคะอันนี้กลีบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะดอกต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ผ่าทั้งหมดเป็นผ่า4นะคะแล้วเราก็นำกลีบนะคะไปวางเชื่อมติดกันอย่างเบามือนะคะตรงนี้เราจะไม่กดเขา

แรงมากนะคะให้เขามีลักษณะของเป็นกลีบดอกลำดวนอยู่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้กลีบเขาบานออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อเขาโดนความร้อนเนี่ยในส่วนของตัวแป้งนะคะที่ส่วนผสมเราที่มันมีไขมันอยู่แล้วนะคะเมื่อโดนความร้อนนะคะเขาก็จะบานออกนะคะในเดี๋ยวในเตาเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะบานออกนะคะค่ะผ่าสีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํากลีบนะคะไปวางเรียงไปเรียงซ้อนกันไปนะคะอันนี้ก็อย่าวางจนชิดจนเกินไปนะคะให้เขาเหลือพื้นที่นะคะในตรงกลางที่เขาจะไม่ฟูขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวกลีบดอกเขาจะบานออกมานะคะเราจะไม่ให้เขาชิดกันจนเกินไปนะคะค่ะนี่นะคะติดถ้าในตัวของเกสรนะคะเราจะใช้เป็นในตัวส่วนของไข่ขาวนะคะซึ่งเดิมทีในส่วนของตัวกลีบถ้านักเรียนกลัวมันไม่ติดกันนักเรียนสามารถนําน้ำมันพืชมาแต้มก็ได้นะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเกสรนะคะที่มันจะไม่ติดกับตัวกลีบดอกครูก็เลยเลือกใช้เป็นในส่วนของไข่ขาวนะคะนำมาแต้มตรงกลางนะคะแต้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะครูจะทำให้ดูนะคะใช้ปลายช้อนก็ได้นะคะหรือใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะแต้มลงไปนะคะเบาๆนะคะแล้วก็นะคะวางเกสรลงไปแล้วก็กดเล็กน้อยนะคะนะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวกลีบข้างในนะคะเดี๋ยวเราทำตรงดอกไม้ให้เสร็จก่อนนะค่ะก็ในส่วนของขนมกลีบลำดวนนะคะที่บอกว่าเป็นของว่างรับประทานกับชายามบ่ายนะคะนอกเหนือจากเราทำทานที่บ้านแล้วนะคะการเราสามารถสร้างอาชีพสร้างเป็นอาชีพของเราได้โดยที่เราใช้พื้นที่ในบ้านเรานะคะเป็นการผลิตนะคะขนมเล็กๆนะคะอาจจะรับเป็นพรีออเดอร์มานะคะแล้วเราก็มาใช้พื้นที่ในบ้านของเรานะคะในการอบขนมโดยที่วัตถุดิบไม่ยุ่งยากขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็มีขายของเราโดยการผสมสมุนไพรต่างๆนะคะหรือสีสันที่น่าทานนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของไทยเราไทยโบราณนะคะก็คือการอบควันเทียนด้วยนะคะเราก็จะเพิ่มเอกลักษณ์ตรงนี้ไปให้กับคนซื้อนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะถ้านักเรียนอยากจะทำขายนะคะนักเรียนก็สามารถนำสูตรนะคะที่ได้เรียนในวันนี้ไปทดลองทำเกาะทำกินที่บ้านแล้วนักเรียนสามารถนำตรงนี้นะคะไปสามารถสร้างเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมของนักเรียนได้นะคะ

ตัวกลีบดอกสีขาวนะคะเราจะใช้เกสรเป็นสีเหลืองนะคะเราใช้ไข่ขาวนะคะแต้มลงไปนะคะตรงกลางนะคะแต่ว่าไม่ต้องแต้มเยอะนะคะนักเรียนไม่ต้องแต้มเยอะนะคะตรงนี้แต้มให้เขาตัวเกสรเชื่อมกันกับตัวกลีบดอกนะคะถ้านักเรียนไม่บางคนนะคะก็อาจจะแต้มเป็นไข่แดงตรงนี้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นลวดลายธรรมดานะคะค่ะแล้วก็นำเกสรของเรานะคะที่เราปั้นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็นักเรียนก็กดเล็กน้อยนะคะค่ะอย่างนี้นะคะกดเล็กน้อยหลังจากที่เราใส่เกสรทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการตัวบั้งนะคะตรงเกสรนะคะให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลีบลำดวนจริงๆนะคะค่ะสำหรับตอนที่เราใส่เป็นเกสรด้านในเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มีดนะคะเป็นมีดปลายแหลมนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้นะคะที่สามารถทำเป็นตัวเกสรตรงกลางนะคะเราจะบั้งตามสันกลีบ

นะคะเป็นทั้งหมด3แฉกด้วยกันนะคะค่ะเราจะบ้างตามสันกลีบนะคะมันเองก็ให้เป็น3แฉกลักษณะนี้นะคะค่ะนั่นเองก็บ้างไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดลึกนะคะเราจะไม่ทำลายลึกนะคะไม่ให้มันขาดออกจากกันทำให้มันเป็นร่องนะคะค่ะลักษณะนี้นะคะเมื่อได้ขนมกลีบบัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา14-16นาทีค่ะกลีบบัวของเรานะคะก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนจะนำขนมไปอบนะคะนักเรียนต้องวอร์มเตาไว้ก่อน

ซึ่งตอนนี้ตองกวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะนำขนมไปเข้าอบกันค่ะเราก็นำกลีบลำดวนนะคะที่เราเรียงใส่ถาดไว้แล้วนําเข้าอบนะคะเตาอบของเราพร้อมแล้วนะคะที่อุณหภูมิ150 องศานะคะเราก็ตั้งเวลาไว้แล้วประมาณ14 ถึง 16 นาทีนะคะนักเรียนก็นําเข้าไปอบได้เลยนะคะค่ะก็ปิดฝาเตาอบให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเตาอบเบคโอเว่นนะคะซึ่งเตาอบเบคโอเว่นนะคะเป็นเตาอบที่ไม่มีตัวของพัดลมนะคะเราเป็นใช้เป็นเตาอบแบบไม่ต้องการพัดลมหมุนไม่ต้องการอากาศด้านในนะคะเหมาะสําหรับการอบคุกกี้นะคะแล้วก็อบเนื้อเค้กนะคะเดี๋ยว14 นาทีนี้ว่าอบแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรารออบว่าขนมกลีบลำดวนเมื่ออบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะ

ค่ะกลีบลำนวนของเรานะคะก็ครบแล้วนะคะที่14นาทีนะคะเราก็นําออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นผลงานของเรานะคะว่าตัวกลีบนะคะก็ยังเป็นลักษณะกลีบของดอกอยู่นะคะซึ่งเตาอบที่เราใช้วันนี้นะคะคุณมีเคล็ดลับมาแนะนํานะคะเทคนิคในการอบนะคะเปิดไฟนะคะไฟบนไฟล่างนะคะใช้อุณหภูมิเท่ากันนะคะถ้าเตานักเรียนที่บ้านมีพัดลมนักเรียนไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเป็นเตาอบธรรมดานะคะเป็นเตาอบเบกกิ้งธรรมดาที่บ้านถ้าไม่มีเตาอบใหญ่นะคะเป็นเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็ก40ลิตร20ลิตรนะคะนักเรียนก็สามารถอบได้เช่นเดียวกันตั้งอุณหภูมิบนล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนอบเสร็จแล้วนะคะวิธีการเช็คให้สุกหรือไม่สุกนักเรียนก็ดูที่ข้างก้นมันนะคะใต้ว่ามีลักษณะสีเข้มขึ้นหรือยังถ้าเข้มขึ้นแล้วก็สามารถก็คือว่าใช้ได้แล้วนะคะนักเรียนก็พักขนมให้เย็นนะคะแล้วก็สามารถนำมาอบควันเทียนได้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆหรือนักเรียนชอบกลิ่นควันเทียนนะคะซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะอบควันเทียนกันนะคะวิธีการอบก็นำมะเร็งใส่ภาชนะนะคะนักเรียนก็จุดเทียนนะคะให้มีให้ติดที่ไส้เทียนนะคะให้น้ำตาให้ไฟมันไหม้ตรงไส้เทียนนะคะแล้วก็ดับเทียนนะคะแล้วก็ในหม้อแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะทิ้งไว้นะคะถ้าชอบมากก็1คืนนะคะถ้าชอบกลิ่นน้อยๆก็ประมาณสัก 1-3 ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นำขนมที่ได้นะคะบรรจุใส่ภาชนะนะคะเราจะเก็บไว้ในโหลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะนำขนมที่นักเรียนได้ทำได้นะคะนำไปบรรจุใส่ถุงแพ็คเกจต่างๆสวยงามตามที่นักเรียนต้องการได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขนมกลีบลำดวนของเรานะคะก็ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยนะคะโดยที่ตัวกลีบลำดวนนะคะก็ได้กลิ่นความหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์จากควันเทียนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าในการขายโดยการเพิ่มผงต่างๆเข้าไปนะคะในส่วนของสมุนไพรนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะให้กับตัวขนมกลีบลำดวนนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเป็นรายได้เล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหรือสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างภายในครอบครัวได้ค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะเราก็เลือกใช้จากธรรมชาตินะคะเลือกใช้แป้งชนิดเบานะคะแป้งสาลีชนิดเบานะคะเทคนิคการทำก็ไม่ยากนะคะนักเรียนเทคนิคการทำก็นวดด้วยมือเป็นลักษณะไม่ต้องนานมากนะคะเมื่อนักเรียนได้ทำตามสูตรนี้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะคะหรือถ้าใช้เวลาว่างของเรียนนะคะได้ทำขนมกลีบลำดวนนะคะไว้ทานในบ้านได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันใน EP ต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า8ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้าง

0: การสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลแล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้น นะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งโสโครกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งโสโครกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา ขั้นตอนนี้เราจะต้องดู

0: ูว่าพ่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
5: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
4: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
5: สำ ำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิ

0: ีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทางนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่ง

ที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุม

0: นอกเมืองจันทบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
1: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเชื่อว่าชัยบูรณ์รับรบดีกว่าหากแต่ขั้นคราไม่กล้าออกมาสู้ซึ่งหน้าแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีเมืองจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพรเทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ
1: เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ลุกเลยลุกควบ
5: ลุกเลย
2: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
1: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
6: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
1: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
6: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่แน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่ก็มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกแกงไกลหรือว่าครูกวางนะคะครูสอนอยู่ที่แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องงานเสาเข็มซึ่งจะพูดเกี่ยวกับประเภทของเสาเข็มแล้วก็การทำงานเสาเข็มกันค่ะเสาเข็มคือส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคารมีลักษณะเป็นท่ออยู่ใต้ดินจะเชื่อมต่อกับฐานรากแล้วก็เสาต่อหม้อมีหน้าที่แบกรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารและถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มจากนั้นเสาเข็มจะทำการถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสด้านข้างของเสาเข็มกับชั้นดินและแรงต้านที่ปลายเสาเข็มค่ะความสำคัญของเสาเข็มนะคะเสาเข็มเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายในการรับน้ำหนักของโครงสร้างก่อนที่จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินถ้าอาคารไม่มีเสาเข็มก็เหมือนกับอาคารเนี่ยวางอยู่บนดินเฉยๆก็จะทำให้ดินเนี่ยรับน้ำหนักเต็มที่ทำให้อาคารเนี่ยจะทรุดตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอาคารเรามีเสาเข็มรองรับเนี่ยเสาเข็มเนี่ยจะช่วยเทน้ำหนักจากอาคารลงสู่ชั้นดินจะเป็นตัวต้านน้ำหนักของอาคารทำให้อาคารเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดลงมาค่ะเมื่ออาคารไม่ทรุดตัวเนี่ยค่ะก็จะทำให้อาคารมีความแข็งแรงไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหารอยแตกร้าวปัญหาการแยกตัวต่างๆค่ะเสาเข็มแบ่งได้2ประเภทตามลักษณะการทำงานนะคะประเภทแรกก็คือเสาเข็มตอกเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มลงไปในดินให้ได้ระยะความลึกตามที่เราต้องการส่วนเสาเข็มเจาะก็คือเสาเข็มที่จะทำงานที่บริเวณหน้างานเลยก็จะทำการเจาะดินแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็กลงไปในหลุมเจาะเลยนักเรียนเคยเห็นงานก่อสร้างที่เขาตอกเสาเข็มกันไหมคะเราแยกออกไหมคะเป็นว่าเป็นเสาเข็มตอกหรือว่าเป็นเสาเข็มเจาะถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันแล้วเราจะได้รู้กันว่าแบบเนี้ยคือเสาเข็มตอกแบบเนี้ยคือเสาเข็มเจาะมาเริ่มกันที่เสาเข็มตอกกันเลยค่ะเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นเสาเข็มที่เป็นการนำเสาเข็มแทรกลงไปในดินโดยใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเสาเข็มซึ่งจะทำให้ดินด้านข้างนะคะเคลื่อนตัวออกจานิยมใช้เสาเข็มประเภทนี้ในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าดินที่มันถูกแทรกออกหรือว่าน้ำหนักที่มันกระแทกเสาเข็มเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาคารข้างเคียงให้เกิดความเสียหายได้ประเภทของวัสดุเสาเข็มที่นำมาใช้ก็จะมีหลักๆอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเสาเข็มไม้ต่อมาก็คือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จต่อไปเป็นเสาเข็มเหล็กค่ะเสาเข็มไม้เป็นเสาเข็มที่หาได้ง่ายมีน้ำหนักเบาราคาถูกและขนส่งได้สะดวกแต่มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ค่อนข้างต่ำจึงจำเป็นจะต้องตอกเป็นกลุ่มส่งผลให้ฐานรากที่ใช้นะคะจะมีขนาดใหญ่เวลาใช้งานควรจะตอกให้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันการผุก่อนจากปวกผุก่อนจากเห็ดราปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เสาเข็มไม้สนแล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสตามท้องตลาดเนี่ยจะระบุเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วแล้วก็ความยาวเป็นเมตรค่ะเหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดเล็กค่ะต่อไปเป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จจะใช้การแพร่หลายในอาคารทั่วไปเป็นเสาเข็มที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วแล้วก็มีลวดอัดแรงกำลังสูงอยู่ภายในเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมอันนี้จะนิยมใช้กันมากๆเลยเพราะว่ามันหาได้ง่ายแล้วก็มันทำงานง่ายทำงานสะดวกเนาะตามวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะเห็นพวกเนี้ย

กองอยู่มากเลยค่ะเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาหรือว่าหน้าตัดอะหลากหลายแบบซึ่งหลักๆอะก็จะมีเสาเข็มรูปตัว I เนี่ยเหมือนภาพที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูภาพที่หนึ่งเป็นเสาเข็มรูปตัว I ภาพที่สองเป็นเสาเข็มชนิดตันก็จะมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมหน้าตัดวงกลมรูปที่สามเป็นเสาเข็มชนิดกลวงก็จะมีหน้าตัดวงกลมกลวงแปดเหลี่ยมกลวงสี่เหลี่ยมกลวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเสาเข็มรูปอื่นๆพวกเสาเข็มรูปตัว T รูปตัว Y เป็นต้นค่ะซึ่งเสาเข็มแต่ละแบบเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มรูปตัว I เนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มอื่นๆหน่อยก็จะนิยมใช้ในงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่หน่อยส่วนเสาเข็มชนิดกลวงเนี่ยจะรับน้ำหนักได้น้อยหน่อยก็จะนิยมใช้กับโครงสร้างรั้วโครงสร้างขนาดเล็กบ้านพักอาศัยขนาดเล็กรั้วบ้านหรือว่าลานจอดรถซักล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบวัสดุไป2ประเภทแล้วก็คือเสาเข็มไม้กับเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนักเรียนตามทันไหมคะถ้าตามทันต่อเนาะก็จะเป็นเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเหล็กเนี่ยทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมมีลักษณะเป็นท่อนเกลียวตัวท่อนเกลียวเนี่ยค่ะจะทำให้ยึดเกาะกับดินได้ดีจุดเด่นของเสาเข็มเหล็กก็คือสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากทำให้การทำงานเนี่ยใช้พื้นที่น้อยสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้หน้างานก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มตอกนะคะในการทำงานเสาเข็มตอกเนี่ยเขาก็จะใช้ปั้นจันทร์หรือว่าสามขาอย่างเงี้ยตอกเสาเข็มลงไปในดินเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการซึ่งในงานเสาเข็มตอกเนี่ยจะถูกใช้สำหรับงานที่มีพื้นที่กว้างๆพื้นที่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอกเสาเข็มในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนหรือว่าใกล้เคียงกับอาคารบ้านเรือนของคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแรงสั่นสะเทือนรบกวนหรือที่ยิ่งกว่านั้นเลยก็คืออาจจะไปรบกวนต่อโครงสร้างของบ้านข้างๆเช่นตอกเสาเข็มไปเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านข้างๆแตกร้าวเราเคยเห็นข่าวไหมคะมีนะมีอยู่จริงนะคะที่ครูพูดแบบตอกเสาเข็มไปทำให้บ้านข้างๆผนังเขาแตกผนังเขาร้าวเขาก็มาฟ้องร้องค่าเสียหายจากเราก็ต้องรับผิดชอบเขาเมื่อเราตอกเสาเข็มกลับมาที่เราเมื่อเราตอกเสาเข็มจนได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเราก็จะต้องทำการเช็คโบเขาเช็คโบเขาก็คือการนับจำนวนครั้งที่ปล่อยลูกตุ้มตกมากระแทกหัวเสาเข็มและทำให้เสาเข็มจมลงในดิน1ฟุตหรือว่า30เซนซึ่งสูตรในการคำนวณโบเขาเนี่ยมีหลายสูตรแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ค่าโบเขาแตกต่างกันเนี่ยก็จะมาจากขนาดของตุ้มน้ำหนักความยาวเสาเข็มระยะยกในการตอกแล้วก็อะไรคะแล้วก็หน้าตัดของเสาเข็มนั่นเองค่ะเมื่อเราเช็คโบเขาแล้วเนี่ยว่าได้ค่าตามที่วิศวกรหรือว่าผู้ออกแบบกำหนดเนี่ยก็จะทำการทดสอบลัดเทนโบลัดเทนโบก็คือการตอก10ครั้งสุดท้ายลัดเทนโบคือระยะการซุดตัวของเสาเข็มในการตอก10ครั้งเราจะทำลัดเทนโบแบ่งออกเป็นชุดๆ3ชุดโดยผู้ที่จะทำการทดสอบเนี่ยค่ะจะทำการมาร์คตำแหน่งไว้ว่าเราจะเริ่มวัดจากจุดนี้มาร์คตำแหน่งไว้แล้วก็ตอกไป10ครั้งแล้วก็วัดอีกทีเพื่อหาว่าเสาเข็มเนี่ยจมลงดินไปเป็นระยะเท่าไหร่จะทำแบบนี้

3ครั้งแล้วค่าทั้ง3ค่าเนี่ยค่ะจะต้องต่ำกว่าค่าที่วิศวกรหรือผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ถ้าค่าต่ำกว่าก็ให้หยุดการตอกเสาเข็มทันทีแต่ถ้าเกิดการตอกต่อเนี่ยอาจจะทำให้เสาเข็มของเราเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดLast 10 bow มันได้แล้วก็ให้หยุดตอกถือว่าเสาเข็มต้นนี้จบงานเรียบร้อยเพียงเท่านี้ค่ะครูได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเสาเข็มตอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราจะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเนี่ยเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งที่จะใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเสาเข็มเจาะนะคะเป็นการใช้เครื่องมือขุดเจาะลงไปในดินเพื่อให้เกิดหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ออกแบบจากนั้นจะใส่เหล็กเสริมแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็มเสาเข็มเจาะจะใช้กันมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียงเพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะก็คือสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่แม้ในเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่จำกัดสามารถใช้ได้ในเขตชุมชนตามข้อกำหนดของเทศบาลในการทำงานจะไม่เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะขุดเจาะแล้วก็จะลดการเกิดมลภาวะแต่ข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะเนี่ยค่ะก็คือจะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ระบบก็คือระบบแห้งกับระบบเปียกภาพด้านซ้ายเนี่ยค่ะเป็นภาพการตอกเสาเข็มระบบแห้งและภาพด้านขวาจะเป็นภาพการตอกการเจาะเสาเข็มระบบเปียกเห็นไหมคะว่าภาพเครื่องมือต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยเราพอจะเดาออกไหมคะว่าเสาเข็มแบบไหนเหมาะกับงานขนาดเล็กเหมาะกับงานขนาดใหญ่เหมาะกับงานประเภทไหนถ้าเดาไม่ออกไม่เป็นไรค่ะนี่ครูขออธิบายต่อเสาเข็มระบบแห้งเนี่ยจะเหมาะกับอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไปเพราะเป็นระบบที่ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากซึ่งหน้าตัดของเสาเข็มเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน60เซนติเมตรเพราะว่าบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเนาะขนาดทั่วไปไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มากก็ไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็มที่ขนาดใหญ่60 80เหมือนกับพวกคอนโดมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งในบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้ขนาดประมาณ35เซนติเมตรและก็จะมีความลึกประมาณ20ถึง30เมตรค่ะต่อไปเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเปียกเสาเข็มระบบเปียกเนี่ยจะเหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าใช้เครื่องมือขนาดอย่างรูปที่ครูได้ให้ดูไปเมื่อกี้นี้เลยใช้เครื่องมือขนาดใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างซับซ้อนที่เราเรียกว่าระบบเปียกเนี่ยเพราะว่าเราจะมีการใช้ของเหลวผสมสารเคมีชื่อว่าเบนโทไนต์เป็นตัวช่วยในการเติมลงไปเพื่อพยุงดินในหลุมไม่ให้พังทลายลงไปค่ะเพราะว่าเสาเข็มขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหลุมก็ต้องกว้างหลุมกว้างก็จะต้องมีสารเคมีมีของเหลวลงไปเพื่อไม่ให้ดินบริเวณด้านข้างของหลุมมันพังทลายลงไปค่ะต่อไปเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะขออธิบายการทำงานเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้3ขาเมื่อเราวางตำแหน่งของเสาเข็มเจาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะทำการติดตั้ง3ขาหรือว่าทีพอต3ขาหรือว่าทีพอตโดยจะต้องติดตั้งให้ได้ดิ่งแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงเมื่อทำการติดตั้ง3ขาหรือว่าทีพอตเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะใช้กระเช้าตักดินเจาะนำหรือว่าใช้บักเก็ตในการเจาะนำให้ได้ความลึกประมาณ1เมตร

เมื่อเราเจาะหลุมเจาะให้มีความลึกประมาณ1เมตรแล้วเนี่ยจะทำการตอกเหล็กตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งนะคะลงไปซึ่งไอตัวปลอกเหล็กเนี้ยค่ะจะมีความยาวประมาณ1เมตร20ถึงเมตร50เราตอกปลอกเหล็กลงไปเพื่อป้องกันดินอ่อนพังทลายลงไปในหลุมซึ่งในการตอกปลอกเหล็กเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ปลอกเหล็กอยู่ในแนวดิ่งโดยปลอกเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเกลียวค่ะเราจะทำการตอกปลอกเหล็กสลับกับการใช้บักเก็ตตักดินไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางหรือว่าชั้นมีเดียมเคลย์จึงจะหยุดใส่ปลอกเหล็กเพราะดินในชั้นมีเดียมเคลย์เนี่ยค่ะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ทำให้ดินทลายลงไปในหลุมแล้วเมื่อเราตอกไปจนถึงได้ระยะที่ออกแบบหรือว่าระยะที่เราต้องการแล้วค่ะจะทำการหยุดตอกแต่ว่าในระหว่างตอกเนี่ยค่ะจะต้องสังเกตพฤติกรรมของหลุมว่ามีดินข้างหลุมพังทลายลงไปหรือไม่ถ้าเกิดการพังทลายของดินในหลุมเจาะเราจะต้องทำการตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งลงไปเพิ่มให้มีระดับความลึกมากกว่าเดิมในการทำงานเสาเข็มนะคะจะต้องหมั่นตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของหลุมเจาะทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนในแนวราบเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า7เซนติเมตรและในแนวดิ่งเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า1ต่อ100เมื่อตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนแล้วก็ได้ความลึกของหลุมจกตามที่ต้องการแล้วเนี่ยจะทำการเสริมเหล็กตามขนาดแล้วก็ความยาวที่ได้ออกแบบมาซึ่งเหล็กเสริมเนี่ยค่ะจะมีการหนุนลูกปูนตามมาตรฐานการหนุนลูกปูนเนี่ยจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กจะทำให้เสาเข็มของเราเนี่ยค่ะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเพียงพอตามมาตรฐานซึ่งในมาตรฐานเนี่ยมีระยะประมาณ 7.5 เซนติเมตรค่ะจากนั้นจะทำการเทคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่าการยุบตัวดีและไหลตัวได้ดีและจะต้องมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบค่ากำลังอัดที่28วันด้วยเพื่อทำให้เราทราบว่าคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพดีตรงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดหรือไม่ค่ะการเทคอนกรีตเนี่ยจะต้องเทอย่างต่อเนื่องและเทผ่านท่อเทคอนกรีตโดยที่จะต้องดูว่าท่อเทคอนกรีตเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าคอนกรีตที่เทแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นตามปริมาณของคอนกรีตที่อยู่ในหลุมค่ะการถอดปลอกเหล็กเมื่อเราเทคอนกรีตใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดปลอกเหล็กออกในขณะที่คอนกรีตเนี่ยยังไม่แข็งตัวแล้วเทคอนกรีตอ่ะให้ได้สูงกว่าระยะการตัดหัวเสาเข็มที่ได้กำหนดไว้เพราะว่าเมื่อคอนกรีตเซตตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดหัวเสาเข็มเวลาเราเทคอนกรีตนะคะมันจะมีสิ่งสกปรกมีเศษดินเศษฝุ่นที่ลอยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งน้ำส่วนเกินที่มันอยู่ด้านบนของเสาเข็มทำให้ส่วนบนของเสาเข็มเนี่ยค่ะจะเป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทคอนกรีตให้เลยระดับตัดหัวเสาเข็มไปประมาณนึงเพื่อที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่ไม่ดีออกการทำงานเสาเข็มต้นถัดไปนะคะจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าถ้ามีระยะใกล้กว่านั้นเนี่ยค่ะจะต้องทิ้งเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงจึงจะเริ่มทำงานเสาเข็มต้นต่อๆไปได้ค่ะเสาเข็มเนี่ยค่ะจัดว่าเป็นส่วนสำคัญของอาคารเหมือนราก

านของอาคารถ้าอาคารของเรามีรากฐานที่มั่นคงก็จะทำให้อาคารของเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งอยู่บนรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคงทำให้ปัญหาการทรุดตัวเนี่ยหมดไปแล้วปัญหาอื่นๆก็จะไม่ตามมาค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะนะคะในวันนี้ครูก็จะมาเพิ่มเป็นส่วนเสริมให้กับเราทุกคนก็คือเรื่องเสาเข็มไมโครพายซึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะนิยมกันมากในปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มที่ง่ายแล้วก็สะดวกสามารถทำงานได้ในหน้างานที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่ที่จำกัดมากๆในการต่อเติมก่อสร้างอาคารต่างๆค่ะในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะนิยมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นพวกประเภททาวน์โฮมหรือว่าบ้านจัดสรรต่างๆใช่ไหมคะลักษณะของบ้านทาวน์โฮมพวกนี้จะมีผนังติดกันมีผนังติดกันเลยแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นที่ว่างสำหรับการจอดรถในพื้นที่ส่วนนี้โครงการเขาจะตอกเสาเข็มเทพื้นมาให้เราแล้วแต่ในส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรกว้างตามขนาดหน้ากว้างของบ้านอาจจะเป็น2คูณ6เมตร2คูณ7เมตร2คูณ8เมตรตามขนาดของทาวน์โฮมที่เราซื้อมาใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้แหละมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมเจ้าของบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องต่อเติมอาคารตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่ใช้สอยเช่นอาจจะต่อเติมเป็นห้องซักล้างอาจจะต่อเติมเป็นครัวอาจจะต่อเติมเป็นส่วนของการห้องรับประทานอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปทำอะไรแต่ในการต่อเติมเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องตอกเสาเข็มเพื่อให้อาคารหรือว่าสิ่งที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดตัวเพราะว่าถ้าส่วนของอาคารที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยตอกเสาเข็มไม่เพียงพอก็จะทำให้ส่วนที่ต่อเติมเนี่ยทรุดตัวแยกตัวออกจากอาคารเดิมเคยเห็นไหมคะบ้านเราเวลาเราต่อเติมหลังบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีรอยแตกมากเลยเห็นเป็นรอยเส้นเลยว่ามันแยกออกจากอาคารชัดเจนซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราได้จากช่องตรงเนี้ยหรือถ้ายิ่งกว่านั้นเมื่อโครงสร้างมันมีรอยแตกเนี่ยค่ะมันจะทำให้น้ำอ่ะซึมผ่านเข้าไปในเหล็กเสริมทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิมส่งผลต่อโครงสร้างหรือถ้าสมมุติว่ามันไม่แตกแต่มันดึงผนังบ้านเราไปเลยจุดที่มันแตกมันไม่แตกจุดที่เราอยากให้แตกมันไม่แตกแต่มันดันไปแตกจุดอื่นมันดึงโครงสร้างหลังบ้านของเราน่ะให้แตกไปกับมันด้วยก็จะยิ่งเกิดปัญหาใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นการตอกเสาเข็มที่ดีเนี่ยที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยให้ปัญหาพวกนี้หมดไปยกตัวอย่างในบ้านหลังเนี้ยนะคะบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่หลังบ้านเนี่ยประมาณ2เมตรคูณ6เมตรพื้นที่แคบมากเลยเนาะหลังบ้าน2คูณ6เมตรเขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะเนี่ยมีพื้นที่แค่นี้เขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นเขาจึงเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายในการต่อเติมเพราะว่าเราหมดสิทธิ์เลยเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เนาะมันไม่สามารถเอามาตอกในพื้นที่แค่2คูณ6เมตรได้เขาก็เลยต้องเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายมาตอกเพื่อให้เสริมความแข็งแรงในโครงสร้างเสาเข็มแล้วก็ฐานรากของห้องนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปว่าในส่วนของงานเสาเข็มเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากการที่เราจะตอกเสาเข็มลงไปให้ถึงชั้นดินแข็งเนี่ยเราก็มีทางเลือกอยู่2ทางใช่ไหมคะก็คือทางเลือกแรกก็คือต้องใช้เสาเข็มเจาะทางเลือกที่2ก็คือใช้เสาเข็มไมโครพายแต่หน้างานเมื่อกี้นี้จำกัดมากเลย2คูณ6เมตรเนี่ยไม่สามารถจะใช้เสาเข็มเจาะแบบอื่นๆหรือเสาเข็มตอกแบบปกติได้เราก็เลยต้องใช้เลือกใช้เสาเข็มไมโครพายซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้

ป็นข้อจำกัดที่เราต้องรู้ใช่ไหมอย่างในเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะเนี่ยพื้นที่หน้างานเนี่ยจะต้องมีขนาดกว้างประมาณ5คูณ6เมตรแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ในขอบมุมของบ้านสมมุติเรามีพื้นที่ถึงจะ5คูณ6เมตรแล้วเนี่ยแต่ถ้าตำแหน่งของเสาของเราเนี่ยไปอยู่ขอบมุมของพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เสาเข็มประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ใช้ในการต่อเติมบ้านพักอาศัยของเราได้ค่ะเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าตัดด้วยกันก็จะมีหน้าตัดรูปตัว i หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าตัดแบบกลมกลวงไอ้หน้าตัดแบบกลมที่มีรูกลวงเนี่ยทำคอนกรีตซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีแรงเหวี่ยงอยู่ในแบบหล่อทำให้เสาเข็มแบบเนี้ยมีความแข็งแรงมากกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆเราเรียกเสาเข็มแบบเนี้ยว่าสปันไมโครพายซึ่งเสาเข็มทั้งหมดเนี้ยล้วนแต่เป็นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่ประมาณหรอกความยาว 1.5 เมตรจะใช้ตอกและต่อลงไปในดินเนี่ยได้ตามความลึกที่เราต้องการเวลาต่อเราจะต่อโดยการใช้การเชื่อมเพลทเหล็กที่หัวเสาและท้ายเสาเข้าด้วยกันนะคะสรุปข้อดีของเสาเข็มไมโครพายก็คือสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่จำกัดถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จำกัดพื้นที่เล็กๆพื้นที่แคบๆเนี่ยเสาเข็มไมโครพายก็สามารถไปทำงานได้เนื่องจากเครื่องจักรหรือว่าปั้นจั่นของเขาเนี่ยค่ะมีขนาดเล็กแม้กระทั่งในพื้นที่หลังบ้านพื้นที่ของทาวน์โฮมเนี่ยที่ไม่มีพื้นที่ข้างบ้านเลยเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปทำงานได้โดยที่เข้าประตูบ้านเราทะลุออกหลังบ้านแล้วก็ไปทำงานที่หลังบ้านได้เพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยค่ะเขาจะมีล้อ2แบบก็คือเป็นล้อเหล็กกับล้อยางล้อเหล็กเนี่ยจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่กลัวความเสียหายใช้พื้นที่กับดินทั่วไปแต่ส่วนพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องเป็นพื้นที่พื้นคอนกรีตเนี่ยเราจะเลือกใช้ล้อยางในการเข้าไปก็จะไม่เกิดความเสียหายกับพื้นบ้านของเราก็สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัดเวลาทำงานจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะที่ทำงานไม่เกิดมลภาวะทางเสียงพอมันไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมันก็ไม่เกิดมลภาวะทางเสียงสามารถนำไปใช้กับพื้นที่ที่แบบเป็นเขตชุมชนได้เพราะว่าไม่สั่นสะเทือนไม่ทำให้โครงสร้างของเพื่อนบ้านหรือว่าโครงสร้างของตัวเราเองสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดรอยแตกร้าวเกิดความเสียหายก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ทำให้พื้นบริเวณบ้านเสียหายก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีล้อ2แบบใช่ไหมคะล้อ2แบบนี้สามารถเปลี่ยนได้มีเครื่องจักร2แบบสามารถเลือกใช้ได้ถ้าเราเป็นห่วงพื้นเดิมเราทำไว้สวยแล้วเราไม่อยากให้มันเสียหายเราก็เลือกใช้ล้อที่เป็นล้อยางก็จะไม่ทำให้พื้นที่ในบริเวณบ้านของเราเนี่ยเสียหายข้อดีข้อต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหน้างานจะสะอาดหน้างานเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความสะอาดมากเลยไม่มีดินโคลนเพราะว่าในการทำงานของเขาเนี่ยจะมีเศษดินส่วนเกินที่ลอยขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวหน้างานจะแห้งเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้น้ำช่วยตัวเสาเข็มเป็นเสาเข็มที่หล่อสำเร็จมาจากโรงงานแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องมาเทคอนกรีตไม่ต้องมาผูกเหล็กหน้างานก็งานก็จะไม่มีความสกปรกไม่มีความเปียกไม่มีคอนกรีตไปเลอะผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หน้างานสะอาดไม่มีดินโคลนข้อดีข้อต่อไปที่เป็นข้อดีที่สำคัญเหมือนกันก็คือสามารถทำงานได้รวดเร็วรับน้ำหนักได้ทันทีอย่างที่ได้พูดไปว่ามันเป็นคอนกรีตสำเร็จมาแล้วใช่ไหมมันก็เมื่อเราตอกลงไปในดินเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้ทันทีสามารถทำงานได้รวดเร็วเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่ะเวลาทำงานเสาเข็มไมโครพายเสาเข็มประเภทนี้ก็จะทำงานได้ประมาณ3ต้นต่อวันเวลาตอกลงไปเนี่ยเราไม่ต้องรอให้คอนกรีตเซตตัวไม่ต้องมีระยะว่าทำต้นนี้แล้วทำต้นต่อไปเนี่ยจะต้องมีระยะห่างเท่านั้นเท่านี้เพราะกลัวจะกระทบกระเทือนคอนกรีตที่ยังไม่เซตตัวซึ่งเสาเข็มประเภทนี้ไม่ต้องกังวลข้อพวกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตที่สำเร็จมาจากโรงงานแล้วพอเราตอกไปจนได้ความลึกที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เพียงแค่หยุดตอกทดสอบโบเค้าเสร็จก็คือเ

เสร็จสามารถทำงานต้นต่อๆไปได้เลยซึ่งใน1วันเนี่ยจะตอกได้ประมาณ3ต้น3ต้นนะคะซึ่งแตกต่างจากพวกเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกประเภทอื่นๆที่อาจจะทำได้แค่วันละต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะต้องทำเว้นวันเพราะว่าจะต้องรอให้คอนกรีตเกิดการเซตตัวค่ะส่วนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำงานเสาเข็มไมโครไพล์ครูก็สรุปมาอย่างย่อๆว่าเสาเข็มไมโครไพล์ประเภทนี้มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้เราได้รู้ว่าคร่าวๆเขาทำงานกันยังไงจะได้เลือกใช้ถูกเช่นสมมุติว่ามีใครอยากจะต่อเติมหลังบ้านต่อเติมข้างบ้านเป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีฐานรากที่มั่นคงเนาะมันจะได้ไม่ดึงอาคารเราทรุดตัวลงไปหรือว่าเกิดรอยแตกไม่สวยงามค่ะอย่างในขั้นที่1ขั้นที่1เนี่ยเราต้องเตรียมปั้นจั่นขนาดเล็กอะเข้าไปติดตั้งที่หน้างานปั้นจั่นขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่ไปที่หน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่ามันได้ดิ่งกับตัวหมุดตัวที่เรามาร์กตำแหน่งว่าเราต้องการจะเจาะเสาเข็มลงไปตรงนี้หรือไม่โดยการใช้การทิ้งดิ่งจะทิ้งดิ่งลงมาจากหัวที่ทำการตอกค่ะทิ้งดิ่งจากจุดศูนย์กลางที่จะทำการตอกลงมาที่หมุดถ้าเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกได้ค่ะโดยการนำเสาเข็มไมโครไพล์ต้นแรกเนี่ยไปวางบนหัวหมุดแล้วก็วัดระดับน้ำว่ามันมีความตั้งตรงได้ดิ่งได้ระดับแค่ไหนโดยวัดดิ่งทั้งสองแนวก็คือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนว่าเสาต้นนี้ตรงแล้วนะเมื่อมั่นใจว่ามันตรงแล้วมันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกโดยทำการตอกเนี่ยจะต้องตรวจสอบดิ่งอย่างสม่ำเสมอตอกไปตรวจสอบไปคอยสังเกตว่ามันเอียงไหมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเมื่อตอกไปจนกระทั่งใกล้จะมิดในหัวเสาเข็มต้นแรกเนี่ยค่ะก็จะต้องนำต้นที่สองมาต่อเวลานำมาต่อก็จะต้องตรวจสอบอีกว่าสองต้นนี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันต้นที่สองเนี่ยที่กำลังจะต่อเนี่ยได้ดิ่งหรือไม่ถ้ามันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการต่อโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้านี่ก็เป็นภาพการเชื่อมด้วยไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะต้องเชื่อมเสาเข็มเนี่ยให้มีรอยเชื่อมที่สวยงามแล้วก็เชื่อมตลอดทั้งแนวเสาเข็มเพื่ออะไรคะที่จะต้องเชื่อมให้ตลอดแนวเสาเข็มเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยเวลามันอยู่ในดินใช่ไหมมันจะต้องสัมผัสความชื้นโดนแรงกระแทกเวลาตอกลงไปถ้าเราเชื่อมไม่ดีเชื่อมไม่ตลอดทั้งแนวรอยเชื่อมไม่สวยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นเสาเข็มหลุดออกจากกันเสาเข็มรอยเชื่อมของเสาเข็มเนี่ยเกิดสนิมหรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงตามมาเนี่ยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่เราต่อเติมได้เมื่อเราเชื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตอกเสาเข็มต่อลงไปตอกไปเรื่อยๆจนถึงความลึกที่เราต้องการเมื่อได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็จะทำการเช็คโบรเขาที่เหมือนที่ได้พูดไปในครั้งก่อนนะคะว่าเช็คโบรเขาเช็คยังไงต้องตรวจสอบว่าเราเช็คโบรเขาแล้วเนี่ยได้ค่าตามที่กำหนดหรือไม่ถ้าเช็คโบรเขาได้ตามที่กำหนดแล้วก็ถือว่าเสาเข็มต้นนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเสร็จต้นนี้แล้วเราจำเป็นต้องรอเวลาไหมคะรอเวลา24ชั่วโมงให้คอนกรีตเซตตัวไหมไม่ต้องใช่ไหมคะสามารถทำงานต้นบริเวณใกล้เคียงได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นักเรียนทุกคนเข้าใจกันไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้ดูซ้ำได้เรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วครูดีใจมากเลยสำหรับในครั้งนี้ครูก็หมดเนื้อหาแล้วครั้งต่อไปครูก็จะมีเรื่องราวความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเสางานคานหรือว่างานพื้นก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานแบบนี้แหละค่ะการปฏิบัติงานการทำงานข้อจำกัดวัสดุเกี่ยวกับงานพวกนี้นอกจากจะเป็นงานด้านโครงสร้างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานพวกวัสดุตกแต่งก็จะเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนงานทาสีงานกรุผนังงานมุงหลังคางานอื่นๆที่น่าสนใจก็จะนำ
กล็ดความรู้ดีๆหรือว่าวัสดุใหม่ๆเนี่ยมาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันได้ศึกษากันสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาตอบคำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้อง

0: ิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: อันนี้เป็นสายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้า
2: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ

0: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
6: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
5: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
6: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
5: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
6: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮส

ที่ชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยะณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภครับ Television Poop Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok for people in Thailand you can watch this program narrated in EnglishIf your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World.
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบูรพา

รุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบในความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ

ต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: และนี่คือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งณพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยค่ะโดยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเริ่มในเวลา 7:00 นนะคะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนนะคะโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจำนวน175รูปค่ะนอกเหนือจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในพื้นที่ส่วนกลางณพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะยังมีส่วนภูมิภาคค่ะในทุกๆจังหวัดก็ได้จัดพิธีกันณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธการดูอาของศาสนาอิสลามยังมีของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกด้วยค่ะส่วนที่พิษณุโลกนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฐานตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามค่ะได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามลำดับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระสงฆ์ด้วยนะคะ
0: อุบลราชธานีนะคะจัดที่ศาลากลางจังหวัดค่ะโดยพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร75รูปรับบิณฑบาตจากนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีด้วยค่ะ
1: ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีริมหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์และถวายผ้าไตรจากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปค่ะ
1: ส่วนจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์พร้อมประกอบศาสนพิธีจากผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระพุทธมนต์แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรค่ะ
0: นี่คือพื้นที่นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีประสบนิกรและเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงมีพิธีศาสนามหามงคล4ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์และซิกสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
1: ส่วนนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองนะคะพิธีนำโดยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรวมถึงพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนานะคะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: ที่ยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร69รูปยังมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล4ศาสนาร่วมกันนะคะส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีดุอาขอพรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า500คนค่ะ
1: ในจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารผ้าไตรและเครื่องทายธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในงานยังมีการประกอบศาสนพิธีทุกศาสนานะคะมีทั้งอิสลามคริสต์และอีกหลากหลายศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูป
0: บริเวณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
1: และนอกเหนือจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญค่ะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานนะคะนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครค่ะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายทูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข

0: ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะพร้อมๆกันกับพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆต่างก็มีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกันค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะคะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางนะคะโดยนายณรงค์เทพไสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาตอนใต้ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเป็นการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติและในจังหวัดสงขลาค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีใจความว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดพิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและกล่าวนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ที่นครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
0: ที่ยะลานะคะอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ทุกคนพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: และจัง หวัดจันทบุรีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
2: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
3: ผู้นำองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนั้นมาร่วมกันนั่นก็คือการถวายราชสักการะนะคะเป็นพิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของงานเนื่องในการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือการ
4: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ถวายพ
1: ระในก่อนที่จะเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 17:30 นาทีที่ท้องสนามหลวงค่ะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับหลายกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาดังที่ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะก็มีพิธีพานวางพานพุ่มเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ได้พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ

0: ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยมีหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานการวางพานพุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเหล่ากาชาดมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงส่วนราชการอื่นๆและมูลนิธิและองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะที่จันทบุรีนะคะก็มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นศาลจังหวัดจันทบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมณฑลทหารบกที่19ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งการถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่มของหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนาป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มค่ะ
1: โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะร่วมกับพิธีทางศาสนานั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นนะคะทั้งที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเชิญชวนให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: ครับ ไกลสู่สากลนะครับ
0: และในลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลค่ะ
3: ผู้ถวายพานผู้

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3

แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่างสองพระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569

ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาส170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมการบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมณัติวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่

วันที่5พฤศจิกายน2560ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่

0: ผู้ชมทุกท่านอยู่ในกำลังรับชมนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักพระราชวังก็ได้จัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา12นาฬิกากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนอกจากนี้นะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยค่ะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริซึ่งทุกๆคนต่างมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
1: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
0: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะในเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะ
1: ซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

0: กลับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 นาทีสวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: กรณีสุภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรี
1: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่จะร่วมถวายพระพรชัยมง คลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนา

หนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
1: เดี๋ยวช่างภาพบนเวทีก็จะเหลือ
0: และอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้นำภาพบรรยากาศของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
1: ขออนุญาตส่งสัญญาณถึง5นาทีให้ช่างภาพบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีเราจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและเราจะเดินเฉพาะบนเวที
0: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตยปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตยปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดินนะคะ
1: ประมาณ19นาฬิกา
0: จากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: พร้อมๆกับทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัวกันทำพิธี
2: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระฉฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบ

0: ู่สมรสประธานองค์กรต่างๆ
1: ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ู้ร่วมพิธีทุกท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน
1: ชัดเจนนะสามท่านวางพานพุ่มด้านขวา

นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: รัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติ

0: เป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเพื่อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือกไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอัมพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นฉานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงฉานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้ข้าทูลอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุจำนวน18คน

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งเปาวเรศทรงประเคนพระครอบพระกริ่งเปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชและเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้า

ุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามว่างามเพริดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบ
จากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกัตโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพัตโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและ

0: ียรติคุณด้วยประการฉะฉนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตกิตติกาลเทอญขอถวายพระพร
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:54 นณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายหนูเกณฑ์ริจะนังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน75ตัวและปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลคณะองคมนตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 12:00 นทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ฝ่ายละ21นัดดังนี้กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงและอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ

สำนักพระราชวังจัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังสำหรับหน่วยงานต่างๆและประสบกรณิกรได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอัยการสูงสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยศาลาสหทัยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิแร่ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกหาดไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC บิ๊กซีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HDมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดนอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมด้วย

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกนิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันประสบกนิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันปริสถานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์และเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกนิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชให้ประสบกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรมาตลอดทุกรัชกาลอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิรายาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นางภัทรมนเพ่งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนางสาวทัญชนกผลดีและครอบครัวได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร

0: วัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีนายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแลนด์จำกัดและจิตตะไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาตินางสาวธราปาละนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมาชัยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหานและวัดบางแพรกสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกาสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ก็เครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งหัวนะครับ1หัวแล้วก็เป็นสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็พกพาได้รสชาติแล้วก็การมิวสติมมิ่งรูทีนตัวนี้ก็ไม่แตกต่างจากตัวใหญ่ครั้งที่แล้วที่คุยสอนว่าตัวของเครื่องเล็กเนี่ยทำนมเป็นลาเต้อาร์ตในลักษณะแบบนั้นตัวนั้นก็จะสามารถทำได้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยลาเต้อาร์ตจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากว่าศักยภาพของเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่จะมีกันด้วยความที่เป็นแรงดันของเขาด้วยนะครับแต่วันนี้ตัวนี้จะทำ ฟองนมได้เนียนนุ่มไม่มีคำว่าฟองแฟบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำยังไงเราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้นะครับ

เป็นคุยสามารถคุยซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์บาร์กาแฟนะครับหาซื้อได้ราคาก็อยู่ในประมาณราคา 2-3 หมื่นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าทำไมแพงจังนะครับก็จริงๆคุยก็ดูสเปคแล้วก็ดูราคาที่เป็น

ส่วนของชาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยแต่วันนี้ครับเราจะผ่านจุดๆนั้นนะครับเป็นเอาใจคนที่ชอบทานร้อนกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ชาไทยเย็นเอาโทษครับเป็นชาไทยร้อนแล้วก็ชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับโดยที่บางคนสงสัยและคุยปกติชาเขียวร้อนที่คุณหนูเคยเห็นที่สตาร์บัคหรือว่าชาไทยก็หนูก็ไม่เคยเห็นนะที่มันเป็นลักษณะของร้อนทำไมคุยถึงมานำเสนอแบบร้อนเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่เคยมาสั่งเป็นชาไทยในรูปแบบร้อนนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำเสนอว่าโอเคถ้าเกิดนักเรียนเป็นเย็นนะครับนักเรียนก็แค่สกัดช็อตตัวนั้นนะครับในขนาด 3-4 ช็อตหรือว่า2ช็อตแล้วก็มาราดด้านบนซึ่งการทำนมในลักษณะเดียวกันอันนี้ขอพูดก่อนนะการทำนมในลักษณะเดียวกันนะครับสูตรเหมือนกันช็อตก็เหมือนกันแตกต่างกันแค่การสกัดช็อตแต่วันนี้ครูจะบอกว่าการสกัดช็อตที่ครูจะบอกเนี่ยคือการเราดึงช็อตจากแรงดันของเครื่องเอสเปรสโซอันนี้แค่แตกต่างแค่นั้นเองครับจากครั้งที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำชาเย็นนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนในรูปแบบนี้ก็จะให้ดูว่าแตกต่างอย่างไรแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากคลิปที่แล้วก็คือเครื่องดื่มร้อนนั่นเองนะครับโดยที่ร้อนเนี่ยด้านบนเราจะเป็นสตรีมนมนะครับถามว่าการทำชาไทยต้องใส่นมแน่นอนครับต้องใส่นมเนาะแล้วก็สัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ให้สูตรแบบแม่กั๊กแล้วก็เทคนิคดีๆแบบที่ทุกคนดูจบแล้วเหมือนกับการเรียนคลาสของครูอุ้ยที่วิทยาลัยการอาชีพบางแหลกกังวล2แน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถนำความรู้แล้วก็เทคนิคเหล่านี้ไปสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มนั่นเองครับอ่ะเรามาดูก่อนวันนี้ครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เป็นพระเอกของ EP นี้เลยก็คือตัวเอสเปรสโซแมชชีนครับถ้าเกิดวันนี้ใครไม่มีขนาดนี้เป็นเครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องเล็กก็ได้ลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดบางข้อเท่านั้นที่จะไม่เป็นข้อจำกัดของเครื่องนั้นๆ นั่นเองอย่างเครื่องนี้ข้อจำกัดเขาคือเขาสามารถที่จะเก็บน้ำได้น้อยแต่ถามว่าเหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนไหมก็เหมาะเหมือนกันเนื่องจากว่าของเขาเป็นเครื่องค่อนข้างเล็กแต่ว่าขออนุญาตแจ้งนักเรียนอย่างนี้ครับเวลาที่เราใช้เครื่องใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถก็จะกินไฟมากๆเวลาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเสียบกับปลั๊กพ่วงหรือว่าพอเวลาที่เราเสียบกับปลั๊กพ่วงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปลั๊กพ่วงตัวนั้นสามารถที่จะรองรับการใช้ไฟของเครื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะมีหม้อต้มขนาดย่อมอยู่ในเครื่องนะครับสังเกตถ้าเกิดเราจับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะร้อนมากนะครับแล้วก็พอเวลาที่ร้อนมากเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมมันก็หมายถึงว่าด้านในเนี่ยมันเป็นหม้อต้มแล้วพอหม้อต้มมันร้อนก็จะตัวเครื่องก็จะร้อนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ระเบิดนะแต่เป็นความร้อนจากหม้อต้มที่อยู่ภายในเครื่องเท่านั้นเองครับอ่ะอันนี้คือพระเอกตัวต่อไปครับที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือตัวของอุปกรณ์ในโซนนี้นะครับตัวของชาไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะครับชาไทยก็จะเป็นชาสีส้มนะครับวันนี้ครูเลือกใช้เป็นชาตรามือที่ทุกคนสามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายอุปกรณ์บาร์ห้างสรรพสินค้าก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นชาเขียวครับชาเขียวตรามือเช่นเดียวกันบางคนว่าคุยชาตรามือชาเขียวทำไมใช้โลคอสจังจริงๆถ้าเกิดครูจะบอกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝีมือดีจริงๆทำชาเขียวก็อร่อยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ครูทดลองกับนักเรียนของครูและวันหนึ่งเนี่ยครูขายได้เนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100แก้วสำหรับเมนูที่ครูเสิร์ฟวันนี้แล้วก็เมนูยอดฮิตครับสำหรับเด็กๆที่วิทยาลัยการอาชีพบางแคลงกังวล2ได้ลองชิมคือเมนูชาเขียวนั่นเองครับชาเขียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบชื่นชอบในบรรดาของนักเรียนนั่นคื สามารถการันตีได้แล้วว่าชาเขียวตรามือที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายก็มีรสชาติดีขึ้นอยู่กับสูตรของคนนั้นๆแต่วันนี้ครูบอกแล้วนะว่าวันนี้ครูจะมาสอนสูตรโดยใช้ชาที่นักเรียนคิดว่ารสชาติไม่ดีแล้วก็สอนแล้วก็ให้สูตรแบบชนิดว่าเปิดร้านได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นตัวนมสดนะครับแล้วก็เป็นตัวของนมข้นหวานแต่อันนี้บอกทริคเล็กๆอันนี้ไม่ได้แนะนำนะแค่บอกไว้เฉยๆว่าบางร้านนะครับเขาจะไม่ใช้นมสดเนาะเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้คอฟฟี่เมดนะครับก็สามารถที่จะใช้คอฟฟี่เมดในการที่จะมาทำเมนูชาเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนคุยไม่แนะ

นำให้ใช้ Coffee Mate เนื่องจากว่า Coffee Mate เนี่ยเราจะต้องนำไปสตรีมเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ Coffee Mate และจริงๆถ้าเกิดเครื่องดื่มเย็นจริงๆก็ Coffee Mate เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นมสดมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดให้กับคุณลูกค้าของเราเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อคุณภาพที่เราอยากส่งมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครูจุ้ยจะทำเป็นสูตรหวานน้อยให้ทุกคนได้ทานนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยชาเย็นเนี่ยนะครับครูจะใส่ทั้งหมด1ออนซ์แต่ถ้าเกิดเป็นสูตรหวานน้อยเนี่ยสำหรับเมนูร้อนนะครับเมนูร้อนเนี่ยคนที่ทานร้อนเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทานหวานนะครับพอละหวานไปผสมกับร้อนเนี่ยเขาจะยิ่งเลี่ยนไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องลดนมลงมาเพื่อให้เกิดความพอดีแล้วก็สมดุลพอเราทานไปแล้วลูกค้าพอยิ่งถ้าเกิดสมมติวันนี้เราทำร้อนนะครับแล้วลูกค้าไม่ได้ทานเลยถ้าเกิดทานร้อนๆเนี่ยนึกถึงพอเราที่เราทานน้ำแกงของคุณแม่หรือว่าที่เราทำเองแล้วเราใส่น้ำปลาไปชิมอยู่นั่นแหละชิมแต่พอเวลาที่เราชิมตอนนี้โอเคพอหลังจากนั้นซุปที่เราทำเย็นนะครับแล้วเราไปชิมอีกทีรู้สึกว่าทำไมซุปที่นี่ทำไมเราทำถึงเค็มจังมีแม่แอบมาปรุงน้ำปลาให้เราหรือเปล่ามีใครกลั่นแกล้งหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ครับพอเวลาที่อุณหภูมิของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มลดลงครับจะทำให้เกิดรสชาติที่มากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดปรุงขนาดความหวานขนาดนี้ถ้าเกิดอาหารเย็นก็จะยิ่งเพิ่มไปอีก1ระดับนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำร้อนถึงจะต้องลดระดับลงมาวันนี้ครูจะใส่แค่15 ml ถึง20 ml นะครับก็เดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าลูกค้าชอบทานหวานหรือว่าชอบทานปกติถ้าเกิดปกติครูจะใส่แค่15ครับแต่ถ้าเกิดชอบทานหวานแบบพอดีปานกลางแบบไม่มากก็ใส่ประมาณ20ประมาณอยู่ในช่วงแล้วช่วงระยะประมาณนี้นะครับก็ช่วงน้ำหนักประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็อาจจะมีเหลื่อมล้ำ16 17แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดหวานปกติหวานมากก็อาจจะใส่ไปสัก1ออนซ์แล้วก็แจ้งคุณลูกค้าด้วยว่าเดี๋ยวเครื่องดื่มถ้าเกิดจริงๆก็เดี๋ยวอุณหภูมิของเครื่องดื่มอ่ะครับจะดรอปลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าพอเวลาที่ได้ทานก็จะรู้สึกว่าเพอร์เฟคเพราะว่าไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกครับยืนกระดกกาแฟร้อนณที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอเวลาที่เขาได้เครื่องดื่มร้อนไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรอระยะเวลาสักประมาณ 2-3 นาทีหรือบางทีอาจจะเดินคุยกับเพื่อนไประยะเวลา5นาทีถึงจะกระดกดื่มเพราะว่าความร้อนพวกนี้จะไปลวกปากของเขานะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำสูตรเป็นหวานน้อยกว่าปกตินั่นเองครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานครับเริ่มงานของเราเนี่ยการที่คุยจะทำนะครับคุยจะบอกนักเรียนอยู่เสมอว่าการชั่งวัดตวงนะครับการชั่งการวัดแล้วก็การตวงเนี่ยจะต้องสำคัญทุกครั้งวันนี้คุ้ยจะใช้สูตรก็คือสูตรเบสิกของคุ้ยเนี่ยส่วนมากคุ้ยจะชอบเลข15 15เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราใช้ในการชั่งวัดตวงชากาแฟนั่นเองนะครับวันนี้คุ้ยจะเริ่มต้นจากเป็นเมนูชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับก็คุ้ยตอนนี้คุ้ยเปิดเครื่องชั่งดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเทไปตักช้อนไปนะครับช้อน1ทั้งหมด5กรัมนะครับเราจะตักทั้งหมด3ช้อนนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะใช้ตัวเครื่องชั่งวัดตวงเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ทำเครื่องดื่มให้กับนักเรียนนักเรียนบางคนจะบอกว่าโอ้ความโปรเฟชชั่นอลของร้านนี้ไม่มีเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเห็นความสำคัญของเรานะครับว่าเราอยากให้เครื่องดื่มทุกตัวมีคุณภาพเท่ากันนั่นเองครับอ่ะพอหลังจากที่เราได้ใส่บักเก็ตเรียบร้อยนะครับเราก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเคาะนะครับทำการเคาะบักเก็ตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ห่อหน้าของตัวชาเรียบร้อยเราก็จะใส่เข้าไปด้านในนะครับดูนะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะนักเรียนก็จะดูในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนให้สุดนะครับมันจะมีเสียงดังแก๊กสำหรับเครื่องนี้นะสำหรับเครื่องนี้มันจะมีเสียงดังแก๊กแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสกัดช็อตครับเป็น2ช็อตคุยจะแจ้งอย่างนี้ว่าเวลาที่เราสกัดช็อตเนี่ย1ช็อตของกาแฟเนี่ยจะไม่ได้หมายถึง1ออนซ์นะแต่ว่าช็อตของคุยเนี่ยจะหมายถึง 1.5
1.5 ออนก็คือประมาณ45 ml นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้ยทำไป2ช็อตก็จะได้น้ำเท่ากับ3ออนนั่นเองนะครับบางร้านอย่าไปเถียงเขานะบางร้านเขาจะทำแค่2ช็อตแต่คุ้ยไม่ใช่นะครับจะทำทั้งหมด3ออนนะครับก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการอันนี้เทคนิคง่ายๆเทคนิคนะครับเราจะใช้วิธีการแช่ชาเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วว่าการทำแบบโมก้าจะเป็นการแช่ครูจะไม่เทน้ำเพื่อแช่ชาแต่เทคนิคนี้ครับเราจะทำการเทน้ำเพื่อแช่ชาก่อนแช่ชายังไงเราก็จะกดน้ำในระยะเวลา4วิ1 2 3 4วิหลังจากนั้นเราก็จะกดหยุดแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณ30วิหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆก็ประมาณ 30-40 วิประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับก็ประมาณ15วินาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตกดนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวไทม์เมอร์ก็คือเป็นตัวเวลาให้ดูเนาะเดี๋ยวคุยจะนับตามนะครับ1 2 3 4เรียบร้อยครับตัวนี้มันจะมีน้ำชาออกมาเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการกดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องของนักเรียนเนี่ยไม่อยากให้น้ำชาออกมาเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำเป็นแค่1 2 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะพอหลังจากนี้ครับก็ทิ้งไว้ประมาณ30วิอย่างน้อย15วิหรือว่าหลังจากนี้ก็ได้ในระหว่างนี้เราจะมากลับมาเตรียมนมกันครับนมที่เราจะใช้คุ้ยจะใช้ทั้งหมด4ออนนะครับ4ออนที่เราจะใช้เนี่ยก็เนื่องจากตรงนี้เป็นสูตรร้อนเนาะเราก็จะชั่งวัดตวงก่อนก็จะเทไปทั้งหมด4ออนนะครับอันนี้4ออนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ15 ml หรือประมาณ20 ml เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเทลงไปนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าเทลงแก้วได้เลยไหมเหมือนเครื่องดื่มเย็นไหมยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำไปสตรีมนมร้อนก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะไปลงไปสตรีมนมร้อนก่อนนะหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเทลงในพิกเชอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทำการรอช็อตครับในระหว่างนี้เราก็จะกดช็อตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นชานะถ้าเกิดเป็นชานะนักเรียนก็ทิ้งไว้หลังจากนี้นักเรียนก็สามารถรอได้เลยจะไม่ช้าเหมือนกาแฟตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับมาดูนะวิธีการกดช็อตเริ่มครับให้ได้ 1.5 นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเร็วมากๆสังเกตนะครับน้ำจะเริ่มมีสีอ่อสีเขียวอ่อนนะครับพอเราได้ 1.5 ปุ๊บเราก็ปิดได้เลยครับพอหลังจากปิดเรียบร้อยครับให้นักเรียนนำช็อตกาแฟที่ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าไม่อยากทานชาเขียวเข้มก็กดแค่2ช็อตก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยชอบนำเสนอความเป็นชาเขียวที่เข้มข้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็ถอดบักเก็ตออกข้อเสียของการที่เราไม่ถอดบักเก็ตออกเลยเพราะว่าชาเขาจะแฉะนะครับเราก็ถอดบักเก็ตออกก่อนแล้วก็วางในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับเราสามารถที่จะเคาะก็ได้หรือว่าจริงๆก็แนะนำให้เคาะเลยแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องดื่มของลูกค้าของเราเนี่ยยังคงรออยู่นะครับเราก็ทำการสตรีมนมก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาเก็บล้างนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนี้ครับเราจะจุ่มก้านอุ่นนมในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นปากของกานะครับเป็นคอแล้งคอกาที่เขาเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขออนุญาตขยับตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะจุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับจุ่มในลักษณะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีตัวยางให้เราได้จับตรงนี้จับตรงนี้ไม่ได้นะครับร้อนมากๆเนาะตรงนี้แล้วเราก็เครื่องนี้ครับจะเป็นเครื่องที่หมุนด้านข้างนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่อากาศก่อนก็ได้เดี๋ยวครูไล่อากาศให้ดูนะพอเราไล่อากาศปุ๊บนะเห็นไหมไล่อากาศให้เขาพร้อมก่อนให้เขามีไอน้ำออกมาก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็โอเคพอเขาพร้อมแล้วเอานี่ร้อนนะเตือนไว้ก่อนนะครับพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็จุ่มการอุ่นนมไปนะครับแล้วเราก็ทำการสตรีม
เหมือนเดิมครับวันนี้เราทำกรีนทีลาเต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกี่วินาทีครับ1 2 3และ4เท่านั้นนะครับไม่เกิน6วินาทีเนาะเริ่มครับจะเสียงแบบนี้นะครับเริ่ม1ใช่ไหม2 3 4เสร็จปุ๊บเราก็จับในสักษะแบบนี้ครับถ้าเกิดเราทนความร้อนไม่ไหวเราก็ทำการปิดได้เลยครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีผ้าสำหรับเช็ดเราก็มาเช็ดตรงนี้แล้วก็ไล่แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คุยขออนุญาตทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้นักเรียนได้ดูในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะได้เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชาเขียวด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทำคุยทำเป็นลาเต้ร้อนเป็นกรีนทีลาเต้นะคะเป็นฮอตกรีนทีลาเต้ปกติแล้วเมนูนี้เขาจะมีไม่ว่าจะเป็นใน Starbucks หรือว่าร้านกาแฟทั่วๆไปก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะเทให้ทุกคนดูนะครับด้านนี้จะเป็นชาเขียวนะแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นชาไทยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำกันครับขออนุญาตเทนะครับเทให้ดูเลยเห็นไหมสีสวยแล้วก็มีเป็นความเป็นฟองนมด้านบนด้วยนะครับวันนี้เราใช้แก้วทั้งหมด8ออนนะครับเราสตรีมนมมาแล้วเห็นไหมพอดิบพอดีเห็นไหมครับไม่มีเหลือนะครับพอดีเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสิร์ฟภายในขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาหยิบไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมอุณหภูมิประมาณ 60-70 พอเวลาที่เขาเสิร์ฟร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาร้อนเขาทานนะครับเขาจะไม่นิยมใส่เครื่องดื่มให้เต็มแก้วเนื่องจากว่าพอเวลาที่เขาเดินถือเนี่ยความร้อนจะสามารถลวกมือเขาได้เพราะฉะนั้นเราจะใส่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้นะครับนักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ให้มันได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการทำชาไทยนะครับในเมนูที่2วันนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันก็คือเป็นเมนูเย็นแต่วันนี้เราก็ยังทำเมนูร้อนขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่จะมีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเมนูชาเย็นนะครับจะเป็นเมนูที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่นมใส่แค่น้ำตาลกับตัวของชาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนูชาดำเย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพิ่มจากตัวนั้นเป็นเมนูของมะนาวนักเรียนบีบมะนาวใส่ลงไปก็จะกลายเป็นเมนูชามะนาวนั่นเองง่ายไหมครับก็ยังง่ายเนาะเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องดื่มจากชาที่เป็นชาไทยแล้วก็ชาตัวนี้อย่างที่บอกว่าจะผลิตแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นลักษณะการรับประทานการดื่มของเรานั่นเองนะครับเนาะอ่ะตัวชาไทยนะครับขออนุญาตย้อนกลับมาตัวชาไทยตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันที่ตามห้างร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์บาร์ร้านขายปลีกส่งหรือว่าร้านโชว์หวยทั่วไปก็ยังมีนะของชาไทยตรามือนะครับชาไทยตรามือแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตามห้างไม่ว่าจะเป็นโลตัสแมคโครนะครับหรือว่าเป็นบิ๊กซีก็มีเช่นเดียวกันหาซื้อได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องที่จะไปซื้อวัตถุดิบไกลๆเลยนะครับใกล้ๆบ้านก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวคอสตัวนี้ครับแก้วหนึ่งเนี่ยชาไทยเนี่ยจะถูกกว่าชาเขียวค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าราคาของชาไทยเนี่ยที่เป็นชาสีส้มนะครับก็จะมีราคาเช่นถ้าเกิดชาไทยราคา400มิลลิกรัมนะครับแต่ชาเขียวราคาเท่ากันเนี่ยจะได้200มิลลิกรัมซึ่งมันจะคอสเนี่ยสมมติว่าชาเขียว20บาทชาไทยก็20บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ปริมาตรที่ไม่เท่ากันก็ชาเขียวจะแพงกว่าชาไทยซึ่งถ้าเกิดเราทำชาไทยเนี่ยกำไรของเราเนี่ยมากกว่า 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมนูชาเนี่ยเราจะขายในราคาเท่ากันอันนี้บอกทริคของไทยด้วยนะทริคของการทำตลาดด้วยเมนูชาเราจะขายในราคาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อความง่ายแล้วก็ความสะดวกของเรานั่นเองนะครับอ่ะเมนูต่อไปครับก็จะเป็นเมนูชาไทยร้อนปกติแล้วเนี่ยตามร้านทั่วไปไม่มีแต่ถามว่าทำไมครูถึงจะเอามาสอนเพราะว่าตอนที่ครูเคยทำร้านกาแฟเคยมีคนมาสั่งนะครับแต่ไม่ใช่ครูไม่ได้ทำอันนี้ลูกค้าไม่ได้มาสั่งที่ร้านที่เคยทำนะแต่ว่าพอดีครูเคยไปช่วยเพื่อนในการที่จะขายกาแฟก็เ
ลองทำเมนูตัวนี้โดยลูกค้าเขาต้องมาสั่ง

ถามก่อนอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมเราจะต้องตามใจลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้รับบริการแต่เราเนี่ยคือผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะว่าคำว่าบริการเขามีความหมายแล้วก็คำนิยามอยู่ที่ว่าคอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนนะครับก็เป็นการให้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยไม่ผิดกฎของบ้านของเมืองนั่นเองนะครับเนาะวงเล็บสั้นๆว่ากฎบ้านกฎเมืองด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าผิดหลักจรรยาบรรณหรือผิดหลักศีลธรรมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าการบริการแบบมีคุณภาพนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าร้องขอเราควรที่จะทำได้ในกรณีที่ในอนาคตแล้วเราอยากขายร้านทั่วไปก็มีบางร้านก็มีแล้วนะครับแต่บางคนจะแบบว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้ทำไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ฉันทำอะไรวะหรือนี้ฉันจะทำอีกสูตรหนึ่งแล้วก็หลังจากสูตรนี้ฉันจะต้องทำยังไงเพราะว่าฉันไม่เคยทำแต่วันนี้ถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ตัวนี้อ๋อครูอุ้ยเคยสอนแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครูอุ้ยเคยเป็นไหมเคยเป็นเหมือนกันก่อนที่จะไม่มีประสบการณ์ถ้ามากเท่านี้ก็อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้ใส่เท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เท่านี้จริงๆไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราทำตามความต้องการแล้วก็การที่เป็นตัวตนของลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำชาไทยนะครับการทำชาไทยเนี่ยอันดับแรกเราก็จะเป็นการทำผ่านบักเก็ตเหมือนกันนะครับบักเก็ตเราก็ต้องสะอาดนะครับไม่มีเศษต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้สะอาดเห็นไหมแล้วก็การทำครับครูบอกทิคอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยปกติที่เราแทมเปอร์ของตัวกาแฟนะครับเราเนี่ยจะเป็นการแทมในลักษณะจับแบบนี้แล้วก็แทมแบบนี้สิ่งที่ทุกคนเคยทำนะครับเห็นไหมตัวของบักเก็ตของครูเนี่ยคอฟฟี่บักเก็ตเนี่ยจะไม่มีรอยเลยถ้าเกิดซูมดูดีๆนะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาขออนุญาตครูหนูขออนุญาตมาดูครูพูดโมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพูดจริงนะครับเราไม่มีรอยที่ใช้แบบพวกช้อนเคาะหรือว่าใช้ตัวแทมเปอร์เคาะหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เขาไม่นิยมเคาะกันแล้วก็ไม่นิยมที่จะใช้ตัวอะไรเคาะเลยเนื่องจากว่าตัวนี้ครับเขาจะคือการตัวนี้คือตัวที่ผลิตตัวช็อตกาแฟเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวเคาะนะครับก็จะใช้วิธีการใช้มือปาดแล้วก็ใช้เคาะยังไงใช้เคาะตรงอุ้งมือครับเนาะก็จะใช้เคาะในอุ้งมือในลักษณะแบบนี้ให้หน้าของตัวกาแฟเนี่ยหรือว่าของตัวชาเนี่ยเขามีความเท่ากันนั่นเองนะครับตัวชามันเท่ากันเนาะอันนี้มีน้ำหยดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ครับมันจะมีน้ำค้างอยู่ด้านในตรงนี้เนาะตรงตัวบักเก็ตด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการอย่าลืมนะครับว่าครูอุ้ยใช้วิธีการชั่งวัดตวงทุกครั้งที่เราทำกาแฟอย่าลืมนะอย่าไปว่าบาริสต้านะเพราะว่าเขาอยากให้กาแฟทุกแก้วมีรสชาติที่เหมือนกันนั่นเองนะมาดูนะเบื่อกันหรือยังเอ่ยเจอกันแล้วมาระยะเวลานานนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเพราะว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราอยากแชร์ให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้นะครับ3ช้อนแล้วก็อย่าลืมนะครับครูอุ้ยใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับพอดีไม่บอกไม่กากสูตรนะครับก็บอกไปแล้วแต่ว่านักเรียนครูจะบอกทีละสเต็ปนะครับดูนะอันนี้สังเกตครูจะไม่เคยใช้ตัวช้อนหรือว่าตัวที่มีพลาสติกหรือว่าอะไรที่มันแข็งแข็งใช้ตัวเคาะนะครับเคาะตัวของตัว coffee bucket เลยแต่ครูจะใช้วิธีการเคาะตรงอุ้งมือแทนนะครับหรือว่าใช้มือใช้เคาะตรงนี้เพื่อที่จะให้ด้านหน้าตัวของหน้ากาแฟตัวก้อนแพนเค้กเขาครับมีความเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญอันนี้บอกทิคง่ายๆเลยทิคง่ายๆเล็กๆเลยนะครับว่าพอเวลาที่ทำให้ตัวหน้ากาแฟเท่ากันแล้วเนี่ยน้ำที่เขาไหลเนี่ยเขาก็จะตัวไหลเนี่ยเขาจะสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันสังเกตที่อุ้ยทำช็อตทุกตัวน้ำ2ช็อตเนี่ยจะไหลพร้อมๆกันเนื่องจากว่าเราแทมถ้าเกิดทำกาแฟเราก็แทมให้เนื้อแพนเค้กเนี่ยลักษณะก็คือเรียบเท่ากันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านึกถึงตอนที่เราที่ดินของเรา
ที่ดินตรงไหนที่ต่ำน้ำจะลงสู่ตรงนั้นมากกว่าและทำให้ช็อตเช่นถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมีมันลาดมาทางฝั่งนี้ตรงนี้น้ำช็อตนี้ก็จะออกมามากกว่ากันนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆในการทำกาแฟให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่บักเก็ตแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับถ้าเกิดไม่แน่นเนี่ยบางทีตัวชาเนี่ยน้ำของชาครับก็จะออกมาตัวด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้ทุกครั้งนะครับเราจะทำการกดเพื่อไล่ตัวกากกาแฟหรือว่ากากชาที่เขาติดอยู่ตรงตัวปล่อยน้ำตัวนี้หลุดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยไอตัวบักเก็ตตัวนี้ครับควรที่จะแยกตัวของชาแล้วก็แยกตัวของกาแฟแยกกันเพื่ ไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์คืออะไรกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นชาไม่ดีนะแต่กลิ่นครูอุ้ยใช้คำว่ากลิ่นให้ไม่พึงประสงค์เนื่องจากว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คืออะไรคือกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขาเราอยากนำเสนออะไรเราอยากนำเสนอชาเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลิ่นชาแต่ถ้าเกิดเรายังนำเสนอกาแฟก็ต้องเป็นวิธีการทำเป็นกลิ่นของกาแฟไม่ใช่มีกลิ่นชาแฝงเข้ามาด้วยนั่นคือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราก็จะทำการเปิดนะครับโทษครับลืมตรงนี้นะนะครับ1 2 3อันนี้คูดปรับนะครับมาเป็น3เนาะไม่ใช่4เนาะก็จะมีน้ำหยดหน่อยๆนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ในระหว่างตรงนี้ครับในระหว่างตรงนี้เราก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้มาเตรียมนมนะครับคูดจะใช้เทคนิคเราก็จะบอกนักเรียนที่มาฝึกงานที่ร้านนะครับว่าทุกครั้งว่าในระหว่างที่เรารอตรงนี้ในระหว่างนี้ไม่ใช่ว่ายืนรอปล่อยให้เวลาว่างไปเพราะว่าเรามีลูกค้าที่จะต้องเทคแคร์นะครับใช้คุยได้ไหมคุยได้ปากต้องพูดมือต้องทำไม่ใช่ไปยืนเมาส์มอยเธอเป็นยังไงบ้างเธอคุณลูกค้าสบายดีไหมไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเพื่อบริการลูกค้านั่นเองนะครับในระหว่างนี้ครับเราก็จะมาทำการเตรียมนมนะครับเตรียมนมให้กับลูกค้าโดยที่เราจะเทไปทั้งหมด4ออนนี่ก็ประมาณ120 ml นั่นเองนะครับในขนาด4ออนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมตัวนี้นะครับประมาณ20ถ้าเกิดชอบทานหวานก็สามารถใส่1ออนได้แต่ว่าไม่แนะนำให้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดที่เราใส่มากกว่านี้มันจะทำให้ตัวกาแฟของเราหวานเกินไปยิ่งถ้าเกิดเป็นร้อนเราจะยิ่งหวานเกินไปนั่นเองนะครับต่อให้คุ้ยเป็นสายหวานคุ้ยก็ไม่ได้ชอบหวานขนาดนั้นนะครับกลัวจะต้องตัดขาเนาะตัดขาเนื่องจากการเป็นเบาหวานนะครับเนาะก็ต้องระวังไว้ด้วยเรื่องสองสุขภาพนะครับทุกอย่างดีหมดครับแต่ว่ามันจะไม่ดีถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราทานมากเกินไปนะครับอันนี้นะครับเราก็ทำการคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เทใส่พิกเชอร์เพื่อรอการใส่ช็อตแล้วก็สตรีมนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะทำการกดช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดช็อตแล้วก็จะดูว่าช็อตเนี้ยไหลเท่ากันหรือเปล่านั่นเองนะครับเริ่มนะครับ

อ่ะเรียบร้อยครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทัมเมอร์เขาแจ้งว่า10วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำกาแฟเนี่ยจะประมาณ15วิจริงๆประมาณที่คุยบอกว่าทัมเมอร์ที่เหมาะสมก็คือประมาณ26อย่างนี้ประมาณ28ตัวนี้นะครับของสูตรของคุยนะแต่ตัวชาเนี่ยเขาจะเร็วมากอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราต้องจึงต้องเพิ่มการแช่ชาเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปเดิมครับเราจะทำการอุ่นนมโดยการใช้ทักษะของมิลสตีมมิ่งนะครับก็คือเป็นการอุ่นนมก่อนที่เราจะทำทุกครั้งเราต้องไล่นะครับเราต้องไล่เพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขนาดเล็กเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีพละกำลังเหมือนกับเครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีการอุ่นนมโดยการอุ่นกันอุ่นนมเสร็จแล้วเราก็ทำการอุ่นครับนะครับแล้วก็เราจะให้เสียงเหมือน

ญาตปิดก่อนเพราะว่าตัวนี้ดังมากเราจะให้เสียงเหมือนของการฉีกกระดาษก็คือเป็นเสียงแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนะครับนะ1 2 3 4 5 6อันนี้คือขั้นสุดแล้วนะครับเห็นไหมเสียงจะหายไปทันทีเนื่องจากว่าเขามีฟองนมพอตรงนี้จับร้อนทนไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับนะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้านะครับในการที่จะมาเช็ดก้านอุ่นฟองนมนะครับแล้วก็ทำการเป่าฟองนมไปหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาได้ไล่ตัวน้ำที่ค้างอยู่ในก้านอุ่นฟองนมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดคราบตะกอนที่จะไปติดอยู่นะครับเนาะหลังจากนั้นครับอันนี้เสร็จสิ้นเราก็ทำการเทได้เลยนะครับคุยจะทำให้ดูนะเมื่อกี้ตัวนี้สตรีมทั้งหมด4นะครับแต่ตัวนี้สตรีมทั้งหมด6ก็จะทำให้ดูว่ามันแตกต่างแล้วก็ฟองนมจะเพิ่มมากน้อยเพียงไหนนี่ครับสวยงามเห็นไหมเหมือนคิดถึงเค้กชาไทยเลยเนาะคิดถึงประมาณแบบเค้กชาไทยเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับไม่เท่ากันเนาะคุยทำให้เปรียบเทียบให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นขนาด4วินาทีแล้วคันตัวนี้เป็นขนาด6วินาทีก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็เลือกเอาครับว่าเราจะทำขนาดไหนแล้วก็ทุกท่านต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วก็วิธีการของตัวเองวันนี้คุยทดลองให้2อย่างทดลองให้2ทางนะครับว่าเธอจะทำร้อนแบบไหนเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถที่จะไปทำงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสั่งงานแล้วก็ถ้าเกิดเราทำทักษะตรงนี้ได้จริงๆมันมีอาชีพหนึ่งอาชีพที่เราสามารถที่จะย้ายไปทำใน AEC หรือต่างประเทศได้ก็คืออาชีพบาริสต้าที่ณปัจจุบันคนทานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็สนุกสนานแล้วก็ได้ทริคเทคนิคจากครูอุ้ยแบบไม่กักทุกคนสามารถออกไปเปิดร้านได้หลังจากดูชุดสื่ออันนี้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้ถ้าเกิดทุกคนทำตามแล้วก็ไปฝึกฝนกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เราจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆรบกวนไปติดตามแล้วก็ไปดูการทำในเทคนิคเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุม

0: แก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะ ก็คืออันที่หนึ่งประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับหนึ่งฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะสองก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะส ีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์ นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC volt นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ส่วนของ EP ที่สอง EP ที่หนึ่งที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่สามจะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่สองซึ่งใน EP ที่สองเนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้านปูนะครับหรือตัวบล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวนี้นะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตัวนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบนึงเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่พันพลาสติกนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทําการเอาพลาสติกพันในส่วนที่ต้องการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทําให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่ได้แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จแล้วครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทําไงต่อครับเช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปลอกสายนะครับเพื่อทําการเอาพลาสติกพันสายไฟไว้นะ

นะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงกับสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัวบีเอ็นซีได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจับ

0: มันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว BNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนหุ้มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนหุ้มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทําการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทําการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทําการบีบด้วยครีมบีบนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคนึงเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดชิวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธีการถัดไปนะครับเมื่อชนแล้วนี่ครับให้เราทําการนําครีมเหมือนเดิมนะครับครีมบีบหัว VNC ในตัวสุดท้ายที่มีความกว้างมากนะครับเราก็ต้องกัดใส่เข้าไปให้พอดีแล้วก็ทําการบีบ
1: อ
0: จะดังแก๊กปุ๊บ

ก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอ้เส้นคิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นเราก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการประเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอโทนัมที่เป็นทองแดงอยู่นะครับแล้วก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดําก็ปอกนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสาย2เส้นนี้จะทํายังไงกับมันนะครับเราก็จะทําการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของแสต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัวสองหัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พังเผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆเจาะลงไปอย่างนี้นะครับนะครับ

นะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเขาจะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้เจาะทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราเจาะเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับยัดเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จละนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วนี่ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการต่อสาย DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไล่อะนะครับ

ใส่เพื่อทําการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้พอแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็การติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทําอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทําการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทําการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวหนึ่งคือหัว F type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG 6กับสาย DC แล้วทำการนะครับปอกสาย BNC นะครับสาย RG 6นะครับนะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ทุนเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG 6นะครับนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดหนึ่งนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนำสัญญาณที่เป็น RG 6เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนำนะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทท์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทท์ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปลบไอ้ตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับจับสายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเข้าไปดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับ

นี่เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F-Type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวหนึ่งที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F-Type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ทำการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับออกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุกเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็จะใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้พวกเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจำเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายแล้วปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนำสายสัญญา RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวคู่นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวคู่กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12 โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งเราก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทําให้ตัวเนี้ยทํางานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาพุทเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทําการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทำให้เรา
เข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สำคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสำคัญจริงๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าสำคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทำราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าโอเวอร์เฮดแนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับยูนาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษา

0: รวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เรา จะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแพทนะคะครูหัตถยาวริภาค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะที่นี่คือห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำขนมกลีบลำดวนกลีบลำดวนนะคะซึ่งเป็นขนมไทยโบราณนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่มักจะนิยมนะคะใช้ในงานมงคล

ต่างๆนะคะแล้วก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ไทยโบราณเลยสืบเนื่องมาจากในวังนะคะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดเป็นงานฝีมือนะคะขนมกลีบลำดวนหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะเป็นขนมกลีบลำดวนแบบนี้นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาจะมีลักษณะหอมควันเทียนนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นกลีบเหมือนดอกลำดวนจริงๆกลีบลำดวนนะคะสามารถเป็นขนมสำหรับทานเล่นได้เนื้อลักษณะเขาจะคล้ายๆกับคุกกี้นะคะเป็นลักษณะเบาซึ่งในอีพีอื่นเราก็จะมีเป็นขนมทานเล่นหรือว่าเป็นอาหารว่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ติดตามไปด้วยอาหารว่างนะคะถ้านักเรียนได้รู้จักแล้วก็ลองทานกันทั่วไปก็จะมีหลากหลายนะคะมีสแน็คต่างๆนะคะแต่เราจะมาพูดถึงขนมไทยนะคะที่นักเรียนบางท่านบางคนนะคะหรือว่าผู้ชมบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะหรือว่าเคยทานแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อซึ่งมันเป็นขนมแบบโบราณนะคะเราก็จะนำขนมโบราณเหล่านี้นะคะกลับมาประยุกต์ใช้แล้วก็มานำเสนอให้กับคนรุ่นใหม่ๆนะคะได้โบกได้ทำความรู้จักขึ้นว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรส่วนผสมของการทำกลีบลำดวนนะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซึ่งถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่บ้านสามารถที่จะทำตามได้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเริ่มแรกละกันนะคะเดี๋ยวครูจะแนะนำวัตถุดิบส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะที่นำมาใช้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็ไปเริ่มกันที่นี่เลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตรงนี้เป็นแป้งบัวแดงนะคะก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะถัดมาเราจะใช้เป็นน้ำมันพืชสุดท้ายจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็พิเศษนะคะที่จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับกลีบลำดวนของเราก็คือเกลือค่ะเกลือเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะคะส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะที่คุณครูใช้เป็นแป้งสาลี2ชนิดนะคะโดยทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์เลยแต่ว่าเราจะเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความเบาเพิ่มความนุ่มนวลให้กับกลีบลำดวนของเราโดยการใช้แป้งบัวแดงซึ่งแป้งบัวแดงนะคะจะมีลักษณะเบานะคะแป้งบัวแดงจะมีลักษณะเบาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทำเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะร่อนส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในอ่างซึ่งวันนี้นะคะที่สังเกตนักเรียนสังเกตเห็นมีหลากหลายสีโดยทั่วไปเขาจะใส่เป็นสีผสมอาหารแต่ว่าวันนี้นะคะที่ครูใช้ครูจะใช้เป็นตัวผงฟักทองนะคะเราจะใช้เป็นผงฟักทองเป็นส่วนผสมที่เป็นผงใส่ลงไปแทนที่เป็นสีผสมอาหารเนื่องจากว่าครูไม่อยากให้เราสัมผัสกับแป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวครูจะแนะนำในเทคนิคถัดไปอีกทีนึงว่าทำไมถึงไม่ใส่เป็นหยดสีลงไปเริ่มแรกนะคะเราจะทำเป็นตัวสีขาวก่อนนะคะเป็นแป้งสาลีนะคะต่อมานะคะเราก็ร่อนพร้อมลงไปเลยร่อนพร้อมกันเลยนะคะเป็นแป้งบัวแดงนะคะแป้งบัวแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะอันนี้ในส่วนของสีขาวนะคะแล้วเราก็ร่อนนะคะที่เราร่อนแป้งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยกระจายตัวนะคะแล้วก็ช่วยกรองสิ่งสกปรกนะคะทำให้กลีบลำดวนของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเนื้อเบานะคะเราสามารถใช้หลังมือของเรานะคะถ้ามันเป็นเม็ดแป้งนะคะเราก็ใช้หลังมือของเรานะคะเกลี่ยเขาลงไปให้ทั่วกันได้เลยนะคะแป้งสาลีที่ใช้เป็นบัวแดงเพราะว่าเขามีกลูเตนนะคะมีปริมาณของกลูเตนเนี่ยเป็นปริมาณน้อยนะคะต่อไปนะคะครูจะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่มือใส่เกลือลงไปนะคะหยิบมือนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะต่อมาก็เดี๋ยวเราจะร่อนนะคะในส่วนผสมของ
ของตัวสีเหลืองนะคะที่เราจะทำใช้เป็นผงฟักทองเลยกันทำไปพร้อมกันเลยนะคะนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เลยก็ได้นะคะจะปรับเป็นใช้เป็นแป้งบัวแดงทั้งหมดเลยหรือว่าบางสูตรนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นแป้งเค้กเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ให้มีปริมาณ

เลือกแป้งที่มีลักษณะปริมาณกลูเตนน้อยลงนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ผงฟักทองนิดหน่อยนะคะผงฟักทองวันนี้ใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะหรือว่าเป็นผงบีทรูทต่างๆที่เป็นผงสมุนไพรสามารถใช้แทนได้นะคะในอัตราส่วนเท่ากันค่ะหลังจากที่เราใส่ผงฟักทองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะต้องร่อนก่อนตวงทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีจะป้องกันไม่ให้น้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเกาะตัวกันหรือว่าจากที่เกาะตัวกันที่มันชื้นๆอยู่นะคะก็จะทําให้กระจายตัวเข้ากันกับแป้งได้ดีค่ะหลังจากเราได้ทั้งสองอันผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นน้ํามันพืชนะคะน้ำมันพืชนะคะเราจะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะซึ่งทำไมเราถึงใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเดิมทีในโบราณจริงๆจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะขนมเป็นที่นิยมหลากหลายนะคะเพื่ออิสลามนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเฉพาะนักเรียนสามารถเปลี่ยนใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะได้เลยนะคะทีนี้ตอนที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะไม่นวดให้เขาแน่นจนเกินไปเราจะเหมือนคุ้ยนะคะใช้มือนะคะทำให้เข้ากันในลักษณะของเม็ดสไตล์นะคะแล้วเราก็จะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้ขนมกลีบลำดวงของเรานะคะมีลักษณะแน่นนะคะเราก็พยายามตะล่อมแป้งคนให้เข้ากันนะคะเราจะนวดจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่แยกจากกันนะคะแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะในส่วนผสมของฟักทองเราก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เริ่มจะได้แล้วนะคะเราก็จะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะอย่างนี้นะคะก็คือลักษณะที่ไม่ติดกะละมังอ่างผสมของเราแล้วนะคะเสร็จแล้วระหว่างนวดนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณสัก10 นาทีนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยนะคะเขาได้ดูดซึมกับส่วนตัวของไขมันนะคะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพักไว้แล้วเราจะไปทำส่วนของฟักทองกันนะคะอีก1 กะละมังนะคะต่อมานะคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะ

ฟักทองอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะถ้ามีใช้เป็นผงใบเตยผงอัญชันนะคะผงบีทต่างๆสามารถใช้แทนกันได้นะคะในอัตราส่วนเดียวกันนะคะหรือในส่วนของไขมันนะคะถ้าจะใช้เป็นน้ำมันหมูหรือบางสูตรอาจจะใช้เป็นไขมันทานเช่นเนยขาวนะคะก็สามารถนำมาเป็นสูตรแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็จะนวดไปนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องนวดนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเนียนนะคะแค่ปั้นเป็นก้อนได้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะทั้งสองกะละมังถ้าอ่างผสมนะคะไว้สักประมาณ10 นาทีนะคะแล้วก็จะนำทั้งสองสีนี้นะคะมาปั้นก้อนนะคะแล้วก็จะชั่งเป็นน้ำหนักที่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมาตัดแบ่งนะคะให้เป็นตัวส่วนของกลีบดอกลำดวนนะคะหลังจากที่เรานะคะได้พักแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนเท่าๆกันนะ

คะซึ่งน้ำหนักที่ฮูซาปั้นวันนี้นะคะก็คือเราจะชั่งน้ำหนักทั้งหมด7กรัมที่เราจะอบวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้านะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้อบเราจะอบที่ไฟ150องศานะคะวิธีการปั้นนะคะเดี๋ยวครูจอมพูดถึงวิธีการปั้นแบบปั้นติดลำดวนนะคะปั้นอย่างไรให้ขนมออกมาไม่เนื้อหนักจนเกินไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้แป้งนะคะเราก็จะหยิบแป้งมากะแป้งมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นนะคะนักเรียนจะทำวิธีการบีบตัวเข้าหากันก็ได้หรือนะคะเราจะปั้นโดยใช้ฝ่ามือคลึงนะคะค่อยๆคลึงนะคะแต่ว่าตอนที่เราคลึงเราจะไม่คลึงนานจนเกินไปนะคะเพราะว่ามือเราก็มีไอความร้อนด้วยนะคะมันจะทำให้แป้งเราแฉะนะคะแล้วก็ขนมของเราก็จะแข็งนะคะและนักเรียนก็ชั่งถ้าเราไม่ชั่งนะคะเราทำที่บ้านไม่มีตาชั่งนักเรียนก็กะให้เท่าๆกันนะคะโดยที่นักเรียนอาจจะทำเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็ตัดให้ขนาดชิ้นเท่าๆกันก็ได้นะคะค่ะวิธีการนะคะก็จะทำได้2ลักษณะนะคะค่ะสีเหลืองนะคะเป็นผงฟักทองก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะวิธีการก็คือจะหยิบแป้งขึ้นมานะคะในส่วนของสีเหลืองนะคะเราจะหยิบแป้งขึ้นมาเหมือนกันนะคะอย่างนี้ในขณะเท่าๆกันนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้ฝ่ามือมากนักนะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะพอถึงขั้นตอนการคลึงเราก็ใช้มือนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะค่อยๆคลึงนะคะค่อยๆคลึงแป้งนวดแป้งนะคะแต่ว่าเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าแป้งแตกนะคะมันยังไม่เข้ากันดีนะก็ใช้ค่อยๆใช้มือนะคะบีบเข้าหากันเล็กน้อยนะคะแล้วเล็กก็นำไปชั่งดูว่าน้ำหนักที่เราชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่จะให้กลีบลำดวนนะคะเวลาอบออกมาแล้วนะคะมีกลีบดอกที่ขนาดเท่ากันนะคะเวลาที่เราจัดเรียงนะคะหรือเวลาที่เราอาจจะทำขายนะคะก็ดูน่าทานนะคะค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะลักษณะมันยังไม่ค่อยกลมนะคะมันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็ใช้ตรงฝ่ามือเราค่อยๆคลึงไปได้นะคะคลึงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องนานมากนะคะพอเห็นเขาลักษณะกลมแบบนี้นะคะก็โอเคแล้วนะคะก็จะประมาณ 7-8 กรัมนะคะที่เราชั่งนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราปั้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเกิดความชำนาญนะคะก็จะสามารถกะปริมาณได้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวถ้าใครไม่มีผงนะคะที่เป็นผงผงจากธรรมชาตินะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะอยากจะเลือกใช้เป็นสีผสมอาหารก็สามารถใส่ได้ในขั้นตอนหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำแป้งที่เรานวดแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพักแป้งเราก็นำสีผสมอาหารที่เราชอบนะคะมาหยดลงไปในแป้งนั้นๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนวดนะคะให้เขาเข้ากันค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเทคนิคของกลีบลำดวนเราจะไม่นวดเขานานจนเกินไปนะคะแค่ให้เขาร่อนออกจากภาชนะนะคะไม่เกาะติดจากภาชนะก็พอแล้วค่ะจริงๆกลีบลำดวนนะคะเป็นขนมที่ฝีมือนะคะเป็นขนมงานฝีมือเพราะว่าทุกชิ้นจะต้องผ่านการปั้นด้วยมือนะคะแล้วก็การนำกลีบเกสรมาติดกันนะคะเราก็ต้องใช้มือในการทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับงานที่ทำนะคะถ้าหลังจากเวลาว่างหรือว่ามีวัตถุดิบเพียงพอนะคะกลีบลำดวนก็เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งนะคะที่เอาไว้รับประทานกับน้ำชาจะเป็นชายามบ่ายก็ได้หรือว่าเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวก็ได้สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะหลังจากที่เราได้ตัวของกลีบแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่ของเกสรนะคะตัวเกสรเราก็จะใช้เป็นทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะก็คือนักเรียนก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็
ทําให้เป็นลักษณะของเป็นเส้นนะคะเพื่อที่จะง่ายในการทําเกสรนะคะก็คือทําให้เป็นเส้นยาวๆนะคะค่อยๆบีบเข้าหากันนะคะหรือนักเรียนจะใช้มือครึงก็ได้นะคะเป็นเส้นหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะใช้กรรไกรใช้มีดนะคะหั่นให้เป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราสามารถทําได้ง่ายๆโดยการแบ่งนะคะแป้งออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะทําให้มันเป็นรูปทรงกลมแต่นะคะถ้ามันไม่กลมนักเรียนก็คลึงนะคะใช้ฝ่ามือคลึงเหมือนกันเบาๆนะคะคลึงลักษณะเดียวกันกับตอนที่คล้ายๆเราทำบัวลอยนะคะเหมือนกันแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงกลมนะคะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะหลายๆเม็ดนะค่ะนักเรียนก็ปั้นเตรียมไว้นะคะสำหรับสีเหลืองแล้วก็สีขาวเหมือนกันนะคะเกสรไม่จำเป็นต้องใหญ่มากจนเกินไปนะคะให้สามารถนำไปใส่ตรงกลางของกลีบลำดวนได้นะคะของกลีบดอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสีขาวด้วยนะค่ะถ้าที่บ้านใครมีสีผสมอาหารนะคะหรือสามารถเลือกใส่สีผสมอาหารนะคะที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าสีผสมอาหารที่ใช้ส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมสีฉูดฉาดนะคะเนื่องจากว่ากลีบลำดวนเนี่ยเราทําเรียนแบบของธรรมชาตินะคะเป็นกลีบดอกไม้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สีที่มันเข้มจนเกินไปนะคะตัวกลีบลำดวนนะคะสีของกลีบลำดวนจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลๆนะคะวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นผงฟักทองนะคะแล้วก็เป็นแป้งธรรมดานะคะไม่ผสมสีเพื่อที่เราจะได้เป็นสีต้นตำรับนะคะสีต้นตำรับแต่เดิมนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทาแป้งนะคะแล้วก็ในขณะที่เราทำแป้งนะคะถ้านักเรียนไม่มีคนช่วยปั้นนะคะเราก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะคลุมปิดไว้หรือเราจะใช้เป็นพลาสติกแรปนะคะสำหรับห่ออาหารมาคุมภาชนะของเราไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเลือกแป้งนะคะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะโดยวิธีการเลือกส่วนใหญ่แป้งเราก็ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราไปซื้อแป้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดูวันหมดอายุแล้วก็ที่สำคัญต้องเลือกให้ถูกกลุ่มงานที่เราจะซื้อนะคะถูกกลุ่มงานที่เราจะซื้อถ้าเราจะใช้แป้งนะคะอย่างแป้งทําขนมปังนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อแป้งขนมปังนะคะเพราะว่าแป้งขนมปังนะคะเขาต้องการแรงเหวี่ยงแรงอัดนะคะให้แป้งที่มีปริมาณกลูเตนนะคะเขาชอบการเหวี่ยงอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแป้งอย่างนี้ที่ครูใช้นะคะแป้งบัวแดงแป้งเค้กนะคะก็จะไม่ค่อยชอบการสัมผัสมากนักวิธีการเก็บรักษาแป้งหลังจากที่เรานะคะเปิดใช้งานนะคะเราก็เก็บใส่กล่องที่มีภาชนะปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ไม่ให้มันสัมผัสอากาศนะคะเพราะว่าถ้าอากาศเนี่ยเข้าไปในถุงแป้งของเราแล้วนะคะก็จะทําให้แป้งของเราเนี่ยเหมือนเสียสภาพนะคะใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนเดิมนะคะในจากที่เราเปิดถุงมาแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะถ้าเป็นในส่วนของไขมันที่แนะนําไปแล้วนะคะหรือถ้านักเรียนคนไหนอยากจะลองใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะนักเรียนก็นําส่วนผสมของตับหมูหนังหมูนะคะมาเจียวนะคะให้มันหมูมีมันหมูออกมานะคะแล้วก็นําส่วนนั้นพักให้เย็นเสร็จแล้วก็สามารถนำมาใช้ในส่วนผสมได้เดี๋ยวเราจะต้องนำแป้งของเรานะคะไปตัดเป็นกลีบนะคะกลีบลำดวนถ้าเป็นกลีบดอกไม้จริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด6กลีบด้านในด้านนอก3กลีบแล้วก็จะประกอบไปด้วยด้านในอีกเป็นกลีบซ้อนด้านในนะคะอีก3กลีบวันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นเกสรคนละสีกันนะคะแล้วก็เป็นกลีบด้านนอกเราจะหั่นเป็น3กลีบนะคะเราได้ปั้นนะคะในส่วนของตัวกลีบนะคะแล้วก็ตัวเกสรไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเข้าสู่กระบวนการของการหั่นทําเป็นกลีบดอกนะคะตัวนี้เป็น
สีฟักทองนะคะนักเรียนก็หั่นได้เลยนะคะใช้

ทันเราจะผ่าไปทั้งหมดเป็นผ่าสี่นะคะเราจะผ่าสี่นะคะสามอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสามชิ้นนะคะเป็นกลีบจำนวนสามกลีบนะคะเอาไปต่อให้มันเป็นชิ้นเป็นดอกนะคะอย่างนี้นะคะวางลงไปนะคะแล้วก็นำอีกอันหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะโชว์เราจะโชว์สันกลีบนะคะค่ะวางลงไปบนถาดถาดนี้เป็นถาดที่ทาไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทาไขมันแบบบางนะคะเราจะไม่ทาหนาหรือจนเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาอบเนี่ยนำเข้าอบแล้วนะคะในส่วนของไขมันเนี่ยความร้อนมันก็จะละลายนะคะเป็นไอออกมานะคะมันจะทําให้ขนมของเราเนี่ยตัวกลีบดอกมันบานออกนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับคุกกี้เราจะไม่ทาเยอะนะคะอันนี้กลีบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะดอกต่อไปก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ผ่าทั้งหมดเป็นผ่าสี่นะคะแล้วเราก็นำกลีบนะคะไปวางเชื่อมติดกันอย่างเบามือนะคะตรงนี้เราจะไม่กดเขาแรงมากนะคะให้เขามีลักษณะของเป็นกลีบดอกลำดวนอยู่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้กลีบเขาบานออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อเขาโดนความร้อนเนี่ยในส่วนของตัวแป้งนะคะที่ส่วนผสมเราที่มันมีไขมันอยู่แล้วนะคะเมื่อโดนความร้อนนะคะเขาก็จะบานออกนะคะในเดี๋ยวในเตาเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะบานออกนะคะค่ะผ่าสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำกลีบนะคะไปวางเรียงไปเรียงซ้อนกันไปนะคะอันนี้ก็อย่าวางจนชิดจนเกินไปนะคะให้เขาเหลือพื้นที่นะคะในตรงกลางที่เขาจะไม่ฟูขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวกลีบดอกเขาจะบานออกมานะคะเราจะไม่ให้เขาชิดกันจนเกินไปนะคะค่ะนี่นะคะติดถ้าในตัวของเกสรนะคะเราจะใช้เป็นในตัวส่วนของไข่ขาวนะคะซึ่งเดิมทีในส่วนของตัวกลีบถ้านักเรียนกลัวมันไม่ติดกันนักเรียนสามารถนำน้ำมันพืชมาแต้มก็ได้นะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเกสรนะคะที่มันจะไม่ติดกับตัวกลีบดอกครูก็เลยเลือกใช้เป็นในส่วนของไข่ขาวนะคะนำมาแต้มตรงกลางนะคะแต้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะครูจะทำให้ดูนะคะใช้ปลายช้อนก็ได้นะคะหรือใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะแต้มลงไปนะคะเบาๆนะคะแล้วก็นะคะวางเกสรลงไปแล้วก็กดเล็กน้อยนะคะนะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวกลีบข้างในนะคะเดี๋ยวเราทำตรงดอกไม้ให้เสร็จก่อนนะค่ะก็ในส่วนของขนมกลีบลำดวนนะคะที่บอกว่าเป็นของว่างรับประทานกับชายามบ่ายนะคะนอกเหนือจากเราทำทานที่บ้านแล้วนะคะการเราสามารถสร้างอาชีพสร้างเป็นอาชีพของเราได้โดยที่เราใช้พื้นที่ในบ้านเรานะคะเป็นการผลิตนะคะขนมเล็กๆนะคะอาจจะรับเป็นพรีออเดอร์มานะคะแล้วเราก็มาใช้พื้นที่ในบ้านของเรานะคะในการอบขนมโดยที่วัตถุดิบไม่ยุ่งยากขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็มีจุดขายของเราโดยการผสมสมุนไพรต่างๆนะคะหรือสีสันที่น่าทานนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของไทยเราไทยโบราณนะคะก็คือการอบควันเทียนด้วยนะคะเราก็จะเพิ่มเอกลักษณ์ตรงนี้ไปให้กับคนซื้อนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะถ้านักเรียนจะทำขายนะคะนักเรียนก็สามารถนำสูตรนะคะที่ได้เรียนในวันนี้ไปทดลองทำก่อทำกินที่บ้านแล้วนักเรียนสามารถนำตรงนี้นะคะไปสามารถสร้างเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมของนักเรียนได้นะคะ

ตัวกลีบดอกสีขาวนะคะเราจะใช้เกสรเป็นสีเหลืองนะคะเราใช้ไข่ขาวนะคะแต้มลงไปนะคะตรงกลางนะคะแต่ว่าไม่ต้องแต้มเยอะนะคะนักเรียนไม่ต้องแต้มเยอะนะคะตรงนี้แต้มให้เขาตัวเกสรเชื่อมกันกับตัวกลีบดอกนะคะถ้านักเรียนไม่บางคนนะคะก็อาจจะแต้มเป็นไข่แดงตรงนี้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นลวดลายธรรมดานะคะค่ะแล้วก็นำเกสรของเรานะคะที่เราปั้นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็นักเรียนก็กดเล็กน้อยนะคะค่ะอย่างนี้นะคะกดเล็กน้อยหลังจากที่เราใส่เกสรทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการตัวบั้งนะคะตรงเกสรนะคะให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลีบลำดวนจริงๆนะคะค่ะสำหรับตอนที่เราใส่เป็นเกสรด้านในเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มีดนะคะเป็นมีดปลายแหลมนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้นะคะที่สามารถทำเป็นตัวเกสรตรงกลางนะคะเราจะบั้งตามสันกลีบนะคะเป็นทั้งหมด3แฉกด้วยกันนะคะค่ะเราจะบั้งตามสันกลีบนะคะมันเองก็ให้เป็น3แฉกลักษณะนี้นะคะค่ะนักเรียนก็บั้งไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดลึกนะคะเราจะไม่ทําลายลึกนะคะไม่ให้มันขาดออกจากกันทําให้มันเป็นร่องนะคะค่ะลักษณะนี้นะคะเมื่อได้ขนมกลีบลำดวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา14-16นาทีค่ะกลีบลำดวนของเรานะคะก็พร้อมที่จะนําเข้าอบแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนจะนําขนมไปอบนะคะนักเรียนต้องวอร์มเตาไว้ก่อน

ซึ่งตอนนี้เตาพวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะนําขนมไปเข้าอบกันค่ะเราก็นํากลีบลําดวนนะคะที่เราเรียงใส่ถาดไว้แล้วนําเข้าอบนะคะเตาอบของเราพร้อมแล้วนะคะที่อุณหภูมิ150 องศานะคะเราก็ตั้งเวลาไว้แล้วประมาณ14 ถึง 16 นาทีนะคะนักเรียนก็นําเข้าไปอบได้เลยนะคะค่ะก็ปิดฝาเตาอบให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเตาอบเบคโอเว่นนะคะซึ่งเตาอบเบคโอเว่นนะคะเป็นเตาอบที่ไม่มีตัวของพัดลมนะคะเราเป็นใช้เป็นเตาอบแบบไม่ต้องการพัดลมหมุนไม่ต้องการอากาศด้านในนะคะเหมาะสําหรับการอบคุกกี้นะคะแล้วก็อบเนื้อเค้กนะคะเดี๋ยว14 นาทีนี้ว่าอบแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็รออบว่าขนมกลีบลำดวนเมื่ออบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะ

ค่ะกลีบลำนวนของเรานะคะก็ครบแล้วนะคะที่14นาทีนะคะเราก็นําออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นผลงานของเรานะคะว่าตัวกลีบนะคะก็ยังเป็นลักษณะกลีบของดอกอยู่นะคะซึ่งเตาอบที่เราใช้วันนี้นะคะคุณมีเคล็ดลับมาแนะนํานะคะเทคนิคในการอบนะคะเปิดไฟนะคะไฟบนไฟล่างนะคะใช้อุณหภูมิเท่ากันนะคะถ้าเตานักเรียนที่บ้านมีพัดลมนักเรียนไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเป็นเตาอบธรรมดานะคะเป็นเตาอบเบกกิ้งธรรมดาที่บ้านถ้าไม่มีเตาอบใหญ่นะคะเป็นเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็ก40ลิตร20ลิตรนะคะนักเรียนก็สามารถอบได้เช่นเดียวกันตั้งอุณหภูมิบนล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนอบเสร็จแล้วนะคะวิธีการเช็คให้สุกหรือไม่สุกนักเรียนก็ดูที่ข้างก้นมันนะคะใต้ว่ามีลักษณะสีเข้มขึ้นหรือยังถ้าเข้มขึ้นแล้วก็สามารถก็คือว่าใช้ได้แล้วนะคะนักเรียนก็พักขนมให้เย็นนะคะแล้วก็สามารถนํามาอบควันเทียนได้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆหรือนักเรียนชอบกลิ่นควันเทียนนะคะซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะอบควันเทียนกันนะคะวิธีการอบก็นํามาเรียงใส่ภาชนะนะคะนักเรียนก็จุดเทียนนะคะให้มีให้ติดที่ไส้เทียนนะคะให้น้ำตาให้ไฟมันไหม้ตรงไส้เทียนนะคะแล้วก็ดับเทียนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะทิ้งไว้นะคะถ้าชอบมากก็1คืนนะคะถ้าชอบกลิ่นน้อยๆก็ประมาณสัก1-3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นําขนมที่ได้นะคะบรรจุใส่ภาชนะนะคะเราจะเก็บไว้ในโหลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะนําขนมที่นักเรียนได้ทําได้นะคะนําไปบรรจุใส่ถุงแพ็คเกจต่างๆสวยงามตามที่นักเรียนต้องการได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขนมกลีบลำดวนของเรานะคะก็ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยนะคะโดยที่ตัวกลีบลำดวนนะคะก็ได้กลิ่นความหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์จากควันเทียนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าในการขายโดยการเพิ่มผงต่างๆไปนะคะในส่วนของสมุนไพรนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะให้กับตัวขนมกลีบลำดวนนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเป็นรายได้เล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นนะคะหรือสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างภายในครอบครัวได้ค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะเราก็เลือกใช้จากธรรมชาตินะคะเลือกใช้แป้งชนิดเบานะคะแป้งสาลีชนิดเบานะคะเทคนิคการทําก็ไม่ยากนะคะนักเรียนเทคนิคการทําก็นวดด้วยมือเป็นลักษณะไม่ต้องนานมากนะคะเมื่อนักเรียนได้ทําตามสูตรนี้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทําที่บ้านนะคะหรือถ้าใช้เวลาว่างของเรียนนะคะได้ทําขนมกลีบลำดวนนะคะไว้ทานในบ้านได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ติดตามกันใน EP ต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวานะแล้วก็หน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้

แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้
นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆนะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะเราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไป

จะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็มาเรียนกันในตอนที่11แล้วนะครับซึ่งในรายวิชานี้นั้นก็มีครูสอนด้วยกันหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสอนด้วยกันครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีทั้งครูประกิตครูชัยทัศน์ครูดานัทนะครับก็มาพบกับครูดานัทอีกครั้งหนึ่งครับในตอนที่11นี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวต้านทานนะครับหรือรีซิสเตอร์นะครับซึ่งต่อมาจากตอนที่10นะครับเพราะเนื้อหาเรื่องของรีซิสเตอร์นั้นมันมีเนื้อหาค่อนข้างมากก็เลยแบ่งเป็น2ตอนนะครับตัวรีซิสเตอร์นะครับจากนักเรียนเห็นในภาพนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าตัวต้านทานนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารีซิสเตอร์นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์รีซิสเตอร์ที่เป็นแถบสีนะครับทั้ง4แถบสี5แถบสีนะครับรีซิสเตอร์ที่เป็นไวร์วาล์วหรือกระเบื้องนะครับที่เป็นกรอบสีขาวๆนะครับ

variable resistor นะครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับตัวนี้นะครับต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับแล้วก็ตัวต้านทานแบบ SMD นะครับ surface mount device นะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เรียนนักเรียนก็เรียนไปในตอนที่10ไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูจากรูปทำไมครูเอารูปนี้มาให้ดูนะครับจากรูปนักเรียนเห็นเป็นอะไรครับแน่นอนใช่ไหมครับก็เป็นแบงค์เป็นธนบัตรใช่ไหมครับของประเทศไทยเรานะครับใช่ไหมครับแต่ที่นักเรียนเห็นคืออะไรครับมีสีสันต่างๆใช่ไหมครับสีเขียวก็คือบอกเป็นรหัสสีว่าเป็นแบงค์20ใช่ไหมครับสีม่วงนะครับซึ่งหายากหน่อยครับสีม่วงนะครับสีม่วงก็คือแบงค์500นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินแก่ๆหน่อยก็คือเป็นแบงค์50สีแดงก็จะเป็นแบงค์100ใช่ไหมครับแล้วก็แบงค์พันนะครับตามสีที่น้ำตาลที่นักเรียนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจากรูปนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับมันนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องของค่าความต้านทานนะครับก็คือรหัสสีที่เอาไว้บอกปริมาณที่เป็นอะไรครับธนบัตรเป็นเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวต้านทานมันก็จะมีในเรื่องของรหัสสีที่บอกค่าความต้านทานเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนจากรูปคืออะไรครับแน่นอนครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.1นะครับซึ่งเข้ามาเรียนก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะเริ่มเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนตอบได้อยู่แล้วครับตัวนี้คือตัวอะไรครับแต่นักเรียนบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์อาจจะยังไม่เคยเห็นก็อาจจะยังตอบไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือตัวรีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานนั่นเองจริงๆแล้วมันมีขนาดเล็กนะครับนี่ขยายให้มันใหญ่ให้เรียนเห็นองค์ประกอบที่เป็นโค้ด4หรือรหัส4ของมันจากรูปนะครับนักเรียนเห็นว่ามันมีกี่แถบ4ครับเริ่มจากซ้ายมือของนักเรียนไปขวามือของนักเรียนครับแน่นอนครับมันมีอยู่4แถบสีแบบนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานแบบ4แถบสีนะครับนักเรียนเห็นสีอะไรบ้างซ้ายมือนะครับแถบแรกจะเป็นสีนะครับสีน้ำตาลถัดมาเป็นสีดำใช่ไหมครับสีเขียวสุดท้ายคือสีทองครูยังไม่เฉลยนะครับว่าไอ้รหัสสีน้ำตาลดำเขียวแล้วก็ทองเนี่ยมันอ่านค่าได้เท่าไหร่แต่นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวต้านทานมันมีหน่วยเป็นโอห์มใช่ไหมครับเรียนไปเมื่อตอนที่10แล้วใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ากี่โอห์มหรือบางคนอาจจะตอบได้แล้วก็ได้ครับและหรือใครบางคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนักเรียนลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวต้านทานมาอ่านเลยก็ได้ตัวนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าค่าเท่าไหร่ผมยังไม่เฉลยครับแต่รู้ว่าเป็นตัวต้านทานแบบแถบ4นะครับตัวต้านทานแบบนี้มันจะฟิกค่าครับฟิกแปลว่าเป็นค่าคงที่ครับนะครับมาดูสาระการเรียนรู้ครับเรื่องที่1 นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านความต้านทานนะครับจากรหัสตัวเลขตัวอักษรเรื่องแรกเราจะฝึกการอ่านค่าตัวต้านทานเนื่องจากว่าตัวต้านทานบางประเภทในบางประเภทวงจรมีขนาดเล็กมากหรือบางประเภทก็มีขนาดกลางที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการระบุนะครับค่าความต้านทานที่ลักษณะแตกต่างกันไปนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการระบุเป็นตัวเลขและตัวอักษรก็แสดงว่าต้านทานมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สามารถจะเขียนตัวอักษรลงไปได้ใช่ไหมครับก็เขียนเป็นตัวอักษรนะครับเป็นค่าตัวเลขสาระการเรียนรู้ข้อที่2นะครับก็จะเป็นการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีนะครับหรือ color code รหัสสีก็จะอ่านตัวต้านทานอยู่2 ประเภทคือแบบ4แถบสีแล้วก็แบบ5แถบสีนะครับเรื่องนี้เน้นนิดนึงครับเพราะนักเรียนจะต้องท่องโค้ดสีให้ได้ทั้งหมดนะเพื่ออะไรครับเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวนะครับในการอ่านค่าความต้านทานเวลาไปทำงานจริงๆสาระการเรียนรู้ข้อต่อไปครับการต่อตัวต้านทานครับเมื่อนักเรียนรู้จักตัวต้านทานแล้วอ่านค่ามันเป็นแล้วรู้ว่ามันมีค่ากี่โอห์มกี่กิโลโอห์มหรือกี่เมกะโอห์มใช่ไหมครับคราวนี้เวลานำไปใช้งานจริงคือมันต้องเอาไปต่อในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

อีกวงจรไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้ววงจรไฟฟ้าเนี่ยมันมีเป่าวงจรแบบไหนบ้างเที่ยงเรียนมานะครับในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีวงจรอยู่3ประเภทที่เอาไปต่อใช่ไหมครับก็คือตัวต้านทานแบบต่อกันแบบ

นักเรียนก็ต้องอ่านค่าความต้านทานเช่นเดียวกันแต่ต้องอ่านค่าความต้านทานจากรหัส4ได้เน้นนะครับเรื่องรหัส4นะครับเพราะเป็นตัวต้านทานที่ใช้ค่อนข้างจะแพร่หลายในวงจรที่นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรชุดคิดวงจรเครื่องขยายเสียงนะครับข้อต่อมานักเรียนต้องคำนวณค่าความต้านทานรวมแบบต่างๆได้หรือคำนวณค่าความต้านทานเฉพาะของตัวต้านทานแบบต่างๆได้ใช่ไหมครับเป็นรหัสสีก็ต้องถอดโค้ดถอดรหัสมันมาว่าสีแต่ละรหัสสีแต่ละแถบเนี่ยมีค่าตัวเลขเท่าไหร่คูณด้วยอะไรมีหน่วยเป็นอะไรใช่ไหมครับหรือเป็นรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษนักเรียนก็ต้องเปิดตารางเทียบว่าตัวอักษร R ตัวอักษร J ตัวอักษร K เหล่านี้มันแทนค่าตัวต้านทานอย่างไรหรือแทนค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดอย่างไรนะครับข้อนี้สำคัญนะครับมาดูสมรรถนะการเรียนรู้นะครับข้อที่1นักเรียนจะต้องอธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทและรูปแบบที่ผลิตอย่างละเอียดถูกต้องนะครับนักเรียนต้องอธิบายให้ถูกต้องว่าตัวต้านทานแต่ละประเภทนั้นมันอ่านค่าได้ในลักษณะใดนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเท่าไหร่ทนกำลังไฟฟ้าได้เท่าไหร่และมันใช้ในวงจรอะไรบางวงจรจะต้องเลือกประเภทของค่าความต้านทานหรือตัวต้านทานให้ดีเช่นวงจรผลิตความถี่ก็จะต้องเลือกตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูงมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นต้นนะครับสมรรถนะการเรียนรู้ข้อถัดมานักเรียนจะต้องแสดงวิธีการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆอย่างถูกต้องชัดเจนนะครับสมรรถนะข้อต่อมานักเรียนจะต้องเลือกตัวต้านทานไปใช้งานอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือนักเรียนสามารถเลือกตัวต้านทานไปใช้ได้เหมาะสมกับวงจรนะครับแม้กระทั่งราคาของวงจรแม้กระทั่งการทำงานของวงจรนะครับมีอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ใช้ภูมิความรู้ของนักเรียนนะครับเอาละครับมาดูเนื้อหาในตอนที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูครับว่าเราจะมีวิธีการอ่านตัวต้านทานในรหัสตัวเลขตัวอักษรอย่างไรนะครับมาดูเลยครับการอ่านค่าความต้านทานจากตัวเลขตัวอักษรคือก็จะต้องอ่านค่าตัวค่าความต้านทานที่บอกไว้นะครับเพื่อให้ทราบว่าค่าความต้านทานนะครับของตัวต้านทานนั้นสามารถเลือกค่าใช้งานได้ง่ายและถูกต้องนะบอกค่าความต้านทานได้หลายวิธีนะครับก็วิธีที่นิยมใช้งานได้แก่นะครับบอกค่าความต้านทานไว้เป็นตัวเลขและตัวอักษรตัวอักษรคือต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแบ่งได้3แบบคือแบบบอกค่าความต้านทานออกมาโดยตรงเลยยังไงครับเขียนค่าออกมาเลยครับเช่น1โอห์ม10โอห์ม 1.2 โอห์มเขียนเป็นตัวเลขออกมาเลยมีหน่วยกำกับเลยนะครับ2แบบบอกค่าความต้านทานเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรเช่น 1R91K9 อันนี้เรายังไม่รู้นะสรุปว่ามันอ่านค่าได้เท่าไหร่ก็จะต้องมาดูเทคนิคการอ่านวิธีนี้3นะครับแบบใช้รหัส EIA96 ก็คืออ่านตัวต้านทานประเภท SMD SMD คืออะไรครับก็คือตัวต้านทานที่มีขนาดเล็กนะครับที่แปะอยู่กับวงจรขนาดเล็กเช่นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์แม้กระทั่งวงจรบอร์ดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดครับประเภทที่1บอกค่าความต้านทานออกมาได้โดยตรงนะครับก็จะบอกค่าความต้านทานเขียนเป็นตัวเลขออกมาได้ด้วยตรงเลยแล้วก็จะมีตัวเลขตัวอักษรกำกับไว้เป็นตัว W นะครับ W ก็คือวัตต์นะครับ W ก็คือวัตต์นะครับกิโลวัตต์นะครับเมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็บอกเลยแล้วก็มีการบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดด้วยนะครับหรือบางครั้งตัว W นะครับหรือตัว KW นี้ก็ไม่ได้บอกเป็นวัตต์ครับบางครั้งก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแสดงด้วยตัวอักษร

สั่งปิดถามนักเรียนดูเลยครับถ้าเป็นตัว A หมายความว่าไงครับหมายความว่ามีความผิดพลาดบวกลบ 0.05% หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าค่าความต้านทานเทียบจากค่า100โอห์มนะครับมันก็จะสามารถอ่านค่าเกินไปได้ 0.05 โอห์มหรืออ่านค่าขาดไป 0.05 โอห์มเข้าใจง่ายๆนะครับ B บวกลบ 0.1% ค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด C บวกลบ 0.25% นะครับเริ่มมากขึ้นนะครับ D ผิดพลาดเริ่มไปเลย 0.5% 100อาจจะผิดพลาดเป็นอ่านได้ถึง 100.5 โอห์มหรืออ่านได้ 99.5 โอห์มนะครับ F เริ่มผิดพลาดเยอะขึ้นบวกลบ 1% 100อาจจะอ่านเกินไป101โอห์มหรือ99โอห์มใช่ไหมครับอันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับนะครับ J นะครับบวกลบ 5% นะครับ G นะครับผู้ค่ามานะครับ G บวกลบ 2% ไล่มาเลย K บวกลบ 10% M บวกลบถึง 20%นะครับยิ่งค่าความผิดพลาดเยอะยิ่งส่งผลกับวงจรนะในวงจรที่ต้องการนะความแม่นยำสูงนะครับแต่บางวงจรก็ไม่ซีเรียสมากนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะนั้นรหัสตัวอักษรตรงนี้ที่มันจะแสดงเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนักเรียนดูดีๆนะครับจำไว้ดีๆถ้าจำไม่ได้ก็จดตารางนี้ไว้เปิดเทียบนะครับตัวด้านทานที่บอกเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรลักษณะรูปร่างหน้าตาก็อย่างในรูปทั้งรูปด้านซ้ายและด้านขวานะครับมันเรียกทางภาษาช่างอยู่2 อย่างคืออาแบบกระเบื้องหรืออาแบบไววาวนะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะเขียนตัวอักษรเป็นตัวเลขบนตัวถังเขาเรียกว่าตัวถังออกมาเลยด้านซ้ายนะครับตรงนี้ 0.33 โอห์มเจเห็นมั้ยครับ0.33 โอห์มเจแน่นอนครับค่าความต้านทานมัน 0.33 โอห์มนะครับ J คืออะไรนะครับย้อนให้ดูครับ J คือค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 5% นี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้นี่ง่ายครับมองรู้เลยแต่มันจะมีอุปสรรคเหมือนกันครับในกรณีที่ตัวด้านทานชนิดนี้นะครับเกิดความเสียหายเกิดการไหม้ขึ้นนะครับตัวอักษรอาจจะลบอาจจะเลือนไอ้นี่อาจจะมีปัญหานักเรียนก็จะต้องมีเทคนิคในการซ่อมอาจจะต้องเทียบวงจรสกิมเมติกของวงจรนะครับเพื่อจะหาอุปกรณ์นะครับด้านขวา 10W เห็นไหมนักเรียนดูด้านขวานะครับ 10W 5RJ 10W 5RJ 10W ก็คือทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์ 5RJ คืออะไรนักเรียนไปดูตัวอักษรครับนักเรียนดูนะครับตัว J บอกอะไรครับบอกเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5% ตัว R ไม่มีในรหัสตัวอักษรนะครับย้อนกลับไปนะครับมาดูครับแล้วตัว R บอกอะไรตัว R บอกค่าคูณ1ครับก็คือเอา1คูณกับ5ก็คือมีค่า5โอห์มสรุปว่าตัวด้านทานแบบไววาวตัวนี้นะครับมีค่าความต้านทาน5โอห์มผิดพลาดบวกลบ 5% เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5%แล้วก็ทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างบอกรหัสมาเลยแล้วจงอ่านค่าอย่างนี้ครับนักเรียนบรรทัดแรกนะครับ470กิโลโอห์มอ่านไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับบรรทัดที่2ครับ2เมกะโอห์มไม่มีปัญหาอะไรครับอ่านได้โดยตรงเลยแต่เคมันบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด10บวกลบ 10% นักเรียนจะต้องไปเปิดตารางเทียบ100วัตต์บรรทัดที่3ครับ100โทษนะครับ10วัตต์นะ200 WJ หมายความว่ายังไงนะครับมาดูนะครับ10โทษนะครับ10 W 200 WJ นะครับต้องอ่านแบบนี้นะครับอ่านได้ไงเขาบอกว่าทนกำลังไฟฟ้าได้จริงๆแล้วต้องทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับไม่ใช่10โอห์มนะตอนนี้แก้ไขนิดนึงต้องเป็นทนกำลังไฟฟ้าได้10วัตต์นะครับค่าความต้านทานบอกเลยว่า200โอห์มใช่ไหมผิดพลาดบวกลบ 5% ตามตัวอักษร J นะครับบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4 20W ก็คือทนกำลังไฟฟ้าได้20วัตต์390กิโลโอห์มเพราะว่า390แล้วมี K นะครับแล้วก็บวกลบ
10% นะครับตรงนี้เพราะนั้นตัวต้านทานแบบเป็นรหัสตัวอักษรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อบางทีเราก็ไปเทียบให้มันมีรหัสเดียวกันใช่มั้ยค่าความต้านทานเดียวกันทนกำลังไฟฟ้าได้เหมือนกันบวกลบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเท่ากันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวต้านทานตัวนี้ก็จะอยู่ในวงจรที่ค่อนข้างจะใช้อยู่ในภาคจ่ายไฟทำงานกับกระแสและแรงดันสูงๆเวลาเกิดความเสียหายก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดครับขาดเลยต้นทานตัวนี้ขาดเลยอาจจะไหม้หรือไม่ไหม้ก็ได้นะครับการวัดก็จะแสดงเข้าออกมาจากรูปก็ตัวอย่างนั่นแหละครับนักเรียนจากรูปด้านบนนะครับก็เขียนไว้ตัวอักษรเขียนไว้6W นะครับก็คือทนกำลังไฟฟ้าได้6 วัตต์ใช่ไหมครับค่าความต้านทานก็เขียนไว้อยู่แล้วครับ0 โอห์ม 1ตรงนี้ดูนิดนึงครับ0 โอห์ม 1แล้วก็ J 0 โอห์ม 1หมายความว่ามีค่าความต้านทาน 0.1 โอห์มนะครับตรงนี้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะครับบวกลบ 5% พอเป็นตัวอักษร J นะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวอักษร 5W นะครับ 0.33 โอห์ม J อันนี้ง่ายอยู่แล้วครับทนกำลังไฟฟ้าได้5 วัตต์ค่าความต้านทาน 0.33 โอห์มมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของค่าความต้านทานคือบวกลบ 5% นะครับการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับเป็นการบอกค่าความต้านทานบางแบบจะใช้ตัวอักษรเข้าร่วมนะครับแสดงการบอกค่าตัวต้านทานด้วยนะครับก็คือมีตัวอักษร R เข้ามาตัวอักษร K เข้ามาตัวอักษร M ตัวอักษร E เข้ามาร่วมกับการบอกค่าตัวต้านทานด้วยเมื่อสักครู่เป็นตัวเลขบอกค่าความต้านทานเลยใช่ไหมครับ 0.33 โอห์มก็เขียนเลข 0.33 เลยใช่ไหมครับ5โอห์มก็เขียนว่า5โอห์มเลยแล้วก็มีตัวอักษรบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วก็มีค่าบอกกำลังงานไฟฟ้าชัดเจนเลยแต่ประเภทตัวบอกตัวเลขค่าความต้านทานเป็นตัวเลขกับตัวอักษรเนี้ยแบบประเภทเนี้ยที่คุยยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยมีตัวอักษรเข้ามาแทรกในค่าความต้านทานด้วยมาดูตัวอย่างนะครับถ้ามาแทรกในค่าความต้านทานนะครับค่าตัว K ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วนะครับตัว K ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดแล้วแต่จะเป็นตัวคูณเพื่อบอกค่าความต้านทานแล้วเริ่มครับตัว R จะคูณ1ถ้ามีตัว R มาอยู่ติดและอยู่แทรกกับตัวเลขค่าความต้านทานจะคูณ1 K จะคูณ10^3คือมองว่าเป็นกิโลโอห์มนี่แหละครับ M ก็คือเมกะโอห์มคูณ10^6 E บอกว่ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับมาดูนะครับนี่บอกเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรนะครับมันก็มันสามารถเรียงกันได้3หรือ4ตัวอักษรนี่ครูจะเลื่อนให้นักเรียนเห็นตัวอย่างเลยนะครับมาดูตัวอย่างเลยตัวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับซ้ายมือนักเรียนตัวต้นนาสีเขียวครับนักเรียนเห็นตัวอักษรไหมนะครับ C72F นี่แหละครับ C72F เนี่ยอ่านค่าได้ยังไงครับ C7 ใช่ไหมครับก็คือบอกเป็นตัวเลขเลยอ่านไปรหัสเลขเป็น C7 นะครับแล้วก็2หลักที่3เป็นจำนวนเลข0ครับหรือเป็นตัวคูณนะครับบอกว่าเลข2หมายความว่า0 2ตัวก็เติมค่าครับ C7 เติม0ไป2ตัวก็เป็น4700โอห์มนั่นเองครับ4700โอห์มนั่นเองนะครับแปลงเป็นกิโลโอห์มก็เอา 1,000 ไปหารเอา 4,700 หารด้วย 1,000 ก็ได้ 4.7 กิโลโอห์มไอ้บวกลบ 1% ก็มาจากตัวอักษร F ตามตารางเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่แสดงด้วยตัวอักษรนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมาตัวอย่างด้านขวามือนะครับตัวต้านทานสีดำๆน่าสนใจเช่นเดียวกันคราวนี้เรียนมาดูครับเลขอาจจะไม่ชัดคุณพูดให้ฟังครับมันจะมีเลข103แล้วก็ J 10ก็คือ10ก็คือเลขค่าความต้านทานคือ10 3คือเติม0ไป3ตัวก็กลายเป็น 10,000 โอห์มแปลงเป็นกิโลโอห์มก็เอา 10,000 หารด้วย 1,000 ใช่ไหมครับก็มีค่าเป็น10กิโลโอห์มส่วนตัวอักษร J ก็คือบวกโทษนะครับบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบนะครับ 5% นะครับ

แบบตัวเลข3ตัวนะครับและอัดเพิ่มตัวอักษรมา1ตัวหมายความว่ายังไงนะครับก็คือมีตัวเลขครับไอ้ค่าตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยรวมกันแล้วมันมีอยู่3หลักแต่บางค่าความทานบางตัวจะมีตัวอักษรมาแทรกอยู่ตรงกลางด้วยรูปซ้ายมือเลยครับ 1R6 1R6 นะครับ1ก็คือเลข1 R บอกว่าใส่จุดครับนักเรียน R แทนค่าจุดส่วน6ก็คือตัวเลขครับก็กลายเป็น 1.6 โอห์มนั่นเองนี่ดูไม่ยากนะครับ394นักเรียนจำไว้เลยครับ39คือตัวเลขค่าความต้องการดิบๆเลยนะครับที่เราจำได้เลยว่า39ส่วน4คือเติมศูนย์ไป4ตัวครับ39นะครับเติมศูนย์ไป4ตัวก็เป็นค่า 390,000 โอห์มทำให้เป็นกิโลโอห์มก็คือเอา 390,000 โอห์มหารด้วย 1,000 ก็จะแปลงเป็นโอห์มได้390กิโลโอห์มถ้าจะแปลงเป็นเมกะโอห์มก็ได้นะครับก็เอา 300,000 นะครับ 390,000 โอห์มหารด้วยอะไรครับหารด้วย10ยกกำลัง6ก็คือ1ล้านมันจะได้ 0.39 เมกะโอห์มก็อ่านได้เหมือนกันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันอ่านได้ใกล้เคียงมันดูไม่น่าเกลียดนะครับ 0.39 เมกะโอห์มก็อ่านได้390กิโลโอห์มก็อ่านได้ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับ 7R5 มาดูตัวอย่างเลยนะครับ 7R5 เห็นไหมครับ 7R5 R แทนตัวเครื่องหมายจุดทศนิยมก็เป็น 7.5 โอห์ม 33R นะครับหรือ330นะครับโทษนะครับ 33R ต้องอ่านว่าหรือ330ไม่ใช่330นะครับ 33R นะครับ R คือตัวคูณ1ใช่ไหมเอา33คูณ1ก็คือ33โอห์มเหมือนเดิมนั่นแหละครับส่วน330ก็คือ33หลักที่3คือ0คือ0 0ตัวคือไม่มี0นะครับอันนี้อาจจะทำให้เรียนสับสนนิดนึงครับนักเรียนต้องคอมเมนต์ไว้นิดนึงตรงนี้อ่านได้33โอห์มครับบางคนหลายคนเลยอ่านผิดนะครับว่าแล้วเราจะดูยังไงถ้ารหัส4ที่มีเลข3ตัวอย่างงี้ครับไม่มีตัวอักษรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับนักเรียนต้องอ่านค่าโดย2หลักแรกเป็นตัวเลขค่าความต้องการที่เราจะอ่านส่วนหลักที่3เป็นจำนวนศูนย์ที่เราจะใส่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่าง470นะครับ F เห็นไหมครับ470 F 47คือค่าความต้องการ0คือจำนวน0 0ตัวนะครับจำนวน0 0ตัวนะครับก็แสดงว่าอ่านค่าได้47โอห์มส่วน F บอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 1% นะครับ825Dนะครับ82คือตัวเลขที่เราทดไว้นะครับส่วน5คือจำนวนศูนย์อีก5ตัวก็จะกลายเป็น8ล้าน2แสนโอห์มนะครับตัวดียังไม่พูดถึงนะครับทำให้เป็นเมกะโอห์มซะเพราะมันขึ้นหลักล้านและเอาหารด้วยเอา8ล้าน2แสนโอห์มหารด้วย10ยกกำลัง6หรือหารด้วย1ล้านมันก็จะได้ 8.2 เมกะโอห์มนะครับเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของตัวอักษรนี้คือบวกลบ 0.5% นะครับก็คือเป็นตัวอักษรที่เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับแบบตัวเลข4ตัวแบบตัวเลข4ตัวนะครับนิยมใช้กับตัวต้านทานแบบ8ติดครับภาษาไทยเรียก8ติดหรือ SMD มันคืออะไรเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับตรงนี้ SMD ย่อมจาก Surface Mount Device คือตัวต้านทานที่เป็นชิปขนาดเล็กครับที่มันอยู่ในวงจรเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดของสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวครูเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับรูปตอนท้ายรูปล่างลักษณะมันก็จะเป็นดังรูปครับนะครับก่อนที่จะดูรูปจริงสไลด์ถัดไปมาเรียนดูครับมาดูก่อนว่ามันมีรหัสระบุลงไปในตัวด้านหน้าแบบ SMD เนี่ย Surface Mount Device เนี่ยยังไงครับมาเรียนดูรูปแรกเลยครับ 0R56 จำได้ไหมว่า R คือแทนตัวจุดทศนิยมใช่ไหม 0R5 ก็คืออะไรครับ 0.56 โอห์มนั่นเองเปลี่ยน R เป็นจุดอ่านค่าได้เลยก็ไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ต่อไปครับ91R0 เปลี่ยน R เป็นจุดก็จะเป็นอะไรครับ 91.0 จุด0ก็ไม่ต้องอ่านครับไม่มีความหมายไม่มีค่านะครับเพราะอ่านค่าได้91โอห์มถ้วนนะครับ
ต่อไปเป็นนะครับ330นะครับ0อ้าว3300นะครับก็คืออะไรครับก็อ่านค่าได้3หลักแรกนะครับถ้ามีตัวเลขอย่างนี้ครับหลักสุดท้ายจะเป็นจำนวนศูนย์ที่เติม3หลักแรกเป็นตัวเลขทดเลขตัวเลขดิบเลยที่เราจะต้องอ่านค่าความต้านทานก็เป็น330เติม0 0ตัวครับอ่านค่าได้330โอห์มนั่นเองในการอ่านค่าตัวต้านทานอย่างนี้นะครับนักเรียนต้องมีการฝึกฝนแล้วทดสอบบ่อยๆนะครับบางทีเรียนกับครูสไลด์เดียวเนี่ยเราได้เลยเนี่ยก็คล่องเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางอย่างครูก็ไม่ได้มาทบทวนละเอียดมากนะครับนักเรียนไปทบทวนศึกษาจากสไลด์ที่ครูสอนนะครับถึงจะคล่องนะครับต่อไปนะครับแบบใช้รหัสนะ EIA 96นะหรือเรียกอย่างว่ารหัส E ขีด96ก็บอกแล้วนะครับใช้อ่านหรือใช้ระบุในตัวต้านทานที่เป็น SMD นะครับก็คือ Surface Mount Device คือตัวต้านทานที่แปะติดกับวงจรขนาดเล็กนะครับคราวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับรูปร่างนี่ครับจะให้นักเรียนดูแบบนี้เลยครับนักเรียนวงจรนี่คือวงจรขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดของโทรศัพท์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือแม้กระทั่งวงจรเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนแปะติดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับบัดกี่ติดลงไปนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับการอ่านค่านะครับของรหัส EIA 96จากตัวด้านทางแบบ SMD หรือ SMD นะครับกลัวจะพูดเร็วไปอันแรกครับรหัส 07Y อันนี้อ่านยากครับบอกเลยว่าอ่านยากเพราะว่าอะไรครับนักเรียนไม่สามารถเอาเลข07เนี่ยอ่านเป็นค่าความต้านทานได้เลยนักเรียนต้องไปเปิดตารางครับตารางของ EIA 96หรือ E ขีด96ว่า07เนี่ยมันแทนค่าความต้านทานเท่าไหร่ครับแบบนี้นักเรียนไม่ต้องจำนักเรียนไปหาตารางเลย EIA 96แล้วก็เปิดเทียบ07มันแทนค่า115โอห์มใช่ไหมครับส่วน Y นะครับ Y ก็ระบุอีกว่าเป็นค่าคูณ 0.01 พอเอา115โอห์มคูณกับ 0.01 แล้วก็จะได้ค่า 1.15 โอห์มนะครับด้านขวามือ 29B นะครับ29ก็แทนค่าความต้านทานนะครับแทนค่าความต้านทานคือ196นะครับอันอาจจะบางนิดนึงนะครับต้านทาน196 B เป็นตัวคูณ10 196คูณ10ก็จะเป็นนะครับ 1,960 โอห์มหรือแปลงเป็นกิโลโอห์มคือ 1,960 หารด้วย 1,000 ก็จะเป็น 1.96 กิโลโอห์มนะครับตรงนี้เอาล่ะครับตัวอย่างอีกครับนักเรียนดู CCA นะครับตัวแรกนะครับไปเปิดตารางครับไปเปิดตารางของ EIA 96 CC เปิดได้280 A คูณ1ก็จะได้ค่า280โอห์มเป็นต้นนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างให้ดู 55B ครับนักเรียน55ไปเปิดตาราง EIA 96ได้ค่า365ส่วนตัว B เป็นตัวคูณ10นะครับในตาราง EIA 96เอา365คูณ10ก็จะได้3650โอห์มนะครับไม่นิยมอ่านนะครับไม่ฉลาดสรวยก็เอาแปลงเป็นกิโลโอห์มก็ได้ 3.65 กิโลโอห์ม 3.65 กิโลโอห์มนะครับต่อไปครับ14เปิดตารางครับ10พอเปิดตารางใน EIA 96มันได้ตัวเลขมา124นะครับส่วน C คือตัวคูณ100เอา124คูณ100ก็จะเป็น 12,400 โอห์มเอา 12,400 โอห์มแปลงให้เป็นกิโลโอห์มคือเอา12,400 โอห์มมาหารด้วย 1,000 ครับก็จะได้ค่า 12.4 กิโลโอห์มนั่นเองครับตัวอย่างสุดท้ายครับ 91D 91เปิดตาราง EIA 96ได้866ครับดีตัวคูณ 1,000 เลยคูณแล้วได้ 860,000 ครับ 866,000 นะครับโอห์มแปลงให้เป็นกิโลโอห์มก็เอาพันไปหารครับเอา 866,000 นะครับไปหารด้วย 1,000 ก็จะได้866กิโลโอห์มนั่นเองอันนี้เพราะนั้นเรื่องวงจรนักเรียนเห็นอุปกรณ์ SMD นักเรียนต้องหาตาราง EIA 96มาเปิดเทียบนะครับคราวนี้แหละครับมาดูการอ่านค่าความต้านทานแบบรหัส4บ้างอันนี้มันใกล้เคียงกับพื้นฐานนักเรียนที่มาเรียนพื้นฐานมากที่สุดเลยนักเรียนในระดับปวช.1นักเรียนจะเจอตัวต้านทานลักษณะนี้แหละเยอะอยู่ในชุดคิดที่ครูให้ฝึกปฏิบัติอยู่ในชุดวงจรเครื่องเสียงส่วนเมื่อสักครู่เป็นตัวต้านทานแบบ SMD เนี่ย Surface Mount Device เนี่ยมันจะเป็นทักษะของการบัดกี่ชั้นสูงนะที่เรียนจะสูงขึ้นไปนะครับ
ตอนนั้นทานแบบอ่านค่าแบบราดสีก็มีราดสีไม้เลยก็อ่านค่าตามราดสีราดสีมีอยู่2ตัวนั้นทานแบบราดสีมีอยู่2ประเภทคือแบบ4แถบ4แล้วก็5แถบ4ดูดังรูปครับก็จะมี4แถบ4คือตัวเลขใช่มั้ยครับ1 2 3 4แล้วก็5แถบ4ใช่มั้ยครับการอ่านค่าตัวด้านทานแบบราศีบอกแล้วครับอ่านได้อยู่2แบบคือ4แถบ4แล้วก็5แถบ4นะครับมาดูอย่างแรกครับตัวด้านทานแบบ4แถบ4นะครับนักเรียนเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับนักเรียน ดูใจความสำคัญครับตัวด้านทานแบบ4แถบ4 3แถบ4แรกนักเรียนจะต้องอ่านจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวา3แถบ4แรกจะเป็นค่าราศีที่ระบุค่าความด้านทานไม่ว่าจะหน่วยเป็นโอห์มกิโลโอห์มหรือเมกะโอห์มก็ตามนะครับส่วนราศีสุดท้ายนะครับอยู่ทางขวามือจะบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบเท่าไหร่ซึ่งและตัวด้านทานแบบ4แบบ4ก็จะมีอยู่2ราศียอดนิยมครับสีที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดด้านขวามือคือสีทองกับสีเงินนะครับคราวนี้เรามาดูเลยปึ๊บนะครับลายตาเลยเห็นไหมครับตรงนี้นักเรียนต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับคราวนี้ครูจะมีทริคตรงนี้เห็นตารางมากมายเลยนักเรียนดูยังไงขั้นแรกนักเรียนต้องไปท่องรหัสสีให้ได้ก่อนนักเรียนดูตารางครับดูท่องรหัสสีเป็นตัวเลขให้ได้ก่อนรหัสสีก็คือดำ0น้ำตาล1แดง2ส้ม3เหลือง4เขียว5น้ำเงิน6ม่วง7ขาว8ขาว9อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับในตารางสีนักเรียนท่องตัวเลขนี้ให้ได้ก่อนไปท่องให้คล่องซึ่งระหว่างเรียนเนี่ยครูนะครับกับททเพื่อการศึกษาตอนนี้เรียนท่องไม่คล่องหรอกแต่ให้รู้ก่อนมีหลักการอย่างนี้นะส่วนตารางอื่นยังไม่ต้องไปดูเลยเรียนดูแค่ท่องราศีให้คล่องแล้วครูจะยกตัวอย่างมาอ่านค่าให้ฟังเอาเรียนมาอ่านค่าพร้อมกันครับจากตัวอย่างเป็นตัวด้านทานแบบ P แถบ4ครับแบบ4แถบ4ซึ่งมีถามซึ่งมี3แถบ4เป็นตัวระบุค่าความต้านทานนะครับหน่วยเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะครับส่วนแถบสีขวามือสุดเห็นไหมครับเป็นสีทองจะเป็นบอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดดูที่ง่ายก่อนแถบสีขวามือที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดครับมันเป็นสีทองสีทองบอกว่าบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดตรงนี้ครับนักเรียนบวกลบ 5% จำเลยก็ได้นะครับเพราะบอกแล้วมันมีอยู่2แถบ 4% ความผิดพลาดสีทองบวกลบ 5% ถ้าเป็นสีเงินบวกลบ 10% ครับเพราะนั้นสีทองดีกว่านะครับคราวนี้3แถบสีแรกนักเรียนดูเลยแถบสีแรกเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับแถบสี2เป็นดำแถบสีที่3เป็นเขียวนะครับแถบสีที่3เป็นเขียวนะครับแถบสีน้ำตาลถ้าเรียนยังท่องไม่ได้เรียนดูครับน้ำตาลคือเลขอะไรก็คือเลข1ใช่ไหมตารางสีตามเขาเรียกว่ารหัสสีโค้ดสีของตัวด้านทางก็ใส่เลขหนึ่งนะครับนี่ผมไม่ได้ไปไกลแค่นั้นก็ใส่เลขหนึ่งนะตรงนี้นะครับนักเรียนก็ใส่เลขหนึ่งไว้ก่อนเลยนะครับส่วนดำก็คืออะไรครับคือศูนย์ก็เป็น10นะครับส่วนเขียวก็คือ6อ้าวใส่เลข6ไหมนักเรียนลองดาวสิหลักที่3เป็นการใส่ตัวคูณครับ6ก็คือเมกะหรือ10ยกกำลัง6นั่นเองก็คือเติม0ไป6ตัวเพราะฉะนั้นการอ่านราด4ตรงนี้ก็จะเป็น10แล้วเติม0 6ตัวก็เป็นอะไรครับ10ล้านโอห์ม10ล้านโอห์มตรงนี้ทำไมครูยังไม่เขียนครับเพราะว่าแค่ยกตัวอย่างให้ดูจากการใช้โค้ดสีจากตารางตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้างในสไลด์ให้ดูจำได้ไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่าเท่าไหร่10ล้านโอห์มแปลงให้เป็นอะไรดีแปลงหน่วยให้เป็นเมกะโอห์มหรือกิโลโอห์มดีนะครับแปลงหน่วยให้เป็นเมกะโอห์มก็เอา10ล้านโอห์มหารด้วย10ยกกำลัง6คือหารด้วย1ล้านมันก็จะได้เป็นหน่วย10เมกะโอห์มนั่นเองครับตรงนี้โอเคครับคราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างแล้วดูเลยนะครับคราวนี้ครูจะบอกเป็นวิธีลัดแล้วกันซึ่งวิธีการทางทฤษฎีนักเรียนเห็นอยู่แล้วว่าในตารางมันบอกนะครับว่าสีรหัสที่3เนี่ยพอเป็นสีดำมันต้องคูณด้วยอะไรนะครับสีดำคูณด้วย0โทษนะครับสีดำคูณด้วย1นะครับโทษทีสีดำคูณด้วย1นะครับสีน้ำตาลคูณด้วย10สีแดงคูณด้วย100มันบอกในตารางอยู่แล้วนักเรียนไปดูไปท่อง
สีส้มคูณด้วยพันนะครับแต่ครูจะ

บอกวิธีการอ่านแบบวิธีรัฐแล้วกันนะครับเรียนมาดูนะครับในรหัสสีเหล่านี้นะครับไม่เห็นเป็นสีอะไรสีแดงโทษนะครับชี้นิดหนึ่งนะแดงดำๆใช่ไหมครับนะสามรหัสสีจากซ้ายมือมาเนี่ยเป็นรหัสสีที่เราจะต้องอ่านค่าความต้านทานแดงคือเลข2ถูกไหมครับดำคือเลข0ก็ได้2 0นะครับแต่ตรงนี้เลย2 0แล้วส่วนดำนั่นเลยจะมองว่าคูณ1ก็ได้ตามตารางแต่สำหรับครูหลักที่3ครูให้มองเป็นจำนวน0ครับว่ามันมีกี่ตัวตามรหัสสีหลักที่3สีดำเป็น0ก็แสดงว่ามี0 0ตัวคือไม่มี0นั่นเลยจะมองงี้ก็ได้นะครับก็เป็น20คูณ1เท่ากับ20โอห์มบวกลบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด 10% เพราะว่าหลักนะครับสุดท้ายขวามือสุดในหลักที่4เนี่ยแถบที่4เนี่ยมันเป็นสีเงินก็คือเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 10% นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนตัวได้ทำแบบสีแบบสีนะครับดูจากซ้ายมาขวามีสีส้มนะครับด้วยเนี่ยเป็นสีส้มนี่นะสีอาจจะไม่ชัดสีส้มสีน้ำเงินสีเขียวนะครับและสีที่แถบที่4เป็นสีทองครับมองให้เป็นสีทองนะสีทองเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดบวกลบ 5% ดูไว้ก่อนเลยสีส้มคือเลข3ตามตารางรหัสสีของตัวต้านทานนะครับสีน้ำเงินคือเลขอะไรครับสีน้ำเงินคือเลข6ใช่ไหมครับก็เป็น3 6สีเขียวก็คือ5ใช่ไหมครับก็คือเติมศูนย์ไป5ตัวก็เป็น3 6เติมศูนย์ไป5ตัวครับมาเรียนหรือจะคิดว่าเป็นเอา 100,000 มาคูณก็ได้ก็แล้วแต่วิธีนักเรียนแต่ครูใช้วิธีรัดนะครับก็เอา3 6เติมศูนย์ไป5ตัวก็จะเป็นอะไรครับ 3,600,000 โอห์มนะครับไม่นิยมตอบนะครับเลขมันยาวไม่สละสลวยก็เรียนแปลงให้เป็นเมกะโอห์มครับเอา 3,600,000 โอห์มหารด้วย10ยกกำลัง6หรือหารด้วย1ล้านก็จะได้หน่วยเป็นเมกะโอห์มก็คือ 3.6 เมกะโอห์มบวกลบ 5% นะครับตามสีแถบความผิดที่เป็นสีทองนะครับแถบที่4คราวนี้มาดู5แถบ4ครับ5แถบ4มีหลักการอ่านเหมือน4แถบ4ทุกอย่างเลยแต่4แถบ4แรกจากซ้ายมาขวาจะเป็นรหัส4ที่ไว้อ่านค่าความต้านทานส่วนหลักที่5ส่วน4ที่5จะเป็น4ความผิดพลาดซึ่งมันจะมี4หลากหลายกว่าแบบ4แถบ4 4แถบ4ตรงใหญ่แล้ว 4% ความผิดพลาดจะมีอยู่2แถบ4หลักๆเท่านั้นแหละครับคือ4ทองกับ4เงินเห็นเยอะแต่ถ้าเป็น5แถบ4เนี่ยจะมี4อื่นๆที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดละเอียดมากขึ้นตามแถบ4ตามรหัสแถบ4เลยตั้งแต่ดำจนถึงสีขาว4ทองและ4เงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานแบบ5แถบ4อนุมานได้ว่ามันบอกค่าความต้านทานได้ละเอียดกว่า4แถบ4นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่าง5แถบ4เลยนะครับครูบอกแล้วครับนักเรียนต้องไปท่องรหัสโค้ด4นะครับว่าแต่ละ4แทนด้วยตัวเลขอะไรมาดูเลยครับตัวนี้จากซ้ายมาขวาครับแดงดำๆเหลืองโทษนะครับในนี้เขาให้เป็นสีทองนะครูมองสีเหลืองตัวทีแดงดำๆทองนะแดงดำๆทองเอา4แถบ4แรกก่อนแดงดำๆทองแดงก็คือ2ดำๆก็คือ00นะครับ200ใช่มั้ยครับทองไปดูในตารางรหัส4ก็คือคูณ 0.1 ครับนักเรียนเอา200คูณ 0.1 นะครับก็เหมือนเอา200หาร10ใช่ไหมก็ได้20โอห์มสีแดงเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดบวกลบ 2% ก็ตามตารางครับขอย้อนตารางครับนักเรียนดูตารางนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับถึงตรงนี้ครูก็ยังเน้นย้ำว่าการรหัส4นักเรียนดูหลักการให้เข้าใจแล้วก็ไปฝึกอ่านให้คล่องนะครับถึงจะมีทักษะการอ่านที่คล่องการอ่านคล่องมีความสำคัญกับทักษะการเป็นช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์มากนะครับตรงนี้นะครับพอเวลาแล้วเนี่ยไปเจอวงจรต้องเจอวงจรที่มีจำนวนเยอะตัวต้านทานมีจำนวนเยอะนะครับมาดูต่อนะครับแบบ5แถบ4อีกตัวอย่างหนึ่งไล่มาเลยครับมีสีอะไรบ้างสีส้มใช่ไหมจากซ้ายมาขวาสีส้มสีดำสีเขียวสีส้มนะครับเอาแค่4แถบ4แรกก่อนนะสีส้มก็คือ3สีดำก็คือ0 30สีเขียวก็คือ5 305ใช่ไหมครับแล้วก็สีสุดท้ายแถบโทษนะครับแถบสีที่4เนี่ยคือสีส้มคือใส่ส่วนไป3ตัวก็คือ305ใส่ส่วนไป3ตัวก็คือเป็น 305,000 โอห์มนะครับตรงนี้หลักแสนก็แปลงให้เป็นกิโลโอห์มซะก็เอา 305,000

ผมหารด้วย 1,000 ก็จะได้เป็น305กิโลโอห์มบวกลบ 0.5% เพราะแถบที่5เป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่แทนด้วยสีเขียวนักเรียนให้นักเรียนสังเกตนะครับแถบที่5ที่บอกระบุเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับที่เป็นบวกลบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอ่านง่ายเช่นเดียวกันใน ในรหัสตัวด้านทางแบบ5แถบ4มันตามมันบวกลบเปอร์เซ็นต์0จุดตามค่าเลข4เลยครับเขียวคือบวกลบ 0.5%ถ้าเป็นน้ำตาลก็คือบวกลบเท่าไหร่ครับ 0.1% ใช่ไหมครับแดงก็คือบวกลบ 0.2% ตรงนี้นักเรียนก็สามารถจำรหัสสีแล้วมาอ่านได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดรหัสตารางอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เอาละครับการต่อตัวด้านทานนะครับตรงนี้เบสิกเลยพื้นฐานเลยจริงๆแล้วมันต้องไปเรียนลึกในวิชาวงโยธากระแสตรงก็มีต่อได้อยู่3อย่างอนุกรมขนานผสมดูอย่างแรกเลยการต่อด้านทานแบบอนุกรมดูตัวอย่างวงจรเลยครับไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนั้นเยอะคราวนี้การต่อทำไมต้องมีการต่อเข้าด้านทานแบบอนุกรมด้วยต้องมีแบบขนานด้วยต้องแบบผสมด้วยเดี๋ยวครูจะสรุปตอนท้ายดูนะมาเรียนดูการต่อด้านทานมาดูลักษณะการต่อค่าของด้านทานแบบอนุกรมก่อนก็คือตัวด้านทานมาต่อเรียงกันเลยครับนักเรียนจะต่อกี่ตัวนี่ก็เรียงกันไปเลยเอาค่าไหนต่อค่าไหนง่ายๆครับต่อเลยอย่างที่เรียนเห็นในรูปครับมีตัวด้านทานอยู่4ตัวต่อเรียงกันเลยครับ R1 ต่อเรียงกับ R2 ต่อเรียงกับ R3 และต่อเรียงกับ R4 ต่อไปเลยครับตรงนี้ต่อเพื่ออะไรนักเรียนมาดูพอต่อค่าความต้านทานถ้าต่อค่าความต้านทานรวมนะครับถ้าต่อค่าความต้านทานแบบอนุกรมนะครับมันจะได้ค่าความต้านทานรวมซึ่งให้ค่าความต้านทานที่มันมากขึ้นนั่นเองก็คือเอามาบวกกันนี่คือหลักการเลยครับในสูตรมันง่ายอยู่แล้วไปดูตัวอย่างก็ไปดูครับตรงนี้นักเรียนดูแล้วมาบวกกันเอา220บวก470บวก100โอห์มก็ได้790โอห์มนี่ง่ายใช้กรณีในกรณีที่เขาเรียกว่าเฉพาะกิจจริงๆเวลาเราไม่ได้ตัวต้านทานอย่างที่เราต้องการจริงๆเช่นเราต้องการค่าความต้านทาน200โอห์มแต่มีค่า100โอห์มอยู่2ตัวแล้วอยู่มีเป็นแผงเลยเราก็แก้ปัญหาโดยเอาตัวค่าความต้านทาน100โอห์มมาต่ออนุกรม2ตัวก็ได้200โอห์มโอเคมั้ยครับอย่างที่2ครับการต่อต้านทานแบบขนานต่อเพื่อลดค่าความต้านทานครับนักเรียนนี่คือจุดประสงค์เลยต่อเพื่อลดค่าความต้านทานนะครับก็มาต่อเรียงขนานอย่างที่เรียนเห็นนะครับตามรูปเลยนะครับก็มีสูตรการคำนวณครับสูตรการคำนวณนักเรียนไปดูเอานะครับเศษ1ส่วน RT เท่ากับเศษ1ส่วน R1 บวกเศษ1ส่วน R2 จน N จำนวนนะครับมี R กี่ตัวนะครับตรงนี้กลับสูตรอีกทีนะครับกลับ RT ไปข้างบนนะมันก็จะมีสูตรซ้อนลงไปอีกตรงนี้ครูไม่ลงลึกนะครับเนี่ยดูเอาแต่ค่าความต้านมันจะน้อยลงให้สังเกตว่าค่าความต้านทานรวมคือ RT บรรทัดสุดท้ายมันจะมีค่าน้อยกว่าค่าความต้านทานที่น้อยที่สุดในวงจรเสมอครับในวงจรตัวในวงจรด้านซ้ายตัวที่น้อยที่สุดคือ R อะไรครับ R1 ใช่ไหม R1 มา10โอห์มเวลาคำนวณมาได้เลยสังเกตครับ RT มันกลับเหลือแค่เท่าไหร่ครับ3จุดเท่าไหร่ครับ64โอห์มเองอันนี้คือถูกต้องมันลดค่าความต้านทานลงโอเคไหมครับผสมมาดูผสมนะครับผสมก็คือเอามาผสมกันคือทั้งเพิ่มด้วยทั้งลดด้วยมาผสมกันนะครับนี่คือการต่อวงจรตัวต้านทานครับนักเรียนอันนี้ข้ามได้เลยนะครับเพราะมันเป็นการคำนวณนะครับอันนี้ครูไม่ได้เน้นการคำนวณครับเน้นให้เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีวงจรอนุกรมขนาดแล้วก็ผสมด้วยคราวนี้ในเรื่องของวงจรอนุกรมขนาดหรือผสมเนี่ยนะครับมันถ้าพูดในเชิงลึกในเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงก็จะมีเรื่องของกฎของโอห์มมาเกี่ยวข้องอนุกรมเพื่ออะไรอนุกรมเพื่อให้กระแสเท่ากันทั้งวงจรอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้ารวมนะครับแยกกันไปเป็นวอลเตจดีไวเดอร์อีกเป็นวงจรแบ่งแรงดันอีกพอมาต่อวงจรขนานกันเพื่อให้ใช้แรงดันเท่ากันทั้งวงจรกระแสไม่เท่ากันเป็น current divider แบ่งกระแสอันนี้คือเชิงลึกครูถึงไม่ลงรายละเอียดไงนะครับให้รู้ว่าในเรื่องของค่าความต้านทานนะเอาต้านทานมาต่ออนุกรมกันคือต้องการจะเพิ่มค่าความต้านทานขึ้นถ้าขนานกันเพื่อจะลดลงเพื่อผสมกันก็ทั้งลดทั้งเพิ่มเอามาให้มันสมดุลกันมาสรุปกันหน่อยครับนักเรียนในท้ายตอนที่11นี้นะครับก็
การสรุปก็คือเป็นเรื่องอะไรครับการอ่านค่าแท้อ่านการอ่านค่าความด้านทันอยู่ประมาณ2อย่างครับ 2-3 อย่างอย่างแรกคือเป็นตัวอักษรแทนครับตัวอักษรมีตัว R ตัว J ตัว K มีตัวเลขด้วยแล้วมันอ่านยังไงทั้งตัวด้านทันแบบไววาวกระเบื้องตัวด้านทันแบบ Surface Mount Device หรือ SMD ใช่ไหมครับก็มีวิธีการอ่านส่วนแท็บก็อีกเรื่องนึงเป็นการอ่านค่าความด้านทันแบบแถบ4ซึ่งอยากให้นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ปวช1หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาพื้นฐานของจออิเล็กทรอนิกส์ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเป็นพื้นฐานท่องรหัสเสียได้น้ำตาลนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลแดงส้มเขียวเหลืองนะครับท่องไปเลยนะครับเทานะครับสีทองสีเงินอะไรนั่นเองท่องให้ได้ว่ามันคือเลขอะไร5แถบสีมีหลักการอ่านเหมือนกันทุกอย่างนะครับการแถบสีสุดท้ายไว้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดนะครับการต่อค่าความต้านทานนะครับในเรื่องสไลด์สุดท้ายเลยการต่อค่าความต้านทานนะครับก็คือก็มีอยู่3ตัวมีอยู่3วงจรคืออนุกรมขนาดผสมแต่ถ้าครูอธิบายในเชิงของค่าความต้านทานที่เอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็คือนะครับต้องการเพิ่มค่าความต้านทานก็ต่ออนุกรมต้องการลดค่าความต้านทานคือต่อขนาดต้องการจะทำทั้ง2อย่างเลยเพื่อให้มันสมดุลก็คือเป็นวงจรผสมซะนะครับนี่คือนะครับสุดท้ายครับครูเอารูปตัวด้านทานที่อยู่ในวงจรจริงๆมาดูแล้วเรียนตัวไหนตัวด้านทานครับตัวนี้ใช่ไหมครับกี่แถบ4ครับก็ดูอีกนะครับกี่แถบ4ครับอันเนี้ย1 2 3 4 5 5แถบ4ค่าเท่าไหร่ไปนักเรียนลองทบทวนไปดูนะครับที่ครูสอนอันนี้น่าสนใจครับน่าจะอยู่ในเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรืออยู่ในวงจรขนาดเล็กครับเป็นตัวด้านทานแบบ SMDSurface Mount Device นี่คือตัวด้านทานที่อยู่ในวงจรจริงๆครูอยากเอามาให้นักเรียนเห็นในท้ายนะครับสไลด์ในตอนที่11นี้นะครับสุดท้ายนะครับมีเวลาเหลือนิดนึงนักเรียนสแกน QR Code ทำโพสเทสครับแบบทดสอบบังเรียนในตอนที่11นี้นะครับเนื้อหามีจำนวนมากครูก็พยายามครับสอนให้นักเรียนได้ความรู้มากที่สุดนะครับให้เครดิตข้อมูลนะครับข้อมูลก็ที่นำมาทำสไลด์ก็ตามสไลด์นี้เลยครับตามรูปตามสไลด์นี้เลยนะครับขอขอบคุณด้วยตรงนี้สุดท้ายนี้นะครับในตอนที่11นี้นะครับก็เป็นเรื่องของตัวต้านทานนะครับขนาดค่าความต้านทานทั้งแบบรหัสตัวอักษรนะครับแล้วก็เป็นรหัสสีนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับโดยเฉพาะการท่องรหัสสีการอ่านค่าความทำแบบ4แถบ4 5แถบ4นะครับใครที่เรียนนะครับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในรายวิชานี้ที่ครูรณสอนในตอนที่11นี้สงสัยตรงไหนหรือต้องการจะติดต่อครูเพื่อจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามเนื้อหาในการสอนก็ติดต่อได้ครับตามนะครับสไลด์สุดท้ายนี้ครับ Facebook ก็สบายใจดานัทนะครับLINE นะครับ @id นะครับดานัทนะครับ jjj นะครับ gmail นะครับ danat.zuzs@gmail.com นะครับ IG ก็มีครับนักเรียนสมัยนี้นะครับก็ต้องเล่นโซเชียลนะครับหลายๆอย่างนะครับดานัทนับสบายใจนะครับก็สุดท้ายครับก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนี้จนจบนะครับตามความตั้งใจของทีมงานครูนะครับที่ต้องการผลิตสื่อที่ดีๆเบื้องหลังก็จะมีครูที่ทำสื่ออยู่อีกนะครับโอกาสสไลด์ต่อๆไปนะในตอนต่อๆไปอาจจะได้มาสอนในเจอกับนักเรียนก็ได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนจริงๆแล้วนะครับในตอนที่11นะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้

0: ามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับ ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับก็เรียนกับผมมาถึงตอนที่นะครับ11นะครับในตอนที่11นี้นะครับเราจะเรียนในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับยอดนิยมนะครับที่เป็นสมองกลฝั่งตัวนะครับก็คือ Arduino นั่นเองครับอันนี้ตัว Arduino ก็มีหลายรุ่นนะครับมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับความเดิมในตอนที่10นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับโปรแกรมสำหรับ Arduino นะครับก็เมื่อตอนที่10นะครับครูก็ได้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของภาษา C นะครับที่ใช้โปรแกรม Arduino นะครับก็โครงสร้างก็มีอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกนะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน Setup นะครับในรูปแบบของ Voice Setup นะครับใน Voice Setup นี้นะครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวนะครับคือเมื่อรันโปรแกรมนะครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวนะครับจากส่วนที่2จะเป็นฟังก์ชันนะครับโปรแกรมหลักหรือ Voice Loop นั่นเองนะในส่วนนี้แล้วแต่เงื่อนไขการทำงานนะครับการทำงานของโปรแกรมจะวนไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขของลูปการวนลูปนั่นเองนะครับก็จะมีรูปแบบนะครับคำสั่งนะครับที่อยู่ภายใต้ Voice Loop นะครับคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็นรูปแบบคำสั่ง if นะครับ if เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขครับเงื่อนไขก็จะอยู่ในวงเล็บนะครับว่าเราจะสร้างเงื่อนไขอะไรนะครับในตัวอย่างนะครับก็สร้างเป็นคำสั่งนะครับ if วงเล็บ sum variable นะครับมากกว่า50นะครับในที่นี้ก็คือสร้างเงื่อนไขว่าถ้าตัวแปรที่ชื่อว่า sum variable นะครับมีค่ามากกว่า50ก็ให้ทำงานนะครับภายใต้ปิกาเปิดปิดนะครับต่อจากเงื่อนไข if นะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้ทำงานอย่างไรนะครับเช่นนะครับ LED high หรือ LED low นะครับตรงนี้ในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัวกระทำเปรียบเทียบตัวกระทำเปรียบเทียบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาใช้นะครับร่วมกับนะครับคำสั่งเงื่อนไข if คำสั่งเงื่อนไข while นะครับตัวกระทำเปรียบเทียบนั้นนะครับก็ยังมีดังนี้นะครับก็คือตัวกระทำที่เป็นเท่ากับนะครับในตัวอย่างยกตัวแปร x กับ y ก็คือ x เท่ากับ y นะครับเขียนในรูปแบบของเครื่องหมายคือ x เท่ากับy นะครับตัวเปรียบเทียบที่2นะครับ x ไม่เท่ากับ y นะครับในรูปแบบของสัญลักษณ์ก็คือ x นะครับเครื่องหมายปัสเจรีนะครับเท่ากับ y ก็คือ x ไม่เท่ากับ y นั่นเองครับเงื่อนไขต่อมาคือ xน้อยกว่า y นะครับใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ทั่วไปครับ x มากกว่า y นะครับก็เป็นเครื่องหมายมากกว่าครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับก็เป็นเงื่อนไขเปรียบเทียบครับใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับมาประกอบกันเป็นเงื่อนไขนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ y นะครับในส่วนของเปรียบเทียบนะครับรูปแบบของคำสั่ง if else นะเมื่อสักครู่มีคำสั่ง if คราวนี้เป็นคำสั่ง if else นะครับเป็นรูปแบบคำสั่งนะครับที่ทำให้คำสั่งเงื่อนไขนี้ทำงานได้โดยสมบูรณ์นะครับก็คือสร้างเงื่อนไขครอบคลุมนะครับว่าเงื่อนไขเป็นจริงตามเงื่อนไข if ก็ให้ทำงานอย่างหนึ่งแล้วถ้าเงื่อนไขทำมีเงื่อนไขที่นอกเหนือจาก if ก็ให้ทำงานอีกรูปแบบหนึ่งนะทำให้โปรแกรมทำงานได้โดยสมบูรณ์ตามตัวอย่างนะครับ if นะครับวงเล็บ pin file input นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า pin file input น้อยกว่า500นะครับเมื่อน้อยกว่า500ก็ให้ทำงานนะครับในเครื่องหมายปิกาเปิดปิกาปิดว่า do thing a นะครับก็ให้ทำงานตามเงื่อนไขที่เราเขียนลงไปได้เลยนะครับ else นะครับการทำงานนะครับนอกเหนือนะครับจาก if นะครับนอกเหนือจาก if นั้นก็คือถ้าเราวิเคราะห์ก็คือ pin file input นั้นนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองหรือมีค่า500ขึ้นไปนะครับก็ให้ทำงานตามเงื่อนไขนะครับในวงเล็บปิกาเปิดปิกาปิดนะครับที่ต่อจาก
ื่องไข่เอลคือดูติ้งบีนั่นเองนะครับรูปแบบคำสั่งฟอร์นะครับคำสั่งฟอร์นี่ไว้วนลูปการทำงานนะว่าทำงานกี่รอบอย่างชัดเจนก็ในโครงสร้างนะครับหลังจากคำสั่งฟอร์ภายในวงเล็บก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับ initialization คือส่วนการกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่าการนับและเป็นการเริ่มต้นว่าเราจะนับจากอะไรเช่น i เท่ากับ0ก็คือใช้ตัวแปร i ในการนะครับสร้างตัวแปรการนับค่าเริ่มจาก0นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับโครงสร้างส่วนที่2นะครับ condition condition ก็คือจุดสิ้นสุดของการนับนั่นเองว่าจะให้นับที่เท่าไหร่เช่น i น้อยกว่า50นะครับเมื่อสักครู่เรากำหนดให้ i เท่ากับ0ก็คือเริ่มนับจาก0นะครับส่วนของ condition เราให้ i น้อยกว่า50ก็แสดงว่าเรานับ0ถึง50โทษนะครับ0ถึง49ก็คือนับ50รอบนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายครับ increment นะครับ increment คือเป็นคำสั่งการเพิ่มค่าตัวแปรนะที่เรากำหนดในที่นี้คือ i เพิ่มค่าทีละ1ครับใส่เครื่องหมาย i พัดๆนั่นเองนะครับแล้วก็วนรอบการทำงานของโปรแกรมนะครับก็ภายใต้เครื่องหมายปิดกับเปิดปิดกับปิดนะครับว่าเราจะให้ทำงานอะไรนะครับรูปแบบคำสั่งไว้นะครับก็เป็นรูปแบบการคำสั่งวนลูปนะครับก็สร้างเงื่อนไขการวนลูปไว้ในวงเล็บนับที่เขียนว่า expression นะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงตามวงเล็บหลังไว้โปรแกรมนั้นก็ยังจะวนลูป

ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่ตรงกับวงเล็บหลังไว้แล้วก็จะหลุดจากรูมนี้ออกมาครับหลุดจากเครื่องหมายปากกาเปิดปิดนี้มาทำงานบรรทัดถัดไปนะครับเป็นส่วนของการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นเครื่องหมาย5เครื่องหมายหลักๆ

เศษใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับหัวข้อถัดไปที่ครูสอนเมื่อตอนที่ก็คือเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมยังไงให้โปรแกรมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเขียนกระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับในการเขียนโปรแกรมอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับเทคนิคแรกคือเลือกขนาดตัวแปรให้ใหญ่นะครับเพียงพอต่อการเก็บผลลัพธ์นะครับเทคนิคที่2นะครับต้องทราบว่าค่าใดในตัวแปรที่เก็บจะมีการวนซ้ำอย่างไรนะครับวนกลับอย่างไรนะครับต่อมานะครับสำหรับการคำนวณที่ต้องการเศษส่วนให้ใช้ตัวแปรประเภท FLOAT นะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรการกระทำนะครับเคสนะครับเช่นนะครับ INT my float ในการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรนะครับนี่คือเทคนิคทั่วไปนะครับวันนี้มาดูตัวอย่างนะครับของการหาเอาเศษนะครับก็ครูก็ยกตัวอย่างไปเมื่อตอนที่แล้วแล้วยกตัวอย่างเช่นเอา9หารด้วย5นะครับผลลัพธ์ก็คือมีเศษอยู่4นะครับ5หาร5นะครับลงตัวไม่มีเศษนะครับผลที่ได้คือเป็น0นั่นเองนะครับส่วนบรรทัดสุดท้าย4หาร5นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็น4นะครับในที่นี้ต่อไปครับมาดูรูปแบบคำสั่งนะครับตัวเปรียบเทียบนะครับตรงนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูรูปแบบคำสั่งของตัวกระทำนะครับเปรียบเทียบในที่นี้นะครับก็จะมีอยู่3นะครับเครื่องหมายนะครับซึ่งเป็นตรรกะการเปรียบเทียบก็คือเครื่องหมาย and เครื่องหมาย or และเครื่องหมาย not นะครับซึ่งครูได้อธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วแล้วนะครับคราวนี้ครูได้ยกตัวอย่างนะครับใบงานทดลองนะครับเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับ Arduino นะครับโดยการเมื่อเรากดสวิตช์นะมีสวิตช์กดอยู่3ตัวแล้วทำให้เกิดเอาท์พุตที่แตกต่างกัน3รูปแบบพูดง่ายๆคือเกิดไฟกระพริบ3รูปแบบนั่นเองนะครับโดยจุดประสงค์ของการยกตัวอย่างการทดลองนี้เพื่อจะให้เข้าใจโครงสร้างนะครับภาษา C ที่ใช้โปรแกรม Arduino นะครับซึ่งมี2โครงสร้างหลักๆใช่ไหมครับก็คือโครงสร้างที่เป็น voice setup กับ voice loop นะครับคราวนี้มาดูวงจรทดลองคร่าวๆนะก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ยังไม่ต้องทำความเข้าใจรายละเอียดบ้ามากนะครับให้รู้โครงสร้างกันต่อวงจรส่วนแรกจะเป็นส่งสวิตช์นะครับอย่างที่เห็นนะครับสวิตช์นี้ก็ใช้สวิตช์แบบบัตตันสวิตช์หรือกดติดปล่อยดับ3ตัวนะครับแสดงว่า input สวิตช์ก็จะมีอยู่3ตัว3เงื่อนไขนะครับต่ออยู่กับตัวต้านทานพูลอัพคราวนี้ดูใกล้ๆนะครับดูวงจรใกล้ๆนะครับนี่ครับส่วนบอร์ดหลักจะใช้ Arduino นะครับรุ่นนะครับ Uno นะครับรุ่น Uno คราวนี้ก็เป็น Arduino ซึ่งเราจะเรียนนะครับในตอนที่11นี้นะครับก็จะมีลักษณะบอร์ดแบบนี้นะครับคราวนี้การต่อรายละเอียดนะครับส่วนที่เป็นสวิตช์อินพุตนะครับใช้ที่อย่างนี้กูใช้สวิตช์กดติดปล่อยดับทั้ง3ตัวเห็นไหมครับสวิตช์กดติดปล่อยดับทั้ง3ตัวนะครับโดยครูใช้ค่า R นะครับ100โอห์มนะครับเป็นตัวพูลอัพให้สวิตช์จริงๆแล้วค่าที่เหมาะสมก็คือใช้ค่าที่10กิโลโอห์มนะครับในที่นี้นะครับ100โอห์มนะครับคราวนี้การต่อแบบพูลอัพนะครับคืออะไรก็คือให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับการต่อ R แบบพูลอัพก็คือการนะครับต่อแรงจ่ายไฟเลี้ยงสวิตช์5โวลต์ผ่านตัวต้านทานนะแล้วก็ผ่านสวิตช์แล้วก็ต่อลงกราวนะครับคราวนี้สถานะการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้กดสวิตช์ถ้าเราไม่ได้กดสวิตช์นะครับจะจ่ายสวิตช์เนี่ยจะจ่ายสถานะลอจิก high หรือลอจิก1ให้ Arduino แต่ถ้าเรากดสวิตช์นะครับจะจ่ายลอจิก0นะครับแหม สถานะของการต่อ output up เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูส่วนของเอาต์พุตก็ต่อนะครับขาเอาต์พุตของ Arduino นะครับต่อแสดงผลที่หลอด LED นะครับโดยมี R bias นะครับหรือ R จัดแรงดันก็ใช้ R ค่า100โอห์มนะครับในการจัดแรงดันที่เหมาะสมให้หลอด LED ใช้หลอด LED นะครับ3สีนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีขาวก็สีแดงขนาด5มิลนะครับแรงดันที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วแรงดันที่เหมาะสมที่หลอด LED เนี่ยสามารถทำงานได้เต็มที่เนี่ยก็คือไม่เกิน

2โวลต์นะครับแต่รับได้ถึง5โวลต์นะครับรับได้ถึง5โวลต์ก็ใช้ตัวจริงๆแล้วแรงดันไฟเอาพุทธที่ใจขาบพินต่างๆของ Arduino เนี่ยจะออกมาประมาณ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่เหมาะสมนะคราวนี้เวลาเราทำงานนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการกดสวิตช์นะครับเพื่อจะสั่งงานนะการทำงานนะครับให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตอบสนองอินพุตแล้วก็จ่ายเอาท์พุตออกมานะครับคราวนี้มาดูโค้ดนะครับโค้ดส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนของการกำหนดค่าต่างๆซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็คือกำหนดขาต่อใช้งานต่างๆเมื่อสักครู่นะครับครูขอย้อนนะครับนักเรียนพอจะเดาได้นะครับว่าขาต่อใช้งานมีอย่างน้อยกี่ขาอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอินพุต3ขาที่รับค่านะครับที่ส่งจากสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็อีก3ขานะครับส่งสัญญาณดิจิตอลไลท์หรือส่งสัญญาณเอาท์พุตให้หลอด LED ทั้ง3 4 3หลอดก็เป็น6ขา6พินที่ใช้งานนะครับนั่นมาคราวนี้การกำหนดโค้ดนะครับเทคนิคการใช้ขาหรือใช้ขาต่อใช้งานเนี่ยถ้านักเรียนที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ขาที่มาเรียงติดกันนะครับมันง่ายต่อการเขียนโค้ดครับมันง่ายต่อการต่อวงจรนะครับในที่นี้นะครับตรงนี้มันอยู่ก่อนเงื่อนไขนะครับของลูปนะครับ voice setup นะครับแต่เราสามารถเอาใส่ไปใน voice setup ก็ได้ตรงนี้นะครับแต่เพราะฉะนั้นคำสั่งเป็นยังไงบ้างนะครับดูนะครับบรรทัดแรกนะครับ con int นะครับ button pin 8เท่ากับ8หมายความว่าอย่างไรนะครับ semicolon นะครับก็หมายความว่าสร้างตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า button pin 8นะครับเท่ากับ8คือต่ออยู่ที่ขา8ของArduino บัตตันคือสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับนักเรียนพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าบัตตันพิน8เนี่ยจะเป็นอินพุตหรือเอาท์พุตในการเขียนโปรแกรมแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นอินพุตเพราะเป็นสวิตช์นะครับบรรทัดที่2นะครับ con int นะครับบัตตันพิน9เท่ากับ9นะครับก็คือตั้งชื่อตัวแปรว่าบัตตันพิน9นะครับหรือสวิตช์ขา9ต่ออยู่กับขา9ของ Arduino สังเกตว่าการตั้งชื่อตัวแปรก็สำคัญนะครับสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมให้มันเข้าใจง่ายนะครับเวลาแก้ไขหรือเวลาเอาไปแอปพลิเคชันประยุกต์ใช้งานนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับบรรทัดที่3นะครับก็คล้ายๆกันนักเรียนสังเกตว่ามันคล้ายกันหรือเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นคำสั่ง con int button pin 10เท่ากับ10เปลี่ยนเพียงอะไรครับตัวเลขเห็นไหมครับเปลี่ยนแค่เพียงตัวเลขขาใช้แค่นั้นเองสามบรรทัดแรกก็เป็นส่วนของนะครับประกาศชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นแล้วบอกว่าต่ออยู่กับขาอะไรของ Arduino ก็คือขา8นะครับขา9นะครับแล้วก็ขา10นะครับของ Arduino นั่นเองเป็นต่อกับสวิตช์นะครับเป็นอินพุตนะครับต่อมานะครับ con int นะครับดูก็ได้ครับ con int นะครับ LED พิน5นะครับเท่ากับ5นะครับก็คือสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน5เท่ากับ5ครับก็คือ LED ที่ตอกอยู่กับขา5ของ Arduino นั่นเองนะครับบรรทัดต่อมานะครับ con int LED พิน6เท่ากับ6นะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน6ต่ออยู่กับขา6ใช่ไหมครับของ Arduino นะครับcon int led นะครับพิน7เท่ากับ7นะครับก็สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า led พิน7ต่ออยู่กับขา7ของ Arduino เห็นไหมครับสร้างตัวแปรให้มันสอดคล้องเข้าใจง่ายนะครับเห็นไหมมันก็จะง่ายต่อการเขียนโปรแกรมของเราด้วยนะครับคราวนี้อีกตัวนะครับ int button state เท่ากับ0นะครับint button state button state นะครับเป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาถ้าแปรก็คือสถานะของสวิตช์เริ่มต้นนะครับเราให้เป็นอะไรครับให้เป็น0นั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่โครงสร้างของ voice setup นะส่วนใหญ่ voice setup จะเอาไว้กำหนด input หรือ output นะครับหรือเปิดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของ

นะครับโปรแกรมนั่นเองนะครับในที่นี้ก็ในวัดเซตอัพตัวนี้ใช้เซตพินโหมดเป็น input output นั่นเองนะครับมาดูบรรทัดแรกนะครับพินโหมดวงเล็บ LED พิน5ครับคอมมา output วงเล็บปิดเซมิโคลอนก็คือกำหนดขานะครับLED พิน5นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน5ซึ่งมันต่ออยู่กับขาอะไรครับขา5เป็น output นะครับพินโหมด LED พิน6คอมมา output วงเล็บปิดเซมิโคลอนก็กำหนด LED พิน6นะครับเป็น output นะพินโหมด LED พิน7นะครับคอมมา output วงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับก็คือกำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน7นะครับต่ออยู่กับ output นะครับเป็น output นะครับซึ่งจะสังเกตว่าโปรแกรมมันแทบจะเหมือนกันเลยเราสามารถ copy มาต่อกันได้แล้วก็แค่เปลี่ยนตัวเลขเองนะครับนี่คือรูปแบบของการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับในส่วนของ output บ้างโทษนะครับในส่วนของ input บ้างก็เป็นการกำหนดพินโหมดของบัตตันสวิตช์ทั้ง3ตัวนะครับก็คือบัตตันสวิตช์พิน8นะครับบัตตันสวิตช์พิน9แล้วก็บัตตันสวิตช์พิน10นะครับให้เป็นอะไรครับแน่นอนครับให้เป็น input นั่นเองนะครับในที่นี้จะสังเกตว่าสวิตช์ตัวนี้เรารับสัญญาณเป็น input ดิจิตอลนะครับจึงไม่ต้องมีคำนวณขานาล็อกอย่างไรคราวนี้มาดูโปรแกรมหลักนะครับ while loop นี่โปรแกรมหลักมันจะทำงานอย่างไรมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนะครับ button state เท่ากับ digital read button พิน8เห็นไหมครับอย่างที่ครูบอกเลยมันจะอ่านค่าสถานะการทำงานนะครับของ button switch นะครับว่าพูดง่ายคือเช็คว่า switch ตัวนี้มันโดนกดหรือไม่ได้โดนกดสั่งงานนั่นเองนะเงื่อนไขต่อมานะครับเป็นคำสั่ง if วงเล็บ button state เท่ากับ high หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้า button state เป็น high state เป็น high นะครับในที่นี้ button state เป็น high ครูบอกแล้วว่าเราต่อวงจร button switch แบบ R pull up นะครับถ้าสถานะที่ button state เป็น high คือสถานะที่เราไม่ได้กดสวิตช์นั่นเองนะครับก็ให้ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดที่คำสั่ง Digital Write นะครับเขียนสัญญาณดิจิตอลออกเอาพุทหรือส่งสัญญาณดิจิตอลออกเอาพุทในวงเล็บนะครับ LED พิน5คอมมา low ก็ให้ LED พิน5มีลอจิกเป็น low ก็คือดับนั่นเองสอดคล้องกับธรรมชาติของวงจรใช่ไหมครับก็คือเมื่อเราไม่กดสวิตช์หลอด LED ก็ควรจะดับหรือ low นั่นเองนะครับก็ดีเลย์นิดหน่วงเวลานะครับดีเลย์เวลานิดนึงที่10หน่วยเป็นจำไว้นะครับมิลลิเซกนิดเดียวนะครับตรงนี้บรรทัดต่อมาเอลเห็นไหมครับเอลนะก็เป็นเงื่อนไขที่นอกเหนือจากอะไรครับอีฟหรือตรงข้ามจากอีฟนั่นเองตรงข้ามกับอีฟเราวิเคราะห์ได้ว่ามันบัตตันสเตทจะต้องเป็นเท่ากับอะไรครับโลนั่นเองคราวนี้บัตตันสเตทเท่ากับโลคืออะไรหมายความว่าบัตตันสวิตช์โดนกดนะครับโดนพุชโดยนิ้วมือเรานะครับเราก็กำหนดนะครับให้ทำงานตามเงื่อนไขภายใต้ปิกาเปิดปิดครับต่อจากเงื่อนไข if ก็คือ digital write เขียนสัญญาณดิจิตอลออก output หรือส่งสัญญาณดิจิตอลออก output วงเล็บ LED พิน5 comma high วงเล็บปิด semicolon นะครับดีเลย์10มิลลิเซกก็คือให้หลอด LED นะครับที่ต่ออยู่กับพิน5มีลอจิกเป็นไฮหรือติดสว่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นการเขียนโปรแกรมนะครับมันจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของวงจรด้วยนะครับก็จะให้เรานะครับยกตัวอย่างให้เราดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคราวนี้มันยังมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเราเช็คสวิตช์พิน8นะครับเราเช็คสวิตช์พิน8นะครับพิน8สวิตช์เรามีอยู่3ตัวนะครับบัตตันสวิตช์มีพิน8พิน9พิน10เราเทียบกับสวิตช์พิน8เป็นสวิตช์ตัวที่1ก็คือเมื่อกดสวิตช์พิน8นะครับ LED หลอดพิน5ติดนั่นเองไม่กด

LD Print 5ดับนะครับมาดูชุดโปรแกรมที่2แทบจะ copy จากโปรแกรมชุดที่แล้วมาเลยแค่เปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยน LED นะครับมาเนื้อสังเกตนะครับคำสั่งเดียวกันเลยนะครับbutton state นะครับก็เปลี่ยนเป็น button pin อะไรครับ pin 9หรือสวิตช์ที่ต่ออยู่กับ pin 9หรือสวิตช์ตัวที่2นั่นเองเงื่อนไขเดียวกันครับถ้าเป็น high ก็เป็น LED pin 6ก็เป็น low หรือหลอด LED หลอดที่2ก็เป็น low เป็น low นะครับ else เงื่อนไขตรงข้ามนะครับ LED pin 6ก็เป็น high นะครับคราวนี้เห็นไหมครับโปรแกรมชุดที่3ก็จะเป็นการเช็คนะครับหรือการรับค่าการกดสวิตช์บัตตันพิน10หรือสวิตช์ตัวที่3นั่นเองแล้วก็สั่งงาน LED หลอดที่3หรือก็คือ LED พิน7นั่นเองนะครับโค้ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าโค้ดตัวอย่างคู่นี้นะครับเป็นการอธิบายการทำงานโครงสร้างภาษา C นะครับซึ่งมีอยู่2ส่วนก็คือ Void Loop Setup กับ Void Loop นะครับในที่นี้คือถ้ากดสวิตช์นะครับตัวที่1หลอด LED ตัวที่1นะครับก็จะติดหลอด LED สีแดงนะครับก็จะติดนะครับหลอดอื่นไม่ติดนะครับดับพอปล่อยสวิตช์ตัวที่1หลอด LED ตัวที่1ก็ดับคือหลอด LED สีแดงนะครับเมื่อกดสวิตช์ตัวที่2นะครับหลอด LED สีขาวก็จะติดพอปล่อยหลอด LED สีขาวก็จะดับนะครับเช็ดสุดท้ายนะกดสวิตช์ตัวที่3นะครับหลอด LED หลอดที่3ก็คือสีเขียวก็จะติดปล่อยก็จะดับในที่นี้นะครับเป็นการจำลองการสั่งงานนะครับโหลด3โหลดนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับจากการกดสวิตช์แล้วสั่งหลอด LED ก็สามารถเอาไปสั่งการทำงานของมอเตอร์หรือโหลดอื่นๆได้นะครับผ่านอุปกรณ์นะครับที่ครูอธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเรื่องนะครับในตอนที่11นี้นะครับเป็นเรื่องของ Arduino เลยนะครับก็คือมาทำความรู้จักนะครับกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สมองคนฝั่งตัวที่เป็นที่นิยมบอกเลยนะครับที่ชื่อว่า Arduino นะครับมันมีจริงๆแล้วมันมีอยู่9บอร์ดนะครับซึ่งแต่ละบอร์ดมันก็จะมีคุณลักษณะนะครับหรือข้อมูลจำเพาะที่เราจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อจะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเรางานเล็กงานกลางงานใหญ่หรืองานที่ต้องใช้ออปชันอะไรนะครับคราวนี้บอร์ด Arduino ทั้ง9บอร์ดนะครับมันมีรุ่นเรียกชื่อว่าอะไรบ้างครับบอร์ดแรกนะครับเป็น Arduino นะครับรุ่น Uno นะครับ UNO Uno นะครับ Uno ภาษาอิตาลีแปลว่าบอร์ดแรกนะครับบอร์ดที่2เป็น Arduino Duo นะครับ Duo ก็คือ Arduino บอร์ดที่2นะครับบอร์ดที่3เป็น Leonardo นะครับ Arduino Leonardo บอร์ดที่4นะครับเป็น Arduino Mega ADK นะครับบอร์ดที่5นะครับเป็น Arduino Mega 2560นะล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับบอร์ดต่อไปนะครับเป็น Arduino Micro นะครับนี่คือจะเป็นบอร์ดเล็กพวกนี้จะไซส์เล็กลงมาเพื่อเหมาะกับการใช้งานอย่างคล่องตัวในโปรเจกต์เล็กๆนะครับ Arduino Nano นะครับ Arduino Mini นะครับและสุดท้ายก็คือ Arduino Pro Mini คราวนี้มาดูนะครับว่า Arduino นะครับทั้ง9บอร์ดทั้ง9รุ่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรมาดูตัวแรกนะครับ Arduino Uno R3 บอร์ด Arduino รุ่นนี้นะครับ Uno R3 เนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับก็คือขนาดมันอยู่ขนาดกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปและค่อนข้างจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เลือกใช้และขาต่อใช้งานค่อนข้างจะครบนะครับอันนี้หลักๆของส่วนประกอบที่สังเกตได้นะครับคุณสมบัติหลักๆของบอร์ดตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าพอร์ตที่เราไว้ต่อดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับตัวที่ครูชี้อยู่นี้นะครับเป็นพอร์ต USB printer นะครับสังเกตก็จะมีปุ่มกดรีเซ็ตนะครับก็จะมีคริสตัลนะครับมันจะเขียนว่า16นะครับก็คือใช้ความถี่16เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่คือหลักๆด้านล่างนะครับชุดนี้ที่ครูชี้อยู่นี้นะครับก็จะเป็นพินหรือชุดขาต่อใช้งานที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ 3.3 โวลต์ไฟ 5 โวลต์กาวไว้ต่อเลี้ยง
นะครับการทำงานของเซ็นเซอร์หรือวงจรของเรานะเป็นไฟเลี้ยงในตัวได้นะครับแล้วก็มีอนาล็อกมีพวกอนาล็อกถึง5โทษนะครับถึง6ตัว A0 ถึง A5 เห็นไหมครับแล้วก็ส่วน input output digital นะครับมี0ถึง13นะครับซึ่งมีถึง14ขานั่นเองนะครับจะสังเกตว่า input output digital นั้นก็จะสามารถจ่ายเป็นสัญญาณนะครับพันวิดมอดดูเลชันในด้วยที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์เหมือนรูปคลื่นทรายนะครับอันนี้คือรูปร่างนะครับทางกายภาพของบอร์ดนะครับ Arduino Uno R3 คราวนี้มาดูข้อมูลจำเพาะนะครับข้อมูลจำเพาะรายละเอียดของบอร์ดรุ่นนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนะครับAtmega328นะครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นะครับที่นิยมใช้กับ Arduino หลายๆรุ่นนะครับใช้แรงดันไฟเลี้ยงครับหรือแรงดันไฟฟ้าเนี่ย5โวลต์ DC นะครับซึ่งสามารถต่อไฟเลี้ยงจากนะครับ power jack นะครับหรือต่อไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB printer นะครับได้เลยครับบรรทัดต่อมานะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับที่ช่วงที่เหมาะสมก็คือ7ถึง12โวลต์นะครับไม่เกิน12โวลต์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ถือว่ารับแรงดันไฟฟ้าอินพุตได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ช่วงแรงดันที่ควรระวังก็คือมินแม็กนะครับมิลลิมัมคือแรงดันที่จ่ายได้น้อยสุดที่ Arduino ยังสามารถทำงานอยู่ได้เนี่ยอยู่ที่6โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่า6โวลต์ก็แรงดันไม่เพียงพอจะที่จะทำให้ Arduino เบอร์นี้ทำงานแล้วก็มากสุดนะครับได้ไม่เกิน20โวลต์แม็กซิมัมนะถ้าเกินกว่านี้ก็คือทนแรงดันไปไม่ได้นะครับบอร์ดอาจจะพังเสียหายได้ครับแต่ที่เหมาะสมคือ 7-12 โวลต์นะครับ7-12โวลต์ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับดูด้วยนะครับว่าพอร์ตดิจิตอล IO นะครับก็คือ input output หรือขาต่อใช้งาน input output digital เนี่ยมีอยู่ถึง14ขาอย่างที่ครูบอกไปแล้วสามารถเป็นจ่ายสัญญาณนะ PWM หรือพันวิดมอดูเลชันนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานของเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพันวิดมอดูเลชันนะครับได้ถึงเท่าไหร่ครับได้ถึง6พอร์ต6ขานั่นเองนี่พันวิดมอดูเลชันเนี่ยในการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เอาไปใช้งานที่ครูใช้นะครับอยู่2ส่วนหลักๆคือ1เอาไว้หลีไฟนะครับเพราะพันวิดมอดูเลชันเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ของขึ้นพันนะครับแล้วก็เฉลี่ยไปแรงดันนะครับก็คือควบคุมแรงดันผ่านการควบคุมความแคบความกว้างของพื้นที่ต้าลูกขึ้นพันนั่นเองครับ2เอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ในกรณีที่เราไปทำเป็นโปรเจกต์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อนะครับที่นำไปใช้นะครับต่อมานะครับนอกจากนั้นยังมีพอร์ตอนาล็อกอินพุตถึง6พอร์ตครับถือว่าไม่น้อยนะครับนี้พอร์ตอนาล็อกอินพุตใช้อะไรนะครับก็คือใช้รับค่าเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์อนาล็อกต่างๆนะครับซึ่งมีหลายตัวเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับเซ็นเซอร์ที่เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานปรับค่าได้เซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นต้นนะครับตรงนี้ต่อมานะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้แต่ละพอร์ตนะครับในแต่ละพอร์ตก็คือ40มิลลิแอมป์ข้อมูลนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาArduino เนี่ยเป็นตัวจ่ายสัญญาลอจิกฮาร์ดลอจิกโหลดแล้วจ่ายให้โหลดโดยตรงเลยเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าโหลดเนี่ยต้องการกระแสเท่าไหร่นะครับต่อมาครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ในพอร์ตนะครับก็คือในขาเดียวเนี่ยก็คือ 3 โวลต์นะครับ50มิลลิแอมป์นะนี่คือแม็กซิมัมแล้วนะครับก็คือลอจิกไฮเป็น 3.3 โวลต์นั่นเองลอจิกโหลก็คือประมาณ0โวลต์นะครับพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ32กิโลไบต์นะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับ50ไบต์คือพื้นที่โทษนะครับพื้นที่โปรแกรมก็คือ500ไบต์นะครับก็คือในพื้นที่ทั้งหมดโท
ทั้งหมดเนี่ย32 กิโลไบต์เนี่ยจะลบไป500 ไบต์

เพื่อเอาไว้เป็นพื้นที่ของโปรแกรมในการทำงานนั่นเองนะครับแรมนะครับพื้นที่แรม2กิโลไบต์ครับหน่วยความจำถาวรนะครับหรือ EEPROM นะครับ1กิโลไบต์ความถี่คริสตัล16เมกะเฮิรตซ์ความถี่คริสตัลนะครับตรงนี้นะครับจะมีผลต่อความเร็วในการทำงานนะครับในการทำงานความถี่ในการทำงานยิ่งมีความถี่เยอะแสดงว่าทำงานได้รวดเร็วประมวลผลได้รวดเร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งขนาดและน้ำหนักมันจะมีส่วนในการออกแบบบล็อกโปรเจกต์ของเราที่จะต้องมี Arduino อยู่ในกล่องควบคุมนั้นนะครับต่อไปมาดู Arduino รุ่นที่2นะครับชื่อว่า Arduino Duo นะครับครูก็หาข้อมูลมาคำว่า Duo ในภาษาอิตาลีแปลว่า2ลำดับที่2นะครับคราวนี้สังเกตว่า Arduino Duo หรือ Arduino ตัวที่2เนี่ยมาแตกต่างจาก Arduino Uno R3 โดยสิ้นเชิงเยอะเลย1ขาต่อใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลายขาเลยนะครับ2จะมีพอร์ตนะครับชี้ให้ดูนะครับไมโคร USB มาแทนพอร์ต USB Printerนะครับตรงนี้3ชิป IC นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติของ Arduino นะครับ Duo กันนะครับเห็นไหมครับตัวแรกครับชิป IC ก็ใช้แตกต่างกันนะครับใช้ AT91 นะครับ SAM 3X8E นะครับใช้คนละตัวกับรุ่นแรกใช้แรงดันไฟฟ้านะครับ 3.3 โวลต์เห็นไหมครับไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ Uno R3 มีใช้5โวลต์อันนี้จะโชว์คุณสมบัติว่าใช้ไฟเลี้ยงน้อยลงนะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟนะครับเหมือนกันนะครับคือ 7-12 โวลต์นะครับแต่มีข้อจำกัดนะครับที่การรองรับแรงดันไฟก็คือมิลลิมัมก็คือแรงดันไฟน้อยสุดที่ Arduino ยังทำงานได้ใน6โวลต์เท่ากันแต่แม็กซิมัมนะครับน้อยกว่าคืออยู่ที่ประมาณ16โวลต์นะครับมีพอร์ตนี้สักไอ้นี่คุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นแรกเลยก็คือมีนะครับดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตถึง54พอร์ตนะครับ54พอร์ตซึ่งรองรับการใช้งานของบอร์ดโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่มีอินพุตเอาท์พุตเยอะๆนะครับมีนะครับ12พอร์ตที่เป็นพอร์ตที่จ่ายสัญญาณพันวิตมอดูเลชันเห็นไหมครับแต่มีพอร์ตอนาล็อกอินพุตแค่2พอร์ตนะครับตอนนี้ข้อเน้นในเรื่องของการใช้อินพุตเอาท์พุตดิจิตอลเป็นหลักนะครับกระแสไฟฟ้ารวมที่จ่ายให้ทุกพอร์ตเลยเนี่ยมากกว่ารุ่นแรกนะครับมีมากกว่าถึง130มิลลิแอมนะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตเดียวนะครับก็คือ 3.3 โวลต์ 800 มิลลิแอมป์นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตก็คือ5โวลต์ 800 มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้คุณสมบัตินะครับพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ512กิโลไบต์ก็มากกว่านะครับมากกว่า Uno R3 พื้นที่โปรแกรมก็มากกว่าเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับโทษนะครับพื้นที่โปรแกรมพื้นที่แรมเนี่ย2กิโลไบต์นะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวรนะครับ96กิโลไบต์ความถี่คริสตัลนะใช้มากกว่านะครับ84เมกะเฮิรตซ์เมื่อสักครู่นะครับ Uno R3 ใช้16เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เหมือนพัฒนาจาก Uno R3 ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นขนาดใหญ่กว่านะครับน้ำหนักมากกว่าแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูรุ่นที่3นะครับ Arduino Leonardo นะครับนี่เป็นArduino นี่ทำจากอิตาลีนะครับต้นตำรับท่านเนี่ยสังเกตว่ามันคล้ายๆกับรุ่นแรกเลยนะครับมันคล้ายๆกับ Arduino Uno เลยก็คือ Uno นะครับลักษณะเด่นคือเป็น Arduino ขนาดกลางๆมีขาใช้งานค่อนข้างจะครบนะพอมารุ่นที่2 Duo นี่ใหญ่ขึ้นเน้นการใช้ขา input output ดิจิตอลเยอะคือมีถึง54พอร์ตส่วนรุ่นที่3เนี่ยก็คล้ายๆกับนำเอารุ่นแรกกับรุ่นที่2ผสมกันเห็นไหมครับพอร์ตจะเป็นไมโคร USB ครับตรงนี้นะครับก็คือพอร์ตเสียบชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเป็นไมโคร USB นะมี power jack นะครับแล้วก็มีขาต่อใช้งานเนี่ยเกือบจะเหมือนนะครับ Arduino รุ่นแรกเลย Arduino Uno R3 เลย

แต่ชิป IC ใช้คนละเบอร์นะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดกันนะครับก็คือบอร์ด Arduino Leonardo เนี่ยนะครับเป็นบอร์ดที่เลือกใช้ชิป IC นะครับ Atmega 32UC นะครับที่รองรับในคุณสมบัติพิเศษนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB นะครับได้โดยตรงนะครับทำให้บอร์ดสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองนี่ครับสำคัญเลยตัวเองให้เป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดได้ก็คือเราสามารถสร้างโปรเจกต์ที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้นั่นเองทำงานที่แรงดันไฟ5โวลต์นะครับนี่ครับนี่คือคุณสมบัติที่แยกเป็นข้อเห็นไหมครับข้อ1ข้อ2นี่พูดไปแล้วนะครับข้อ3ข้อ4รองรับแรงดันไฟก็เท่ากับรุ่นแรกเลยเห็นไหมครับรองรับกับเท่ากับรุ่นแรกเลยก็คือแรงดันไฟที่เหมาะสมก็คือ 7-12 โวลต์นะครับพอร์ต input output นะครับ20พอร์ตเห็นไหมครับ input output 20พอร์ตดิจิตอล input output นะครับซึ่งมากกว่าเห็นไหมครับพัฒนามาจากรุ่นแรก Uno R3 มีอยู่14พอร์ตนะครับแล้วก็มี7พอร์ต1000วิต modulation นะครับก็มากกว่าArduino นะครับ Uno R3 อยู่ประมาณพอร์ต1นะครับ Uno R3 มันมีอยู่6พอร์ตนะครับพอร์ต analog input มีมากถึง12พอร์ตนะครับพอร์ต analog input เนี่ยมีมากกว่าถึง12พอร์ตพอร์ตหรือ2เท่าตัวของ Arduino Uno R3 เลยกระแสไฟฟ้าเท่าๆกันนะครับที่จ่ายได้ในทุกๆพอร์ตเนี่ยรวมกันแล้ว40มิลลิแอมป์กระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้นะครับในพินเดียวของพอร์ตเนี้ยก็คือ 3.3 โวลต์ Logic High 50มิลลิแอมป์นะครับพื้นที่โปรแกรมนะครับภายในนะครับ32กิโลไบต์นะครับนะครับแต่4กิโลไบต์นะครับคือเป็นพื้นที่ของโปรแกรมนะไว้บูทโหลดเดอร์นั่นเองนะครับก็12กิโลไบต์ลบ4กิโลไบต์นะครับก็เหลือประมาณ28กิโลไบต์เป็นพื้นที่โปรแกรมภายในนะครับพื้นที่แรม 2.5 กิโลไบต์นะครับหน่วยความจำถาวรนะครับ1กิโลไบต์ความถี่นะครับคริสตัลใช้เท่ากันกับรุ่นแรกนะก็คือ16เมกะไบต์ขนาดน้ำหนักพอๆกันนะครับมาดู Arduino นะครับตัวที่4นะครับเป็น Arduino Mega ADK ก็ถือว่าเป็นบอร์ด Arduino ขนาดใหญ่นะครับนะเกือบจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทาง9รุ่นของ Arduino นะครับคราวนี้ Mega ADK เนี่ยก็สังเกตเลยก็คือบอร์ดมีขนาดใหญ่กว่านะครับมีทั้งพอร์ต USB แล้วก็ปรินเตอร์ USB นะครับมี power jack นะครับมาให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาต่อใช้งานนะครับเยอะกว่านะครับทั้ง3รุ่นที่กล่าวมาคราวนี้มาดูคุณสมบัติโดยละเอียดนะครับอันแรกใช้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเป็น AD นะครับ Mega 2560นะมีชิป IC เป็น USB host นะครับเบอร์ Mac 3421E ตรงนี้เราสามารถเขียนทำโปรเจกต์ที่รับคำสั่งจากเมาส์และคีย์บอร์ดได้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีพอร์ต USB support มาให้นะครับใช้สำหรับเชื่อมต่อนี่ครับคุณสมบัติพิเศษใช้สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android ผ่าน OTG นะครับคราวนี้บอร์ด Arduino Mega ADK เนี่ยนะครับจะแตกต่างกับบอร์ด Arduino ตัวที่2คือ Duo ตรงที่ชิปบนบอร์ดนั้นก็คือฉลาดไม่เท่านะครับและใช้ความถี่ต่ำกว่านะครับก็คือถ้าเทียบกับ Arduino Uno เนี่ยชิปของ Uno เนี่ยมีความฉลาดมีการประมวลผลได้รวดเร็วกว่านะครับแต่ใช้ความถี่สูงกว่านั่นเองดังนั้นจึงไม่เหมาะจะนำไปใช้กับงานคำนวณเขาบอกเลย Arduino Mega ADK ไม่เหมาะกับใช้งานคำนวณแต่เหมาะสำหรับใช้กับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำโปรเจกต์ที่มีการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Android อะไรพวกนี้ก็ใช้ Arduino Mega ADK ตัวนี้นะครับ
ข้อมูลจำเพาะนะครับก็พูดไปนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับอย่างอื่นก็นะครับก็ใช้คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆนะครับมีพอร์ต input output ถึง54พอร์ตนะมันจะคล้ายๆกับArduino Duo เลยตรงนี้นะครับพอร์ต analog input มีถึง16พอร์ตนะครับมีสรุปว่ามีขาต่อใช้งานทั้ง input output digital และ input analog นี่เยอะนะครับกระแสไฟฟ้า40มิลลิแอมป์นะครับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายได้ในพอร์ตก็คือ logic high คือ 3.3 โวลต์นะครับ50มิลลิแอมป์พื้นที่โปรแกรมภายในนะครับ256กิโลไบต์8กิโลไบต์สำหรับบูทโหลดเดอร์นะครับมีพื้นที่แรม8กิโลไบต์นะครับพื้นที่หน่วยความจำถาวร4กิโลไบต์นะครับแล้วก็ความถี่คริสตัลยางคงใช้อยู่ที่16เมกะเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้น Arduino รุ่นนี้เอามาซัพพอร์ตนะครับในการใช้งานกับโทรศัพท์ Android โดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปครับ Arduino Mega 2560ซึ่งเป็นรุ่นที่ครูใช้เยอะนะครับในการสอนแล้วในการทำโปรเจกต์นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรนะครับArduino Mega 2560เมื่อเปรียบเทียบกับ Mega ADK ต่างกันตรงที่560ไม่มี USB host ซึ่งไอ้ USB host เนี่ยใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android นะครับตรงนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานทั่วไปที่ต้องการ input outputที่มีขนาดเยอะนะครับคุณสมบัติภายในก็เหมือนกันเลยกับ ADK นะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่นะครับในส่วนของ USB host นั่นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับนักเรียนนะตรงนี้ครูข้ามไปนะครับคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยกับ ADK นะครับ Arduino ประเภทที่6นะครับก็คือ Arduino Micro นะครับนี่คำว่าไมโครเลยนะบ่งบอกเลยว่าสร้างเป็น Arduino ขนาดเล็กคล่องตัวในการทำโปรเจกต์ที่เป็นบล็อกคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กๆครับเช่นควบคุมการทำงานของการวัดความชื้นในดินลดน้ำอัตโนมัติอะไรเงี้ยทำงานเงื่อนไขน้อยๆนะครับเหมาะมากกับตัวนี้ครับสังเกตคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือมีนะครับไมโคร USB นะครับให้นะครับตรงนี้คุณสมบัติเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือมีขนาดเล็กแล้วก็ทันสมัยกว่าบอร์ด Arduino Mini นะที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะแล้วก็บอร์ด Nano นะซึ่งเป็นขนาดเล็กเหมือนกันที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากบอร์ดใช้ชิป IC Microcontroller ที่ว่าค่อนข้างจะดีที่สุดนะของ Arduino ตัวนี้คือ Atmega 32U4 ที่มีพอร์ต USB มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะครับ Arduino Micro นั้นนะครับเนื่องจากบอร์ดใช้ชิป IC นะครับตัวเดียวกับ Arduino Leonardo นะครับหรือ Arduino ตัวที่3ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับก็คือที่สำคัญตัวเล็กก็จริงแต่สามารถทำโปรเจกต์ที่เชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดได้เห็นไหมครับตัวนี้แต่ข้อจำกัดคือมีIO input output น้อยนั่นเองนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือ Arduino นะครับทั้ง6รุ่นนะครับเหลืออีก3รุ่นนะครับมาดูข้อมูลจำเพาะของรุ่นนี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณสมบัติเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Atmega นะครับ 32U4 นะซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ดีที่สุดนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟได้7-12โวลต์เนี่ยเหมือนรุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นเลยมีพอร์ตดิจิตอลอินพุตเอาพุต20พอร์ตนะครับเน้นเลยเป็นอินพุตเอาพุตดิจิตอล20พอร์ตมี7พอร์ตเป็นพันวิทมอดูเลชันนะครับมีพอร์ตอนาล็อกอินพุต12พอร์ตนะครับกระแสไฟฟ้าที่นะครับจ่ายได้คือ40มิลลิแอมป์นี่คือคุณสมบัติทั่วๆไปนะครับของรุ่นนี้นะครับก็ใช้ความถี่ที่คริสตัลที่16เมกะเฮิรตซ์มาดูตัวที่7นะครับ
ป็น Arduino Nano นะครับ Arduino Nano นะครับก็มีคุณสมบัติแน่นอนครับมีขนาดเล็กและใช้กับงานทั่วไปนะครับใช้ชิป IC Microcontroller นะครับตระกูล Atmega 168นะครับหรือเบอร์ Atmega 328นะครับคุณสมบัติจำเพาะนะครับใช้แรงดันไฟ5โวลต์นะครับรองรับการจ่ายแรงดันไฟประมาณ 7-12 โวลต์ซึ่งค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานของ Arduino ทุกรุ่นมี input output นะครับ14พอร์ตมี6พอร์ต1000วิตมอดูเลชันมีพอร์ตนะครับanalog input นะครับมีขนาดเล็กแต่ค่อนข้างจะมีขาต่อใช้งานครบถ้วนพอสมควรนะครับตรงนี้นี่ก็คือ Arduino นะครับที่ครูสอนไปนะครับในวันนี้นะครับซึ่งมีอยู่9รุ่นนะครับแต่วันนี้เมื่อเวลาหมดสกอร์สอนได้นะครับ7รุ่นนะครับจะสังเกตว่า Arduino ทั้ง7รุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีคุณสมบัติพิเศษในตัวมันที่เหมาะกับงานแต่ละงานนะครับซึ่งเราต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino เนี่ยมันสามารถเอาไปสร้างโปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมได้เยอะเลยครับก็ฝากให้นักเรียนนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาแล้วก็เพื่อจะนำไปสร้างนะครับหรือนำหยิบยกนะครับเลือกใช้ Arduino ให้เหมาะสมกับรุ่นที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวส่วนในรุ่นที่เหลือนะครับรุ่นที่8รุ่นที่9เราคงจะมาเรียนเพิ่มเติมกันในตอนที่12นะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนในตอนที่11แล้วนะครับผมครูดนัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อม

หน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ย

กับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักศึกษาครูชื่ออาจารย์สมบูรณ์เนียมกล่ำสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งก็คือ IC of Amp แล้วก็จะต่อด้วย IC Comparator IC 2ตัวตัวนี้ที่จริงแล้วมันอยู่ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้IC of Amp ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นพระเอกของวงการอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันทำหน้าที่ได้หลายๆอย่างองค์ประกอบของมันก็คืออินพุตมันจะมี2อินพุตอินพุตลบกับอินพุตบวกส่วนสัญญาณเอาท์พุตก็จะให้เพียง1สัญญาณคือเอาท์พุตนะตัวนี้ถ้าต้องการขยายสัญญาณที่เป็นแบบนอนอินเวิร์ตเราจะต้องป้อนสัญญาณอินพุตเข้าที่ขาบวกแล้วสัญญาณ input ด้านลบจะต้องป้อน bias voltage reference ที่อ้างอิงกับระดับของสัญญาณ input บวกอาจจะต่อลงกราวหรืออาจจะต่อตัวต้านทานเอาไว้เป็นตัว feedback กับสัญญาณ output ก็ได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปส่วนขาเขาเรียกว่า power supply ที่จะเลี้ยงวงจรนั้นในOp Amp ทั่วไปจะมีไฟบวกไฟลบมีขนาดเท่ากันเช่นบวก12โวลต์จะต้องมีไฟลบ12โวลต์ส่วนขากลางนี่เราเรียกว่าเป็นขากราวเพราะงั้นมันจะมีสายไฟอยู่3เส้นแต่มันจะมี Op Amp อีกแบบหนึ่งก็คือว่าใช้ไฟ0ที่ไฟลบตัวนี้ก็คือเส้นกราวแล้วไฟบวกที่มีเฉพาะไฟบวกเท่านั้นเราเรียกว่า Op Amp แบบ Single Power Supply แต่ที่โชว์เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่า Op Amp ที่ทำงานแบบ Dual Power Supply ก็คือหมายความว่ามีไฟ2ชุดคือไฟชุดบวกแล้วก็ไฟชุดลบต่ออนุกรมกันอยู่เช่นบวก12โวลต์ลบ12โวลต์แล้วก็กราวอยู่ตรงกลางอ่ะมาเรามาเรียนรู้โครงสร้างกันสักนิดนึงวงจรเนี่ยประกอบ

ด้วยทรานซิสเตอร์มากมายและตัวต้านทานก็มากมายตามไปด้วยแต่ตัวต้านทานเหล่านี้ที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะเขาทำมาจากสารกึ่งตัวนำไม่ใช่ตัวต้านทานที่เป็นคาร์บอนฟิล์มหรือว่าโลหะอย่างอื่นเขาทำมาจากสารซิลิคอนที่ดบเป็นค่าตัวต้านทานด้วยกรรมวิธีที่สลับซับซ้อนพอสมควรแล้วซินเนอร์ไดโอดนะที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นคอนสแตนต์เคอร์เรนต์พวกนี้ก็จะใช้ทรานซิสเตอร์บ้างบวกกับตัวต้านทานบ้างเป็นแบบนี้เพราะนั้นวงจรจึงสลับซับซ้อนเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเขาโดบสารเนี่ยเขาทำแพลตฟอร์มทีเดียวเลยจบเพราะฉะนั้นไอซีจึงถูกแพ็กไว้ในเรือนชิปนะเล็กๆด้วยวงจรสลับซับซ้อนแบบนี้คราวนี้มาดูการทำงานกันนะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างส่วนข้างบนนี้ที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ก็คือส่วนที่เป็นสัญญาณอินพุตควอนเข้าที่เป็นแบบนันอินเวิร์ตคืออินพุตบวกส่วนฝั่งนี้ก็เป็นอินพุตลบหรือว่าเป็นอินเวิร์ตซิกแนลเข้ามาจะใช้เป็นขาบวกเข้าหรือขาลบเข้ามันก็เข้าไปในวงจรอินพุตตัวนี้กรอบสีฟ้าข้างล่างนี้เขาเรียกว่าcommon mode resistor คือปรับให้มันบาลานซ์ระหว่างอินพุตบวกกับอินพุตลบให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นเขาจึงมีขาตัวนี้เพื่อต่อออกมาที่ตัวต้านทานเราเรียกว่าการปรับค่าออฟเซตค่าออฟเซตนี้ก็จะปรับอินพุตลบกับอินพุตบวกเนี่ยให้มีค่าที่สมดุลกันนั่นเองสัญญาณมาเนี่ยจะเข้ามาส่วนการแยกเฟสขานี้ขาหนึ่งนะแล้วขานี้อีกขาหนึ่งสายเส้นสัญญาณสองเส้นนี้นะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่เป็นตัวที่จะขับสัญญาณซีกบวกแล้วก็ขับสัญญาณซีกลบข้างล่างเพราะฉะนั้นที่กรอบสีแดงทั้งหมดนี้เราเรียกว่าส่วนเอาท์พุตเอาท์พุตนั้นทำงานเป็นแบบพุตพูลก็คือว่าเมื่อข้างบนนี้ขยายสัญญาณทั้งซีกบวกแต่ว่าทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้เป็นทําหน้าที่ขยายสัญญาณทั้งซีกลบเราเรียกว่าทํางานอยู่ในคลาส AB ผัดกันทํางานทีละครึ่งลูกก็คือขึ้นไปบวกแล้วก็มาต่อลงไปซีกลบทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้จะทําหน้าที่ครับแล้วก็ส่งสัญญาณเอาพุทออกมานักศึกษาสังเกตให้ดีๆนะจะมีทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีส่วนสำคัญในการที่ป้องกันไม่ให้เอาท์พุตมันช็อตสกิตแล้ววงจรข้างในมันพังเราเรียกว่าช็อตสกิตโปรเทคชั่นหมายถึงว่าถ้าน้องเอาขั้วเอาท์พุตนี้ไปช็อตลงกราวหรือช็อตกับไฟลบทรานซิสเตอร์ตัวที่พอยเตอร์ชี้นี่จะทำหน้าที่กดสัญญาณของทรานซิสเตอร์ที่พอยเตอร์กำลังชี้นู่นนี่ให้ขยายสัญญาณลดลงลดลงลดลงจนกว่าเอาท์พุตจะอยู่ในสภาพปกติเขาเรียกว่าช็อตสกิตโปรเทคชั่นในส่วนนี้นี่คือวงจรมาตรฐานของออฟแอมป์กูยกออกมาคือ LM741 เบอร์นี้เป็นเบอร์เริ่มต้นศักราชของออฟแอมป์เลยก็เลยเอามาให้ดูว่าขามาตรฐานมันเป็นอย่างไรก็คือมันจะประกอบด้วยขาอินพุต2ขาคืออินเวิร์ตกับดันอินเวิร์ตแล้วก็ขาออฟเซต2ขาสำหรับปรับค่าบาลานซ์ระหว่างสัญญาณอินเวิร์ตกับสัญญาณนันอินเวิร์ตให้มีค่าสมดุลกันส่วน2ขาตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราใช้อินพุตขาเดียวอีกขาหนึ่งคือเรฟเฟอเรนซ์เอาไว้หรือเป็นตัวฟีดแบ็กวงจรก็มีอยู่เท่านี้การทำงานของเขาคราวนี้ว่าอัตราการขยายเนี่ยเราจะคิดอย่างไรคำนวณอย่างไรนะเรามาเรียนรู้กันต่อนี่คือวงจรที่ต่อใช้งานจริงๆจะเป็นแบบนี้การต่อแบบนี้นักศึกษารู้ไหมว่าสัญญาณอินพุตเราต่ออยู่ที่นะขั้วสัญญาณบวกของเขาแสดงว่าออฟแอมป์ตัวนี้จะทำงานเป็นแบบเขาเรียกว่า non inward amplifier ก็คือถ้ามีสัญญาณบวกเข้ามาเอาท์พุตก็จะเป็นซีกบวกขยายซีกบวกไปด้วยสัญญาณอินพุตจะสามารถเข้าได้ทั้งขั้วอินพุตลบและขั้วอินพุตบวกถ้าเราไม่ต้องการให้มันกลับเฟส
ก็คือว่าต้องป้อนอินพุตเข้าที่ขั้วบวกของสัญญาณอินพุตส่วน power supply นั่นส่วนใหญ่คือ maximum rating ของเขาเนี่ยไม่เกิน18โวลต์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะป้อนบวกลบ15โวลต์เป็นค่าสูงสุดหรือบวกลบ12โวลต์เป็นค่าใช้งานสูงสุด

อัตราส่วนเท่าไหร่นั่นคืออัตราการขยายของสัญญาณ input แล้วก็สัญญาณ output นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปคราวนี้มาดูตำแหน่งขา IC 741เนี่ยนะเบอร์นี้จะมีขาสัญญาณอยู่8ขาเท่านั้นเองที่4เป็นไฟลบขาที่7จะเป็นไฟบวกขาที่8ไม่ได้ใช้งานเขาเรียกว่า no connection นะก็คือไม่ได้ใช้งานส่วนขาที่ปรับ offset บาลานซ์สำหรับสัญญาณ2สัญญาณนี้ก็คือขาที่1กับขาที่5ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานของขานี้ก็ปล่อยลอยเอาไว้ขาที่เราจะใช้งานจริงๆก็คือขา output คือขา6แล้วก็ขา input ก็เรียกว่า invert ก็คือขา2ส่วน non invert ก็คือขา3ครูยกตัวอย่างก็คือตัวชิปตัวนี้นะมี8ขา IC ที่เป็น8ขามันก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้น้องๆนักศึกษาต้องดูที่ด้านหลังของตัวชิปตัวนี้ว่าเป็นเบอร์อะไรด้วยนะเดี๋ยวจะไปใช้ผิดงานนะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการต่อวงจรการต่อวงจรแบบนี้เขาเรียกว่าการต่อวงจรแบบเอาใช้ตัวชิปนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ใช้เรือนชิปเลยการต่อก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาต่อตัวต้นทานนี่ 4.7K เป็น R1 แล้วตัวต้นทาน R2 เป็น 4.7K เท่ากันนะลองเดาดูซิว่าอัตราการขยายจะเท่ากับเท่าไหร่อิเล็กทรอนิกส์เรียนมาแล้วในวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยพอจะตอบได้ไหมว่าอัตราการขยายเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะมีออฟแอมป์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าออฟแอมป์แบบอินพุตเป็นจังชันเฟตก็คือแทนที่จะเป็นทรานซิสเตอร์ก็กลายเป็นจังชันเฟตนะเฟตก็คือฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์ที่เราเคยได้เรียนรู้มาแล้วตรงนี้มาแทนทรานซิสเตอร์นอกนั้นก็จะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแล้วก็ทำงานเหมือนกับออฟแอมป์เหมือนทุกอย่างแต่มันผิดกันตรงที่เขาใช้เฟดเป็นอินพุตการใช้เฟดเป็นอินพุตเนี่ยด้วยคุณสมบัติของมอสเฟตค่าความต้านทานของอินพุตเนี่ยจะสูงมากเป็นถึงระดับเมกะโอห์มเมกะโอห์มคือล้านโอห์มนะซึ่งค่าความต้านทานสูงนี้เขาใช้สำหรับวงจรที่มันเซนซิทีฟคือมันไวต่อค่าความต้านทานหรือมีกระแสน้อยๆถ้าเราใช้ออฟแอมป์ธรรมดาที่เป็นทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะกินกระแสอินพุตเข้าไปทำให้สัญญาณอินพุตนี่ดรอปลงไปแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ IC ออฟแอมป์ที่อินพุตเป็นมอสเฟตแล้วเนี่ยมันจะไม่กินกระแสเพราะว่าค่าความต้านทานมันสูงมากเป็นถึงระดับเมกะโอห์มเพราะฉะนั้นเขาจึงมาใช้ในพวกเครื่องวัดต่างๆนะที่ไม่ให้สัญญาณที่วัดนี่ถูกดูดกลืนในวงจรขยายออฟแอมป์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงผลิต IC of amp อีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ใช้เฟดนะเป็นตัว input 2ตัวตัวนี้เช่นเบอร์ที่ครูจะเอามาทดลองกันก็คือ LF 357เบอร์นี้จะบ่งบอกถึงว่า input จะเป็นเฟดหรือไม่ก็คือตัว F นั่นเองนะ junction เฟดแต่ว่าถ้าเกิดเป็น input ที่เป็นทรานซิสเตอร์เบอร์ตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ F ยกตัวอย่างเช่น LM741 อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้รหัสนำหน้าเนี่ยไม่ใช่ F นั่นแน่นอนนะถ้าเป็น LF เมื่อไหร่เนี่ยถือว่า input นี่เป็น junction set ไม่เชื่อไปเปิด data sheet ดูได้เลยส่วนขา output ก็เช่นเดียวกันนะมีเขาเรียกว่า short circuit protection เช่นเดียวกันหมดไอ้แบบนี้เขาเรียกว่า current source current source นี่คือเขาเป็นเขาเขียนย่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ความจริงแล้วมีทรานซิสเตอร์มากมายนะทำหน้าที่คืออยู่นะเป็น current source พอเข้าใจนะว่า IC of amp มี2แบบก็คือมีทรานซิสเตอร์เป็น input กับมี MOSFET เป็น input เท่านั้นเองแล้วก็การจ่ายไฟนี้นะมีเหมือนกันหมดก็คือไฟบวก12โวลต์15โวลต์แล้วก็ไฟลบ12โวลต์ลบ15โวลต์เป็น dual

เพราะว่าสะพายถ้าส่วนใหญ่แต่ว่าจะมี IC อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ Single Power Supply ก็คือว่าด้านลบนี้ก็คือ0โวลต์แล้วก็ด้านบวกก็คือบวกโวลต์บวก12บวก10 24โวลต์แบบนี้เป็นต้นเราเรียกว่าใช้แบบ Single Power Supply เช่นเบอร์ LM 124อะไรเงี้ยนะกูใช้บ่อยก็เลยจำเบอร์มันได้ว่าจะเข้าใจนะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันอัตราการขยายนะครูได้เรียนในเบื้องต้นแล้วก็คือเป็นสัดส่วนระหว่างตัวต้านทาน R2 กับ R1 อันนี้1เมกะโอห์ม R1 100กิโลโอห์ม1เมกะโอห์มหารด้วย100นั่นคืออัตราการขยายของเขานี่คืออัตราการขยายของวงจรออฟแอมป์ที่อินพุตเป็น Invert แล้ว Output เนี่ยเขาจะต่อขา3เนี่ยเป็น Input บวกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต่อเป็นกราวเอาไว้คือเป็น Reference ว่าสัญญาณ Input เนี่ยต้องเทียบกับกราวเท่านั้นไม่ใช่เทียบกับไฟลบเพราะฉะนั้นขาที่เหลือเนี่ยคือขา Non Invert เนี่ยเขาจะต่อกราวโดยทั่วไปไอ้ตรงนี้คือไฟบวกอันนี้ไฟลบอัตราการขยายก็คือ R2 หารด้วย R1 เสมอตัวนี้เพราะฉะนั้นในวงจรนี้ก็คือ100กิโลโอห์ม R2 1เมกะโอห์มเพราะฉะนั้นจับหารกันก็คืออัตราการขยายนะนักศึกษาไปคำนวณเอาเองอันตรงนี้เป็นวงจรเขาเรียกว่า Inverting Amplifier ก็มีอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Non-Inverting Amplifier Non-Inverting Amplifier นี้เราจะป้อนสัญญาณเข้าที่ขาย input บวกแล้วก็เอาที่ขาย input ลบเนี่ยต่อตัวต้านทาน 100k เอาไว้เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับ R3 กับ R4 ตัวนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนของอัตราการขยายนะรู้สึกกูจะพิมพ์ตรงนี้ผิดไปนะก็คือ R2 นะ R2 ก็คือตัวนี้นะส่วน R4 ก็คือตัวนี้ก็คือหารด้วย R1 บวกด้วย1นี่คืออัตราการขยายของเขารหัสก็คือเบอร์ของมันเนี่ยกูรู้ได้ทันทีเลยก็คือ324นะเคยใช้เบอร์นี้อยู่ก็คือเป็นแบบ Single Power Supply เพราะฉะนั้นขาสปายลบเนี่ยกูสามารถต่อที่0โวลต์ได้เลยแล้วก็ที่ขาสปายบวกก็ต่อที่ไฟ12โวลต์หรือ5โวลต์หรืออย่างอื่นแล้วแต่จะใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้ Single Power Supply เนี่ยกูสะดวกที่จะใช้เพราะว่าใช้ Power Supply ชุดเดียวก็คือไฟกราวคือ0โวลต์กับไฟบวกเท่านั้นเองโดยต้องเลือกใช้เบอร์ IC ตามนี้นะเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับเป็น Single Power Supply มาดูตัวอย่างสัญญาณ Input เข้ามาเนี่ยเป็นรูปทรายตัวนี้บวกลบ1โวลต์แต่ด้วยอัตราการขยายก็คือ 1K กับ 10K ก็คือ10เท่าเพราะฉะนั้นเอาพุทออกมาก็คือบวกลบ10โวลต์ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะในการนำไปใช้งานเนี่ยเขาใช้อย่างหลากหลายมากนะเช่นเอาไปเป็นตัวกำเนิดสัญญาณคลื่นรูปสี่เหลี่ยมบ้างคลื่นรูปสามเหลี่ยมฟันเลื่อยบ้างอะไรแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจริงๆนะไม่ใช่ซอทูธเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องสัญญาณกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าสำคัญในการที่ไปใช้ควบคุมพวกอุปกรณ์กำลังต่างๆอันนี้เราใช้ IC of Amp 2ชุดทำหน้าที่ฟีดแบ็กให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวดิชาร์จคาซีตัวนี้นะพอมันชาร์จเต็มปั๊บสัญญาณเอาพุทธก็จะถูกส่งมายัง input invert ตัวนี้ตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณมาช็อตเพื่อให้มันเกิดดีชาร์จขึ้นมาชาร์จดีชาร์จชาร์จดีชาร์จผ่านตัวต้านทานตัวนี้มันก็จะเกิดเป็นสัญญาณชาร์จดีชาร์จชาร์จดีชาร์จแต่ว่าไอ้ขาตัวนี้ก็คือ switching on switching off switching on switching off เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแบบนี้คราวนี้ความถี่ก็คือในไซเคิลตัวนี้จะแคบหรือกว้างขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้เราจึงเรียกว่า voltage control oscillator

เตอร์หรือ VCO Voltage Control Oscillator ซึ่งนิยมใช้กันมากนิยมออกแบบในการสร้างสัญญาณชนิดต่างๆเช่นสัญญาณฟันเลื่อยหรือว่าครูบคลื่นสามเหลี่ยมนะแล้วก็สัญญาณ Square Wave นะแบบนี้เขาเรียกรูปคลื่นสี่เหลี่ยมหรือ Square Wave นะแล้วการใช้งานของ IC Op Amp มันก็ยังมีอีกหลากหลายนะไอ้วงจรตรงนี้เราเรียกว่า Passive Tone Control Passive Tone Control นั้นก็คือวอลลุ่มตัวนี้ก็จะปรับเสียงแหลมคือ Table นะวงจรแบบนี้เขาเรียกว่า Passive เพราะว่าเราส่งมา1อัตราการขยายมา1แต่เอาท์พุตออกมาเนี่ยไม่ถึง1ก็คือมันลอสออกไปเพราะว่ามันบายพาสเสียงกลางหรือว่าตามที่เราจะปรับความเบสมากเบสน้อยนะก็คือถ้าเบสมากก็คือมันกรองเสียงสูงเสียงกลางลงกราวหมดนะเพราะฉะนั้นสัญญาณจากอินพุตมาถึงเอาท์พุตนี่มันก็จะลอสนะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบพาสซีฟโทนคอนโทรลเนื่องจากวิชานี้ไม่ใช่วิชาเครื่องเสียงนะคุยจะไปอย่างรวดเร็วนะแบบที่สองเราเรียกว่าเป็นแบบแอคทีฟโทนคอนโทรลนะหรือว่าแบ็กซ์เดลไทป์นะไอตัวนี้นิยมใช้กันมากเพราะว่าการปรับมันจะมีออฟแอมป์เป็นตัวขยายสัญญาณแล้วก็ฟีดแบ็กออกมาเพื่อปรับสัญญาณเทเบิลปรับสัญญาณเบสเพราะฉะนั้นเบสที่คือเสียงทุ้มนะจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวต้านทานตัวนี้กับ IRC bypass ตรงนี้นะจะ bypass สัญญาณเสียงเบสนี้จะมากน้อยอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเราปรับมาริมสุดตรงนี้นะก็ได้รับสัญญาณเบสเต็มๆแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กรองไม่ให้สัญญาณเสียงแหลมเข้ามาก็คือเบสหนักเลยนะตัวนี้ถ้าเสียงแหลมก็เช่นเดียวกันนะเสียงแหลมนี้จะมากจะน้อยก็ปรับอยู่ตรงนี้ก็คือ T ตัวนี้จะบล็อกไม่ให้เสียงเบสเข้ามาน้อยอ่ะเรียกว่าเข้ามาน้อยนะก็อยู่ที่ตัวต้านทานเขาเรียกว่าโพเทนชิโอมิเตอร์ตัวนี้นะเป็นตัวปรับแล้วก็ค่าที่ได้จากการเสียงเบสค่าที่ได้จากการปรับเสียงแหลมตัวนี้นะก็จะมาเข้าออฟแอมป์ตัวนี้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมานะไอ้นี่ก็ฟีดแบ็กกลับมาที่นี่มาเข้าตรงนี้เราเรียกว่า active tone control อันนี้ก็จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าแล้วก็อัตราการขยายสัญญาณมีค่าจาก input เป็น1อาจจะเป็น2เป็น3เพราะว่าไม่มีการดับของสัญญาณเมื่อเอา2ทั้งเสียงเบสและเสียง treble มารวมกันแล้วก็ขยายทีละตัวแบบนี้เราเรียกว่า super active tone control อันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ที่ครูเอามาเป็นแหล่งอ้างอิงนะทรานซิสเตอร์2ตัวทำหน้าที่อะไรทรานซิสเตอร์ตัวบนทำหน้าที่ขยายสัญญาณส่วนตัวข้างล่างนี้ทำหน้าที่เป็นโหลดนะแล้วก็เรียกว่าเคอร์เรนต์ซอร์สให้มันคงที่เพราะฉะนั้นตัวนี้ประสิทธิภาพการทำงานจะสูงมากแล้วก็มีตัวปรับลาวเน็ตลาวเน็ตก็คือตัดเสียงกลางออกเวลาเปิดเบาๆนะตัดเสียงกลางออกแล้วก็เน้นเสียงแหลมกับเสียงทุ้มมากขึ้นเราเรียกว่า loudness control ตัวนี้ก็คือเวลาฟังดนตรีเบาๆเราไม่ต้องการเสียงกลางมากเสียงกลางมันจะบาดหูแล้วก็เราต้องการเน้นเสียงแหลมกับเสียงเบสออกมามันก็จะมีตัวปรับ loudness control ตัวนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็ไปเข้าเว็บไซต์เข้าดูก็ได้นะตรงนี้แล้วก็ออกแบบใช้นะ off amp เบอร์นี้จากเอกสารของเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยน IC เบอร์นี้2ตัวตัวนี้นะนักศึกษาดูนะเบอร์เดิมของมันเขาเรียกว่ารหัส NE เนี่ยมันจะทำให้เสียงเบสเนี่ยคือหนักแน่นขึ้นถ้าน้องโมดิฟายเก่งสามารถทดแทนเครื่องขยายเสียงแบบหลอดได้ให้รายละเอียดของเสียงดีเนี่ยต้องไบแคปตัวนี้นะใช้ C ค่าประมาณ 1.01 อะไรเงี้ยก็คือต่อขนานกันอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เสียงแหลมเนี่ยสามารถผ่านไปได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นรายละเอียดของเสียงได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวคัพปิ้งด้านอินพุตตัวนี้ตัวคัพปิ้งด้านเอาท์พุตที่จะไปต่อไปยัง power amp เดี๋ยว power amp เนี่ยครูจะเน้นเรื่อง power amp ดิจิตอล
นะซึ่งจะเป็นหัวข้อเรียนต่อไปเรายังมี IC ตัวหนึ่งเราเรียกว่าคอมพาราเตอร์คอมพาราเตอร์นี้เป็นออฟแอมป์ตัวหนึ่งมันให้สัญญาณเอาท์พุตเนี่ยผิดจากออฟแอมป์ธรรมดาอันนี้คือโครงสร้างของมันมันก็จะมีประกอบด้วยอินพุตบวกกับอินพุตลบ2ขาเช่นเดียวกันสัญลักษณ์แบบเดียวกันเลยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็น IC ประเภทคอมพาราเตอร์คอมพาราเตอร์นี้มันบ่งบอกอยู่ที่สัญญาณเอาท์พุตถ้าสัญญาณเท่ากันมันจะให้สัญญาณเป็น0แต่ว่าสัญญาณถ้าอินพุตลบมากกว่าอินพุตบวกมันก็ให้สัญญาณเป็น1หรือ0ไม่มีการขยายใดๆทั้งสิ้นนะเต็มก็เต็มที่ไปเลยถ้าให้สัญญาณอินพุตลบเนี่ยน้อยกว่าสัญญาณอินพุตบวกก็ให้สัญญาณที่เป็นไฮหรือโลเต็มที่เลยก็คือถ้ามีไฟตรงนี้5โวลต์ตรงนี้กราวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น5โวลต์เลยถ้าเราเอาหลอด LED มาต่อมันก็จะติดสว่างเลยพูดง่ายๆนะสัญญาณไฟลบสัญญาณไฟบวกอันนี้คือเขาออกแบบมาสำหรับทำงานใน2สถานะคือเป็นสัญญาณไฮกับสัญญาณโลเลยไม่มีคำว่ากึ่งกลางเหมือนกับออฟแอมป์ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่มีอัตราการขยายใดๆทั้งสิ้นคือถ้าสัญญาณเท่ากันมันให้เป็น0แต่ว่าสัญญาณมากกว่ามันให้เป็นลบสัญญาณน้อยกว่ามันให้เป็นบวกแบบนี้เป็นต้นในวงจรเขาเรียกว่าอะนาล็อกคอมพาราเตอร์อะนาล็อกคอมพาราเตอร์นี้ถูกใช้ในเครื่องขยายเสียงเขาเรียก power amp แบบดิจิตอลหรือแบบสวิตชิ่งซึ่งเราจะเรียนรู้กันต่อไป IC คอมพาราเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะก็คือตรงนี้นะตัว IC ตัวเนี้ยตัวที่กูชี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูว่าถ้าสัญญาณอินพุตทั้งสองเนี่ยถ้ามันต่างกันด้านบวกต่างกันด้านลบเส้นระดับสัญญาณมันตัดกันไปตัดกันมาตัวเนี้ยนะมันจะให้ผลเอาท์พุตเป็นอย่างไรเอาติดไว้ก่อนมาดูว่าตัว LM324 จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเบอร์ที่กูจะให้ทดลองให้เห็นเนี่ยเป็นเบอร์ LM393 ไม่ใช่ตัวนี้มันมีหลายเบอร์นะอันนี้คือวงจรของเขายกตัวอย่างเช่นเราปรับอินพุตขาบวกเนี่ยสูงสุดก็คือ5โวลต์ต่ำสุดก็คือ0โวลต์แต่ว่าเราเรฟเฟอเรนซ์อยู่ที่ R1 เท่ากับ 10K แล้วก็ R2 เท่ากับ 10K เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอินพุตที่เป็นมีค่าเรฟเฟอเรนซ์อยู่ที่ 2.5 โวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับต่ำกว่า 2.5 โวลต์ไฟก็จะติดแต่ว่าถ้าเกิดสูงขึ้นไปไฟก็จะดับนะมันจะให้ค่าเอาท์พุตมี2สถานะคือไฟติดกับไฟดับเพราะงั้นคอมพาราเตอร์นี้ก็จะไปใช้ควบคุมสัญญาณแบบ on off control นะดูตามเวฟฟอร์มเลยนี่คือช่วงไฟดับก็คือสัญญาณตัวนี้ต่ำพอขึ้นไปปั๊บอันนี้คือช่วงไฟดับเราจะได้สัญญาณเอาท์พุตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะกว้างบ้างแคบบ้างตามสัญญาณอนาล็อกที่เข้ามาอีกขาหนึ่งเป็นแบบนี้อ้าวคราวนี้มาเรามาดูว่า IC ที่กูจะมาสาธิตให้เธอดูนะก็คือตรงนี้เราเรียกว่าอะนาล็อกคอมพาราเตอร์เบอร์ที่จะนำมาใช้ในการสาธิตนี้คือเบอร์ LM393 นะที่มีขา1เป็นขาเอาท์พุตขา2เป็นขาอินพุตลบขา3เป็นขาอินพุตบวกเราจะนำมาใช้เพียงตัวเดียวนะกูได้ต่อวงจรตามรูปนี้ไว้แล้วกูจะทดลองให้เห็นว่าหลอดมันติดหลอดมันดับเมื่ออินพุตที่เป็นขาลบเนี่ยมันผ่านเส้นเรฟเฟอเรนซ์ 2.5 โวลต์ก็คือกูใช้ R10K กับ R10K นะคู่นี้ R10K ตัวนี้ 10K เนี่ยเรฟเฟอเรนซ์วอลเตจไว้ที่อินพุตบวกนะก็คือ 2.5 โวลต์เพราะฉะนั้นกูมีตัวเขาเรียกโพเทนเชียโอมิเตอร์นะคือค่า R ที่ปรับค่าได้ขนาด 10K เป็นตัวแบ่งแรงขึ้นนะถ้ามันตัดน้อยกว่า 2.5 โวลต์มันก็จะทำให้หลอดไฟนี้ติดถ้าตัดให้มันมากกว่า 2.5 โวลต์หลอดไฟนี้จะดับจริงหรือไม่กูมีสโคป2เส้นคือเส้นหนึ่งก็คืออินพุตบวกอีกเส้นหนึ่งคืออินพุตลบไอ้เส้นที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์จะอยู่เส้นใต้ตรงนี้นะส่วนเส้นที่ครูจะปรับก็คืออยู่ข้างบนนะตอนนี้ครูปรับเอาไว้ข้างบนเนี่ยนะครูต่อ

ไฟเลี้ยงวงจรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้จะเห็นว่าหลอดไฟ LED นี่จะดับคราวนี้คุณจะค่อยๆปรับให้มันลงมานะเห็นไหมเห็นเส้นขยับไหมอันนี้คือคุณหมุนในตัวโพเทนเดียลมิเตอร์ตัวนี้นะคราวนี้คุณปรับให้ลงมาใต้นะเห็นไหมหลอดติดตามนี้เลยนะถ้ากูปรับให้ไปเหนือมันก็จะดับนักศึกษามีแนวความคิดว่าเอ๊ะไปทำอะไรได้ถ้าเรานำสัญญาณเอาพุทไปขยายไปขับเขาเรียกว่า solid state relay ไปเปิดฮีเตอร์ให้ทำงานเพราะนั้นมันก็จะให้ความร้อนเกิดขึ้นถ้าความร้อนนั้นมากสัญญาณอินพุตที่เข้ามาอีกขาหนึ่งอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะไปปิดฮีเตอร์ได้อันนี้คือแนวทางที่นำไปใช้งานแต่ว่าการขยายสัญญาณจากหลอด LED ไปเป็นสัญญาณไฟ110 220เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกเรื่องหนึ่งเราเรียกว่า power interface ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยนะนะเรียนรู้อุปกรณ์พวกนี้ก่อนให้เรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันทำมาจากสัญญาณพวกนี้คราวนี้อนาล็อกคอมเพลเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อเสียตอนที่ว่าใครดูสัญญาณนะเส้นที่อินพุตอีกขาหนึ่งเนี่ยซึ่งมาเข้าใกล้จุดตัด 2.5 โวลต์เนี่ยที่เรฟเฟอเรนซ์เอาไว้เนี่ยใครดูนะพอเข้าใกล้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จะเกิดการเขาเรียกว่าสัญญารบกวนมหาศาลเลยเห็นไหมตรงนี้ไม่รู้ว่าโลจิกที่เอาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นค่าอะไรนะมันก็จะเป็นแบบเส้นเป็นฝอยเลยนะไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าสัญญาณ noise ที่เกิดขึ้นที่ติดจุดตัดพอดีเนี่ยจะเกิดสัญญาณน้อยขึ้นมามากมายเลยสัญญาณน้อยเนี่ยสร้างความเสียหายกับระบบควบคุมเราเพราะว่าโลจิกเราไม่ทราบได้ว่าจะเป็นโลจิกไฮหรือโลจิกโลตัวนี้เพราะงั้นเราจึงมี IC อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าหนีสัญญาณตัวนี้ออกมาเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้กันต่อไปนะจะมี IC ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าชมิดติ๊กเกอร์นะเพื่อที่จะกระโดดข้ามสัญญาณตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็กระโดดข้ามสัญญาณนี้เข้ามาเพื่อให้ผ่านจุดเขาเรียกว่าสัญญาณน้อยเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมได้นะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปในเรื่องของ IC Digital นะอันนี้เป็น IC Analog Comparator เพราะฉะนั้นจุดเสียมันคือถ้ามันพอดีกับสัญญาณ input พอดีกันเนี่ยจะเกิดสัญญาณรบกวนตามนี้นะตามที่น้องนักศึกษาเห็นสัญญาณตัวนี้อาจจะสร้างความหายนะให้กับระบบควบคุมของเราได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นชั่วขณะซึ่งครูไม่สามารถที่ปรับให้มันพอดีได้นะถ้าปรับพอดีเราก็จะเห็นเนี่ยสัญญาณพวกนี้มันเป็นศูนย์บวกศูนย์ลบอะนะไม่สามารถปรับให้เป็นค่าที่ใกล้เคียงศูนย์จริงๆได้นะถ้าค่าใกล้เคียงศูนย์จริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดสัญญาณแวบออกมานะเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ IC ตัวแรกก็คือ741นะซึ่ง IC 741ตัวนี้นะเป็น IC ที่พื้นฐานนะในการประยุกต์ใช้งานไม่ว่าสร้างวงจรประเภทลิเนียก็คือทำงานเชิงเส้นได้อย่างหลากหลายเช่นเอาไปสร้างวงจรควบคุมเสียงทุ้มแหลมของเครื่องขยายเสียงวงจรขยายเสียงให้กับ power amp แล้วก็วงจรสร้างตัวกำเนิดสัญญาณต่างๆเช่นสัญญาณ sawtooth wave คือสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมแล้วก็สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมหรือว่า square wave นอกจากนั้นยังสามารถนำไปสร้างสัญญาณคลื่น side waveที่ทำหน้าที่ขับไอ้พวกตัวอินเวอร์เตอร์ต่างๆที่ต้องการไฟ
พวกอุ

ุปกรณ์กำลังต่างๆเช่น power MOSFET power IGBT เพื่อทำเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือทำเป็นตัวขับฮีเตอร์ต่างๆนะที่เป็นโหลดอนาล็อกซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะสร้างวงจรที่เชื่อมต่อกับสัญญาณควบคุมเหล่านี้ได้ยังไงเนื่องจากสัญญาณควบคุมเหล่านี้มันเป็นระดับเขาเรียกว่าซิกเนลซิกเนลนี้ก็คือไฟไม่เกิน5โวลต์ถ้าเป็นมาจาก PLC ก็คือ24โวลต์นะซึ่งถือว่าสูงสุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ PLC ก็มีสัญญาณเอาท์พุตเป็น5โวลต์เช่นเดียวกันแต่ว่ามีบางรุ่นที่ให้สัญญาณที่เป็นเขาเรียกว่าสัญญาณโลจิกเลยก็คือ0กับ5โวลต์แล้วก็สัญญาณอนาล็อกด้วยแต่ว่าเราเอาซิกแนลพวกนี้ที่เราเรียนรู้กันเนี่ยนะมาสร้างเป็นวงจรแล้วก็ไปขับอุปกรณ์กำลังได้ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกทีหนึ่งนะสำหรับในหัวข้อต่อไปเราจะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้จากวงจรอนาล็อกคอมเพลเตอร์แล้วก็วงจรกำเนิดสัญญาณขึ้นสัญญาณ PWM หลักการของเครื่องขยายเสียงคลาสดีนั้นก็คือเอาสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณเสียงนี้มาผสมกับสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมในวงจรอนาล็อกคอมเพลเตอร์เพื่อให้ได้สัญญาณที่เขาเรียกว่าสัญญาณ PWM เอามาใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการสร้างสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมหรือสัญญาณเขาเรียกว่า Sawtooth Wave หรือ Triangle Wave สัญญาณ2ชนิดนี้สามารถที่จะนำมาผสมกันในวงจรอนาล็อกคอมเพลเตอร์นะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปในรูปบนเป็นสัญญาณรูปคลื่นฟันเลื่อยหรือสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมเคิร์ฟที่เห็นเป็นรูปไซด์เวฟอยู่ภายในสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยมนั้นนะเราเรียกว่าสัญญาณอนาล็อกซึ่งได้แก่สัญญาณเสียงนั่นเองเมื่อเอามาผสมกันแล้วเนี่ยที่จุดตัดของสัญญาณแต่ละจุดละจุดละจุดนั้นนะครับเราจะได้รูปคลื่นเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าพันวิดมอดูเลตหรือ PWM นะตามนี้ในการผสมสัญญาณ2สัญญาณเข้าด้วยกันเนี่ยมันมี2วิธีเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกวิธีนี้จะใช้รูปคลื่นฟันเลื่อยในการที่จะนำมาผสมกับสัญญาณอนาล็อกสัญญาณอนาล็อกนั้นได้แก่สัญญาณที่เป็นระดับไฟตรงตามรูปบนนั้นนะครับรูปไฟตรงสีแดงนั้นก็คือระดับของสัญญาณอนาล็อกแต่เป็นไฟตรงธรรมดาปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นไฟ DC นั้นก็คือเส้นสีแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันนำมาผสมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้รูปคลื่นสัญญาณที่เป็น switching on switching off switching on switching off แต่ switching on กับหรือ switching off นี้จะกว้างหรือแคบอยู่ที่ระดับสัญญาณไฟ DC หรือสัญญาณอนาล็อกที่จะมาผสมถ้าขึ้นไปช่วง switching on มันก็จะมากแต่ว่าถ้าเราลดสัญญาณอนาล็อกนี้ลงมาเข้าใกล้ศูนย์นี่ switching off มันก็จะกว้างขึ้นทำให้ switching on นี่แคบลงเพราะว่าเราคิด1 second ไอ้สัญญาณนี้เรียกว่าสัญญาณ PWM เรามาดูอีกวงจรหนึ่งรูปนี้สัญญาณที่เอามาผสมกับคลื่นอนาล็อกนั้นจะเป็นสัญญาณเขาเรียกรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะก็คือหมายถึงว่าได้สมมาตรกันระหว่างช่วงเวลาขาขึ้นและก็ช่วงเวลาขาลงแบบนี้เราเรียกว่า triangle wave triangle wave ตัวนี้นะระหว่าง switching on กับ switching off นี้มันจะไม่ fix cycle มันจะเปลี่ยนตำแหน่งของ cycle นี้ให้ยืดออกหรือยืดเข้านะตามตำแหน่งของระดับสัญญาณอนาล็อกตัวนี้เราจึงเรียกชื่อหนึ่งว่า PPM หรือ Pun Position Modulate เครื่องเสียงแบบนี้สามารถที่จะให้สัญญาณได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแล้วก็จะให้อัตราการขยายได้ดีกว่าในเครื่องเสียงคลาสดีเพราะปัจจุบันนี้เครื่องขยายเสียงคลาส

ดีนี้เป็นเครื่องขยายเสียงเป็นที่นิยมกันเพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเครื่องขยายเสียงอนาล็อกหลายเท่าลูกคลื่นสามเหลี่ยมนี้เขาก็จะนำสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นรูปสายเกิร์ฟนี้มาผสมกับลูกคลื่นสามเหลี่ยมซึ่งจะทำให้ค่าผิดเพี้ยนของสัญญาณน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นรูปคลื่นฟันเลื่อยเราไม่สามารถสร้างสัญญาณให้ตกมาที่ทีเท่ากับศูนย์ได้เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุด้วยจึงไม่สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นแบบนี้ได้เขาจึงใช้รูปคลื่นสามเหลี่ยมเป็นตัวออกแบบใช้งานนะที่สร้างเครื่องขยายเสียงคลาสดีในการโมดูเลตเนี่ยเราจะต้องให้คลื่นอนาล็อกเนี่ยอย่าสูงเกินกว่าคลื่นสัญญาณสามเหลี่ยมนะหรือว่าไทแองเกิลเวฟตัวนี้เพราะว่าถ้าเกินแล้วเนี่ยมันจะเกิดการผิดเพี้ยนได้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้เกิน 80-90% นะ 90% นี่ถือว่ามากแล้วเราจะได้สัญญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนตรงนี้ส่วนรูปนี้เราเรียกว่าการเกิดโอเวอร์ดิสทอร์ชันขึ้นก็คือว่าสัญญาณอนาล็อกที่มาผสมนั้นแรงเกินไปมันจะทำให้ส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนดิสทอร์ชันเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเครื่องเสียงนี้เราจะได้ยินเสียงที่แตกพร่าคราวนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบหลักๆของเครื่องเสียง PWM ก็คือบล็อกไดแกรมนี้เองจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวกำเนิดสัญญาณไทแองเกิลเวฟแล้วก็ตัวรับสัญญาณอินพุตที่เป็นสัญญาณเสียงนะเสร็จแล้วก็มาผ่านตัวเขาเรียกว่าอนาล็อกคอมพาราเตอร์เสร็จแล้วก็มาขยายระดับสัญญาณนี้ขับไบอัสให้ทำงานถึงจุดอินตัวได้เราก็จะได้สัญญาณ PWM นี่คือหลักการของเครื่องขยายเสียงแบบ PWM นั่นเองนะลำโพงก็จะถูกต่ออยู่ที่นี่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าโลว์พาสฟิลเตอร์ที่มีขดลวดกับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวกรองสัญญาณ noise ออกไปสัญญาณความถี่สูงสัญญาณตัวนี้ที่เขาออกแบบกันเนี่ยก็คือตั้งแต่550กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึง 1.5 เมกะเฮิรตซ์คราวนี้เครื่องขยายเสียงเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกเป็นแบบ full bit full bit นั้นก็คือจะต้องมีเครื่องขยายแบบ MOSFET 4ตัวต่อกันไปแบบนี้แล้วก็ทำงานทีละ2ตัวก็คือลำโพงต่อตรงกลางตรงนี้ไว้นี้ตรงนี้ก็คือ low pass filter ซึ่งกรองสัญญาณน้อยออกไปแล้วก็สัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมนี้ออกไปก็เหลือแต่สัญญาณเสียงออกมาที่ลำโพงไว้นั้นถ้าเป็นแบบ full bit นี้สัญญาณถูกต่อกับตัวเขาเรียก inverter เป็นตัวกลับสัญญาณถ้าตรงนี้เป็น switching high นะไอ้สัญญาณที่รับมาตรงนี้ก็จะเป็น switching low แต่ว่าถ้าสัญญาณตรงนี้รับมาเข้ามาเป็น switching low นะกลับสัญญาณก็เป็น switching high ที่นี้เพราะฉะนั้น MOSFET ตัวนี้จะทำงานทีละ2ตัวนะนี่คือแรงเคลื่อนที่ได้จากวงจรเครื่องขยายเสียงคลาสดีแบบ full bit นะครับก็คือเอาแรงเคลื่อนที่เป็น switching on กับ switching off นี้นำมารวมกันแล้วจะได้แรงเคลื่อนที่ output นี่ออกมาเป็น2เท่าซึ่งเท่ากับว่าเราออกแบบเครื่องขยายเสียง25วัตต์นี่กลายเป็นเครื่องขยายเสียงขนาด50วัตต์เพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างมาเป็น IC ค่ายต่างๆก็ใช้หลักการของ full bit หมดจากหลักการของเครื่องขยายเสียงคลาสดีแบบ full bit นี้เขาได้นำเอาไปผลิตเป็นตัว IC นะฝังอยู่ในชิปนะเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเลยตามตัวอย่างที่เห็นในวงจรนี้มีอยู่2ค่ายคือค่ายของ Maxim กับค่ายของ Thomson นะที่ผลิตชิปเครื่องเสียงคลาสดีออกมาตามหลักการของ full bit นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดตามโซเชียลมีเดียเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้ไซส์มันเท่ากับฝ่ามือเราเองแต่ว่าสามารถขยายสัญญาณได้ถึง400วัตต์ตัวนี้ก็คือสเตอริโอ300วัตต์บวก300วัตต์
เท่าฝ่ามือเราเองแต่ว่านักศึกษาอย่าไปซื้อมาแล้วก็ต่อไฟเข้าไปอย่างตรงๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ได้คุณภาพเสียงนักศึกษาต้องไปหา power supply ที่สามารถจ่ายกระแสได้ขนาดนี้นะ300วัตต์ซึ่งไม่ต่ำกว่า10แอมป์เพราะนั้น power supply นี้ถ้าจะให้ครูแนะนำก็คือซื้อ switching power supply มาเลย10แอมป์20แอมป์30แอมป์ก็ว่านะจะต้องใช้ switching power supply ไม่ต่ำกว่า40แอมป์แต่ว่าถ้าเป็นหม้อแปลงธรรมดาเนี่ยตัวใหญ่มากทีเดียวตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ระบบจ่ายไฟแล้วว่าจะทำให้เครื่องขยายเสียงนี้ใหญ่ขนาดไหนเขาทำมาหลายๆรูปแบบซึ่งนักศึกษาไปหาได้ตามโซเชียลตามที่ครูยกตัวอย่างมานะอันนี้ของค่ายทอมสันจะมีรหัส TDA นำหน้านะเขาใช้ชิปเบอร์นี้นะก็คงจะเข้าใจในเรื่องของหลักการแล้วก็บอร์ดมาใช้แต่ว่านักศึกษาไม่ต้องออกแบบเองนะเขาออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยหมดเพราะว่าถ้าเราออกแบบนี่สร้างความยุ่งยากเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนี่เป็นเซอร์เฟสหมดนะเป็นอุปกรณ์ไร้ขาซึ่งยากต่อการนำมาต่อใช้เองในวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่อง IC of M กับ IC comparator ในตอนต่อไปคุยจะพูดถึงเรื่อง IC ตัวหนึ่งนะก็คือ IC ตั้งเวลาหรือว่าไทม์เมอร์ซึ่งเป็น IC ที่สำคัญวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
3: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: ครับอันนี้ก็เป็นการชดเชย
3: ครับ
1: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้ไหมก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่มันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้

0: เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
8: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
7: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
8: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่น นะครับแล้วก็เวลาขา

0: ข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: ไซด์ด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย

0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อกมลชนกแกงไกลหรือว่าครูกวางนะคะครูสอนอยู่ที่แผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องงานเสาเข็มซึ่งจะพูดเกี่ยวกับประเภทของเสาเข็มแล้วก็การทำงานเสาเข็มกันค่ะเสาเข็มคือส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคารมีลักษณะเป็นท่ออยู่ใต้ดินจะเชื่อมต่อกับฐานรากแล้วก็เสาต่อหม้อมีหน้าที่แบกรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารและถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มจากนั้นเสาเข็มจะทำการถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสด้านข้างของเสาเข็มกับชั้นดินและแรงต้านที่ปลายเสาเข็มค่ะความสำคัญของเสาเข็มนะคะเสาเข็มเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายในการรับน้ำหนักของโครงสร้างก่อนที่จะถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินถ้าอาคารไม่มีเสาเข็มก็เหมือนกับอาคารเนี่ยวางอยู่บนดินเฉยๆก็จะทำให้ดินเนี่ยรับน้ำหนักเต็มที่ทำให้อาคารเนี่ยจะทรุดตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอาคารเรามีเสาเข็มรองรับเนี่ยเสาเข็มเนี่ยจะช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากอาคารลงสู่ชั้นดินจะเป็นตัวต้านน้ำหนักของอาคารทำให้อาคารเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดลงมาค่ะเมื่ออาคารไม่ทรุดตัวเนี่ยค่ะก็จะทำให้อาคารมีความแข็งแรงไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหารอยแตกร้าวปัญหาการแยกตัวต่างๆค่ะเสาเข็มแบ่งได้2ประเภทตามลักษณะการทำงานนะคะประเภทแรกก็คือเสาเข็มตอกเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มลงไปในดินให้ได้ระยะความลึกตามที่เราต้องการส่วนเสาเข็มเจาะก็คือเสาเข็มที่จะทำงานที่บริเวณหน้างานเลยก็จะทำการเจาะดินแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็กลงไปในหลุมเจาะเลยนักเรียนเคยเห็นงานก่อสร้างที่เขาตอกเสาเข็มกันไหมคะเราแยกออกไหมคะเป็นว่าเป็นเสาเข็มตอกหรือว่าเป็นเสาเข็มเจาะถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันแล้วเราจะได้รู้กันว่าแบบนี้คือเสาเข็มตอกแบบนี้คือเสาเข็มเจาะมาเริ่มกันที่เสาเข็มตอกกันเลยค่ะเสาเข็มตอกเนี่ยเป็นเสาเข็มที่เป็นการนำเสาเข็มแทรกลงไปในดินโดยใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเสาเข็มซึ่งจะทำให้ดินด้านข้างนะคะเคลื่อนตัวออกจานิยมใช้เสาเข็มประเภทนี้ในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าดินที่มันถูกแทรกออกหรือว่าน้ำหนักที่มันกระแทกเสาเข็มเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาคารข้างเคียงให้เกิดความเสียหายได้ประเภทของวัสดุเสาเข็มที่นำมาใช้ก็จะมีหลักๆอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเสาเข็มไม้ต่อมาก็คือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จต่อไปเป็นเสาเข็มเหล็กค่ะเสาเข็มไม้เป็นเสาเข็มที่หาได้ง่ายมีน้ำหนักเบาราคาถูกและขนส่งได้สะดวกแต่มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ค่อนข้างต่ำจึงจำเป็นจะต้องตอกเป็นกลุ่มส่งผลให้ฐานรากที่ใช้เนี่ยค่ะจะมีขนาดใหญ่เวลาใช้งานควรจะตอกให้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันการผุก่อนจากปวกผุก่อนจากเห็ดราปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เสาเข็มไม้สนแล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสตามท้องตลาดเนี่ยจะระบุเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วแล้วก็ความยาวเป็นเมตรค่ะเหมาะกับสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดเล็กค่ะต่อไปเป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จจะใช้การแพร่หลายในอาคารทั่วไปเป็นเสาเข็มที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วแล้วก็มีลวดอัดแรงกำลังสูงอยู่ภายในเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมอันนี้จะนิยมใช้กันมากๆเลยเพราะว่ามันหาได้ง่ายแล้วก็มันทำงานง่ายทำงานสะดวกเนาะตามวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะเห็นพวกเนี้ย
กองอยู่มากเลยค่ะเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาหรือว่าหน้าตัดอะหลากแหลบซึ่งหลักๆอ่ะก็จะมีเสาเข็มรูปตัว I เนี่ยเหมือนภาพที่1นะคะนักเรียนดูภาพที่1เป็นเสาเข็มรูปตัว I ภาพที่2เป็นเสาเข็มชนิดตันก็จะมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมหน้าตัดวงกลมรูปที่3เป็นเสาเข็มชนิดกลวงก็จะมีหน้าตัดวงกลมกลวงแปดเหลี่ยมกลวงสี่เหลี่ยมกลวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเสาเข็มรูปอื่นๆพวกเสาเข็มรูปตัว T รูปตัว Y เป็นต้นค่ะซึ่งเสาเข็มแต่ละแบบเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มรูปตัว I เนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มอื่นๆหน่อยก็จะนิยมใช้ในงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่หน่อยส่วนเสาเข็มชนิดกลวงเนี่ยจะรับน้ำหนักได้น้อยหน่อยก็จะนิยมใช้กับโครงสร้างรั้วโครงสร้างขนาดเล็กบ้านพักอาศัยขนาดเล็กรั้วบ้านหรือว่าลานจอดรถซักล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบวัสดุไป2ประเภทแล้วก็คือเสาเข็มไม้กับเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนักเรียนตามทันไหมคะถ้าตามทันต่อเนาะก็จะเป็นเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเหล็กเนี่ยทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมมีลักษณะเป็นท่อนเกลียวตัวท่อนเกลียวเนี่ยค่ะจะทำให้ยึดเกาะกับดินได้ดีจุดเด่นของเสาเข็มเหล็กก็คือสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากทำให้การทำงานเนี่ยใช้พื้นที่น้อยสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้หน้างานก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มตอกนะคะในการทำงานเสาเข็มตอกเนี่ยเขาก็จะใช้ปั้นจันทร์หรือว่าสามขาอย่างเงี้ยตอกเสาเข็มลงไปในดินเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการซึ่งในงานเสาเข็มตอกเนี่ยจะถูกใช้สำหรับงานที่มีพื้นที่กว้างๆพื้นที่ห่างไกลจากอาคารข้างเคียงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอกเสาเข็มในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนหรือว่าใกล้เคียงกับอาคารบ้านเรือนของคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแรงสั่นสะเทือนรบกวนหรือที่ยิ่งกว่านั้นเลยก็คืออาจจะไปรบกวนต่อโครงสร้างของบ้านข้างๆเช่นตอกเสาเข็มไปเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้บ้านข้างๆแตกร้าว

เอ้าเราเคยเห็นข่าวไหมคะมีนะมีอยู่จริงนะคะที่ครูพูดแบบตอกเสาเข็มไปทําให้บ้านข้างๆผนังเขาแตกผนังเขาร้าวเขาก็มาฟ้องร้องค่าเสียหายจากเราเราก็ต้องรับผิดชอบเขาเมื่อเราตอกเสาเข็มกลับมาที่เราเมื่อเราตอกเสาเข็มจนได้ความลึก

ตกมากระแทกหัวเสาเข็มและทำให้เสาเข็มจมลงในดิน1ฟุตหรือว่า30เซนซึ่งสูตรในการคำนวณโบเขาเนี่ยมีหลายสูตรแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ค่าโบเขาแตกต่างกันเนี่ยก็จะมาจากขนาดของตุ้มน้ำหนักความยาวเสาเข็มระยะยกในการตอกแล้วก็อะไรคะแล้วก็หน้าตัดของเสาเข็มนั่นเองค่ะเมื่อเราเช็คโบเขาแล้วเนี่ยว่าได้ค่าตามที่วิศวกรหรือว่าผู้ออกแบบกำหนดเนี่ยก็จะทำการทดสอบลัดเทนโบก็คือการตอก10ครั้งสุดท้ายลัดเทนโบคือระยะการซุดตัวของเสาเข็มในการตอก10ครั้งเราจะทำลัดเทนโบเนี่ยแบ่งออกเป็นชุดๆ3ชุดโดยผู้ที่จะทำการทดสอบเนี่ยค่ะจะทำการมาร์กตำแหน่งไว้ว่าเราจะเริ่มวัดจากจุดนี้มาร์กตำแหน่งไว้แล้วก็ตอกไป10ครั้งแล้วก็วัดอีกทีเพื่อหาว่าเสาเข็มเนี่ยจมลงดินไปเป็นระยะเท่าไหร่จะทำแบบนี้3ครั้งแล้วค่าทั้ง3ค่าเนี่ยค่ะจะต้องต่ำกว่าค่าที่วิศวกรหรือผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ถ้าค่าต่ำกว่าก็ให้หยุดการตอกเสาเข็มทันทีแต่ถ้าเกิดการตอกต่อเนี่ยอาจจะทำให้เสาเข็มของเราเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด last ten bow มันได้แล้วก็ให้หยุดตอกถือว่าเสาเข็มต้นนี้จบงานเรียบร้อยเพียงเท่านี้ค่ะครูได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเสาเข็มตอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเราจะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเสาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเนี่ยเป็นเสาเข็มอีกประเภทนึงเสาเข็มอีกประเภทนึงที่จะใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเสาเข็มเจาะนะคะเป็นการใช้เครื่องมือขุดเจาะลงไปในดินเพื่อให้เกิดหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ออกแบบจากนั้นจะใส่เหล็กเสริมแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็มเสาเข็มเจาะจะใช้กันมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียงเพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะก็คือสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่แม้ในเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่จำกัดสามารถใช้ได้ในเขตชุมชนตามข้อกำหนดของเทศบาลในการทำงานจะไม่เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะขุดเจาะแล้วก็จะลดการเกิดมลภาวะแต่ข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะเนี่ยค่ะก็คือจะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ระบบก็คือระบบแห้งกับระบบเปียกภาพด้านซ้ายเนี่ยค่ะเป็นภาพการตอกเสาเข็มระบบแห้งและภาพด้านขวาจะเป็นภาพการตอกการเจาะเสาเข็มระบบเปียกเห็นไหมคะว่าภาพเครื่องมือต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยเราพอจะเดาออกไหมคะว่าเสาเข็มแบบไหนเหมาะกับงานขนาดเล็กเหมาะกับงานขนาดใหญ่เหมาะกับงานประเภทไหนถ้าเดาไม่ออกไม่เป็นไรค่ะนี่ครูขออธิบายต่อเสาเข็มระบบแห้งเนี่ยจะเหมาะกับอาคารบ้านพักอาศัยทั่วไปเพราะเป็นระบบที่ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากซึ่งหน้าตัดของเสาเข็มเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน60เซนติเมตรเพราะว่าบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเนาะขนาดทั่วไปไม่ได้เป็นบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มากก็ไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็มที่ขนาดใหญ่60 80เหมือนกับพวกคอนโดมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งในบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนิยมใช้นิยมขนาดประมาณ35เซนติเมตรและก็จะมีความลึกประมาณ20ถึง30เมตรค่ะต่อไปเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเปียกเสาเข็มระบบเปียกเนี่ยจะเหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่

เพราะว่าใช้เครื่องมือขนาดใหญ่อยากรูปที่ครูได้ให้ดูไปเมื่อกี้นี้เลยใช้เครื่องมือขนาดใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างซับซ้อนที่เราเรียกว่าระบบเปียกเนี่ยเพราะว่าเราจะมีการใช้ของเหลวผสมสารเคมีชื่อว่าเบนโทไนต์เป็นตัวช่วยในการเติมลงไปเพื่อพยุงดินในหลุมไม่ให้พังทลายลงไปค่ะเพราะว่าเสาเข็มขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหลุมก็ต้องกว้างหลุมกว้างก็จะต้องมีสารเคมีมีของเหลวลงไปเพื่อไม่ให้ดินบริเวณด้านข้างของหลุมมันพังทลายลงไปค่ะต่อไปเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะขออธิบายการทำงานเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้3ขาเมื่อเราวางตำแหน่งของเสาเข็มเจาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะทำการติดตั้ง3ขาหรือว่า T-pot 3ขาหรือว่า T-pot โดยจะต้องติดตั้งให้ได้ดิ่งแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงเมื่อทำการติดตั้ง3ขาหรือว่า T-pot เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะใช้กระเช้าตักดินเจาะนำหรือว่าใช้บักเก็ตในการเจาะนำให้ได้ความลึกประมาณ1เมตรเมื่อเราเจาะหลุมเจาะให้มีความลึกประมาณ1เมตรแล้วเนี่ยจะทำการตอกเหล็กตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งนะคะลงไปซึ่งไอตัวปลอกเหล็กเนี้ยค่ะจะมีความยาวประมาณ1เมตร20ถึงเมตร50เราตอกปลอกเหล็กลงไปเพื่อป้องกันดินอ่อนพังทลายลงไปในหลุมซึ่งในการตอกปลอกเหล็กเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ปลอกเหล็กอยู่ในแนวดิ่งโดยปลอกเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเกลียวค่ะเราจะทำการตอกปลอกเหล็กสลับกับการใช้บักเก็ตตักดินไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางหรือว่าชั้นมีเดียมเคลย์จึงจะหยุดใส่ปลอกเหล็กเพราะดินในชั้นมีเดียมเคลย์เนี่ยค่ะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ทำให้ดินทลายลงไปในหลุมแล้วเมื่อเราตอกไปจนถึงได้ระยะที่ออกแบบหรือว่าระยะที่เราต้องการแล้วค่ะจะทำการหยุดตอกแต่ว่าในระหว่างตอกเนี่ยค่ะจะต้องสังเกตพฤติกรรมของหลุมว่ามีดินข้างหลุมพังทลายลงไปหรือไม่ถ้าเกิดการพังทลายของดินในหลุมเจาะเราจะต้องทำการตอกปลอกเหล็กหรือว่าเคสซิ่งลงไปเพิ่มให้มีระดับความลึกมากกว่าเดิมในการทำงานเสาเข็มนะคะจะต้องหมั่นตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของหลุมเจาะทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนในแนวราบเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า7เซนติเมตรและในแนวดิ่งเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า1ต่อ100เมื่อตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนแล้วก็ได้ความลึกของหลุมจกตามที่ต้องการแล้วเนี่ยจะทำการเสริมเหล็กตามขนาดแล้วก็ความที่ได้ออกแบบมาซึ่งเหล็กเสริมเนี่ยค่ะจะมีการหนุนลูกปูนตามมาตรฐานการหนุนลูกปูนเนี่ยจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กจะทำให้เสาเข็มของเราเนี่ยค่ะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเพียงพอตามมาตรฐานซึ่งในมาตรฐานเนี่ยจะมีระยะประมาณ 7.5 เซนติเมตรค่ะจากนั้นจะทำการเทคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีค่าการยุบตัวดีและไหลตัวได้ดีและจะต้องมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบค่ากำลังอัดที่28วันด้วยเพื่อทำให้เราทราบว่าคอนกรีตที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพดีตรงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดหรือไม่ค่ะการเทคอนกรีตเนี่ยจะต้องเทอย่างต่อเนื่องและเทผ่านท่อเทคอนกรีตโดยที่จะต้องดูว่าท่อเทคอนกรีตเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าคอนกรีตที่เทแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นตามปริมาณ
ของคอนกรีตที่อยู่ในหลุมค่ะการถอดปลอกเหล็กเมื่อเราเทคอนกรีตใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดปลอกเหล็กออกในขณะที่คอนกรีตเนี่ยยังไม่แข็งตัวแล้วเทคอนกรีตอ่ะให้ได้สูงกว่าระยะการตัดหัวเสาเข็มที่ได้กำหนดไว้เพราะว่าเมื่อคอนกรีตเซตตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดหัวเสาเข็มเวลาเราเทคอนกรีตเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งสกปรกมีเศษดินเศษฝุ่นที่ลอยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งน้ำส่วนเกินที่มันอยู่ด้านบนของเสาเข็มทำให้ส่วนบนของเสาเข็มเนี่ยค่ะจะเป็นคอนกรีตที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทคอนกรีตให้เลยระดับตัดหัวเสาเข็มไปประมาณนึงเพื่อที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่ไม่ดีออกการทำงานเสาเข็มต้นถัดไปนะคะจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าถ้ามีระยะใกล้กว่านั้นเนี่ยค่ะจะต้องทิ้งเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงจึงจะเริ่มทำงานเสาเข็มต้นต่อๆไปได้ค่ะเสาเข็มเนี่ยค่ะจัดว่าเป็นส่วนสำคัญของอาคารเหมือนรากฐานของอาคารถ้าอาคารของเรามีรากฐานที่มั่นคงก็จะทำให้อาคารของเราเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งอยู่บนรากฐานที่เข้มแข็งมั่นคงทำให้ปัญหาการทรุดตัวเนี่ยหมดไปแล้วปัญหาอื่นๆก็จะไม่ตามมาค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะนะคะในวันนี้ครูก็จะมาเพิ่มเป็นส่วนเสริมให้กับเราทุกคนก็คือเรื่องเสาเข็มไมโครพายซึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะนิยมกันมากในปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มที่ง่ายแล้วก็สะดวกสามารถทำงานได้ในหน้างานที่เป็นพื้นที่แคบพื้นที่ที่จำกัดมากๆในการต่อเติมก่อสร้างอาคารต่างๆค่ะในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะนิยมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นพวกประเภททาวน์โฮมหรือว่าบ้านจัดสรรต่างๆใช่ไหมคะลักษณะของบ้านทาวน์โฮมพวกนี้จะมีผนังติดกันมีผนังติดกันเลยแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นที่ว่างสำหรับการจอดรถในพื้นที่ส่วนนี้โครงการเขาจะตอกเสาเข็มเทพื้นมาให้เราแล้วแต่ในส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2เมตรกว้างตามขนาดหน้ากว้างของบ้านอาจจะเป็น2 x 6เมตร2 x 7เมตร2 x 8เมตรตามขนาดของทาวน์โฮมที่เราซื้อมาใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้แหละมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมเจ้าของบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องต่อเติมอาคารตรงนี้ให้เป็นส่วนของพื้นที่ใช้สอยเช่นอาจจะต่อเติมเป็นห้องซักล้างอาจจะต่อเติมเป็นครัวอาจจะต่อเติมเป็นส่วนของการห้องรับประทานอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปทำอะไรแต่ในการต่อเติมเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องตอกเสาเข็มเพื่อให้อาคารหรือว่าสิ่งที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยสามารถคงอยู่ได้ไม่ทรุดตัวเพราะว่าถ้าส่วนของอาคารที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยตอกเสาเข็มไม่เพียงพอก็จะทำให้ส่วนที่ต่อเติมเนี่ยทรุดตัวแยกตัวออกจากอาคารเดิมเคยเห็นไหมคะบ้านเราเวลาเราต่อเติมหลังบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีรอยแตกมากเลยเห็นเป็นรอยเส้นเลยว่ามันแยกออกจากอาคารชัดเจนซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราได้จากช่องตรงเนี้ยหรือถ้ายิ่งกว่านั้นเมื่อโครงสร้างมันมีรอยแตกเนี่ยค่ะมันจะทำให้น้ำอ่ะซึมผ่านเข้าไปในเหล็กเสริมทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิมส่งผลต่อโครงสร้างหรือถ้าสมมุติว่ามันไม่แตกแต่มันดึงผนังบ้านเราไปเลยจุดที่มันแตกมันไม่แตกจุดที่เราอยากให้แตกมันไม่แตกแต่มันดันไปแตกจุดอื่นมันดึงโครงสร้างหลังบ้านของเราน่ะให้แตกไปกับมันด้วยก็จะยิ่งเกิดปัญหาใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นการตอกเสาเข็มที่ดีเนี่ยที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยให้ปัญหาพวกนี้หมดไปยกตัวอย่างในบ้านหลังนี้นะคะ
บ้านหลังเนี้ยเขามีพื้นที่หลังบ้านเนี่ยประมาณ2 เมตรคูณ6 เมตร

พื้นที่แคบมากเลยเนาะหลังบ้าน2 คูณ 6 เมตรเขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นเห็นไหมคะเนี่ยมีพื้นที่แค่เนี้ยเขาต้องการจะต่อเติมให้เป็นห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นเขาจึงเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายในการต่อเติมเพราะว่าเราหมดสิทธิ์เลยเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เนาะมันไม่สามารถเอามาตอกในพื้นที่แค่2คูณ6เมตรได้เขาก็เลยต้องเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายมาตอกเพื่อให้เสริมความแข็งแรงในโครงสร้างเสาเข็มแล้วก็ฐานรากของห้องนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปว่าในส่วนของงานเสาเข็มเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากการที่เราจะตอกเสาเข็มลงไปให้ถึงชั้นดินแข็งเนี่ยเราก็มีทางเลือกอยู่2ทางใช่ไหมคะก็คือทางเลือกแรกก็คือต้องใช้เสาเข็มเจาะทางเลือกที่2ก็คือใช้เสาเข็มไมโครพายแต่หน้างานเมื่อกี้นี้จำกัดมากเลย2คูณ6เมตรเนี่ยไม่สามารถจะใช้เสาเข็มเจาะแบบอื่นๆหรือเสาเข็มตอกแบบปกติได้เราก็เลยต้องใช้เลือกใช้เสาเข็มไมโครพายซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ก็เป็นข้อจำกัดที่เราต้องรู้ใช่ไหมอย่างในเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะเนี่ยพื้นที่หน้างานเนี่ยจะต้องมีขนาดกว้างประมาณ5คูณ6เมตรแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ในขอบมุมของบ้านสมมุติเรามีพื้นที่ถึงจะ5คูณ6เมตรแล้วเนี่ยแต่ถ้าตำแหน่งของเสาของเราเนี่ยไปอยู่ขอบมุมของพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เสาเข็มประเภทนี้ได้เพราะฉะนั้นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่ใช้ในการต่อเติมบ้านพักอาศัยของเราได้ค่ะเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าตัดด้วยกันก็จะมีหน้าตัดรูปตัว I หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าตัดแบบกลมกลวงไอ้หน้าตัดแบบกลมที่มีรูกลวงเนี่ยทำจากคอนกรีตซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีแรงเหวี่ยงอยู่ในแบบหล่อทำให้เสาเข็มแบบเนี้ยมีความแข็งแรงมากกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆเราเรียกเสาเข็มแบบนี้ว่าสปันไมโครพายซึ่งเสาเข็มทั้งหมดเนี้ยล้วนแต่เป็นเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรไม่ประมาณหรอกความยาว 1.5 เมตรจะใช้ตอกและต่อลงไปในดินเนี่ยได้ตามความลึกที่เราต้องการเวลาต่อเราจะต่อโดยการใช้การเชื่อมเพลทเหล็กที่หัวเสาและท้ายเสาเข้าด้วยกันนะคะสรุปข้อดีของเสาเข็มไมโครพายก็คือสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่จำกัดถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จำกัดพื้นที่เล็กๆพื้นที่แคบๆเนี่ยเสาเข็มไมโครพายก็สามารถไปทำงานได้เนื่องจากเครื่องจักรหรือว่าปั้นจั่นของเขาเนี่ยค่ะมีขนาดเล็กแม้กระทั่งในพื้นที่หลังบ้านพื้นที่ของทาวน์โฮมเนี่ยที่ไม่มีพื้นที่ข้างบ้านเลยเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปทำงานได้โดยที่เข้าประตูบ้านเราทะลุออกหลังบ้านแล้วก็ไปทำงานที่หลังบ้านได้เพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครพายเนี่ยค่ะเขาจะมีล้อ2แบบก็คือเป็นล้อเหล็กกับล้อยางล้อเหล็กเนี่ยจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่กลัวความเสียหายใช้พื้นที่กับดินทั่วไปแต่ส่วนพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องเป็นพื้นที่พื้นคอนกรีตเนี่ยเราจะเลือกใช้ล้อยางในการเข้าไปก็จะไม่เกิดความเสียหายกับพื้นบ้านของเราก็สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัดเวลาทำงานจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะที่ทำงานไม่เกิดมลภาวะทางเสียงพอมันไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมันก็ไม่เกิดมลภาวะทางเสียงสามารถนำไปใช้กับพื้นที่ที่แบบเป็นเขตชุมชนได้เพราะว่าไม่สั่นสะเทือนไม่ทำให้โครงสร้างของเพื่อนบ้านหรือว่าโครงสร้างของตัวเราเองอ่ะสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดรอยแตกร้าวเกิดความเสียหายก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ทำให้พื้นบริเวณบ้านเสียหายอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีล้อ2แบบใช่ไหมคะล้อ2แบบนี้สามารถเปลี่ยนได้มีเครื่องจักร2แบบสามารถเลือกใช้ได้ถ้าเราเป็นห่วงพื้นเดิมเราทำไว้สวยแล้วเราไม่อยากให้มันเสียหายเราก็เลือกใช้ล้อที่เป็นล้อยางก็จะไม่ทำให้พื้นที่ในบริเวณบ้านของเราเนี่ยเสียหายข้อดีข้อต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหน้างานจะสะอาดหน้างานเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะมีความสะอาดมากเลยไม่มีดินโคลนเพราะว่าในการทำ

านของเขาเนี่ยจะมีเศษดินส่วนเกินที่ลอยขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวหน้างานจะแห้งเพราะว่าไม่ต้องมีการใช้น้ำช่วยตัวเสาเข็มเป็นเสาเข็มที่หล่อสำเร็จมาจากโรงงานแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องมาเทคอนกรีตไม่ต้องมาผูกเหล็กหน้างานก็งานก็จะไม่มีความสกปรกไม่มีความเปียกไม่มีคอนกรีตไปเลอะผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หน้างานสะอาดไม่มีดินโคลนข้อดีข้อต่อไปที่เป็นข้อดีที่สำคัญเหมือนกันก็คือสามารถทำงานได้รวดเร็วรับน้ำหนักได้ทันทีอย่างที่ได้พูดไปว่ามันเป็นคอนกรีตสำเร็จมาแล้วใช่ไหมมันก็เมื่อเราตอกลงไปในดินเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้ทันทีสามารถทำงานได้รวดเร็วเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่ะเวลาทำงานเสาเข็มไมโครพายเสาเข็มประเภทนี้ก็จะทำงานได้ประมาณ3ต้นต่อวันเวลาตอกเนี่ยเราไม่ต้องรอให้คอนกรีตเซตตัวไม่ต้องมีระยะว่าทำต้นนี้แล้วทำต้นต่อไปเนี่ยจะต้องมีระยะห่างเท่านั้นเท่านี้เพราะกลัวจะกระทบกระเทือนคอนกรีตที่ยังไม่เซตตัวซึ่งเสาเข็มประเภทนี้ไม่ต้องกังวลข้อพวกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตที่สำเร็จมาจากโรงงานแล้วพอเราตอกไปจนได้ความลึกที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เพียงแค่หยุดตอกทดสอบโบเค้าเสร็จก็คือเสร็จสามารถทำงานต้นต่อๆไปได้เลยซึ่งใน1วันเนี่ยจะตอกได้ประมาณ3ต้นนะคะซึ่งแตกต่างจากพวกเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกประเภทอื่นๆที่อาจจะทำได้แค่วันละต้น2ต้นหรือว่าบางทีอาจจะต้องทำเว้นวันเพราะว่าจะต้องรอให้คอนกรีตเกิดการเซตตัวค่ะส่วนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำงานเสาเข็มไมโครพายครูก็สรุปมาอย่างย่อๆว่าเสาเข็มไมโครพายประเภทนี้มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้เราได้รู้ว่าคร่าวๆเขาทำงานกันยังไงจะได้เลือกใช้ถูกเช่นสมมติว่ามีใครอยากจะต่อเติมหลังบ้านต่อเติมข้างบ้านเป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีฐานรากที่มั่นคงเนาะมันจะได้ไม่ดึงอาคารเราทรุดตัวลงไปหรือว่าเกิดรอยแตกไม่สวยงามค่ะอย่างในขั้นที่1เนี่ยเราต้องเตรียมปั้นจั่นขนาดเล็กอะเข้าไปติดตั้งที่หน้างานปั้นจั่นขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่ไปที่หน้างานแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่ามันได้ดิ่งกับตัวหมุดตัวที่เรามาร์คตำแหน่งว่าเราต้องการจะเจาะเสาเข็มลงไปตรงนี้หรือไม่โดยการใช้การทิ้งดิ่งจะทิ้งดิ่งลงมาจากหัวที่ทำการตอกค่ะทิ้งดิ่งจากจุดศูนย์กลางที่จะทำการตอกลงมาที่หมุดถ้าเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกได้ค่ะโดยการนำเสาเข็มไมโครพายต้นแรกเนี่ยไปวางบนหัวหมุดแล้วก็วัดระดับน้ำว่ามันมีความตั้งตรงได้ดิ่งได้ระดับแค่ไหนโดยวัดดิ่งทั้ง2แนวก็คือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนว่าเสาต้นนี้ตรงแล้วนะเมื่อมั่นใจว่ามันตรงแล้วมันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการตอกโดยทำการตอกเนี่ยจะต้องตรวจสอบดิ่งอย่างสม่ำเสมอตอกไปตรวจสอบไปคอยสังเกตว่ามันเอียงไหมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเมื่อตอกไปจนกระทั่งใกล้จะมิดในหัวเสาเข็มต้นแรกเนี่ยค่ะก็จะต้องนำต้นที่2มาต่อเวลานำมาต่อก็จะต้องตรวจสอบอีกว่า2ต้นเนี้ย อยู่ในตำแหน่งเดียวกันต้นที่2เนี่ยที่กำลังจะต่อเนี่ยได้ดิ่งหรือไม่ถ้ามันได้ดิ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทำการต่อโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้านี่ก็เป็นภาพการเชื่อมด้วยไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะต้องเชื่อมเสาเข็มเนี่ยให้มีรอยเชื่อมที่สวยงามแล้วก็เชื่อมตลอดทั้งแนวเสาเข็มเพื่ออะไรคะที่จะต้องเชื่อมให้ตลอดแนวเสาเข็มเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยเวลามันอยู่ในดินใช่ไหมมันจะต้องสัมผัสความชื้นโดนแรงกระแทกเวลาตอกลงไปถ้าเราเชื่อมไม่ดีเชื่อมไม่ตลอดทั้งแนวรอยเชื่อมไม่สวยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นเสาเข็มหลุดออกจากกันเสาเข็มรอยเชื่อมของเสาเข็มเนี่ยเกิดสนิมหรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงตามมาเนี่ยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างที่เราต่อเติมได้เมื่อเราเชื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตอกเสาเข็มต่อลงไปตอกไปเรื่อยๆจนถึงความลึกที่เราต้องการเมื่อได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็จะทำการเช็คโบเค้าที่เหมือนที่ได้ไปในครั้งก่อนนะคะว่าเช็คโบเค้าเช็คยัง

ต้องตรวจสอบว่าเราเช็คโบเขาแล้วเนี่ยได้ค่าตามที่กำหนดหรือไม่ถ้าเช็คโบเขาได้ตามที่กำหนดแล้วก็ถือว่าเสาเข็มต้นนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเสร็จต้นนี้แล้วเราจำเป็นต้องรอเวลาไหมคะรอเวลา24ชั่วโมงให้คอนกรีตเซตตัวไหมไม่ต้องใช่ไหมคะเราก็สามารถทำงานต้นบริเวณใกล้เคียงได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นักเรียนทุกคนเข้าใจกันไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้ดูซ้ำได้เรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วครูดีใจมากเลยสำหรับในครั้งนี้ครูก็หมดเนื้อหาแล้วครั้งต่อไปครูก็จะมีเรื่องราวความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเสางานคานหรือว่างานพื้นก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานแบบนี้แหละค่ะการปฏิบัติงานการทำงานข้อจำกัดวัสดุเกี่ยวกับงานพวกนี้นอกจากจะเป็นงานด้านโครงสร้างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานพวกวัสดุตกแต่งก็จะเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนงานทาสีงานกรุผนังงานมุงหลังคางานอื่นๆที่น่าสนใจก็จะนำเกร็ดความรู้ดีๆหรือว่าวัสดุใหม่ๆเนี่ยมาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันได้ศึกษากันสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตาม

ความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขต

รอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็น

อลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอารีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่1ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของผู้กันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นรีบแบนแบบนี้นะคะรีบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับ

เป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงนี้นะคะวัดตรงหัวเนี่ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์ศูนย์ก่อนนะคะซึ่งเบอร์ศูนย์เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิล นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กะเต็มปลายของผู้กันอันนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะ
ลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็

รู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมกลมมนมนอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของกิ่งก้านกลมเราก็อาจจะการกลมแต่ถ้าสมมติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะก็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะเราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับ2ฝั่งลองสลับ2ฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมคะอันนี้แบบกลมแบบแบนแล้วก็แบบหัวตัดหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างกว่าหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเรียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะเนี่ยครูจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์แล้วถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะ

หัวป้านป้านหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันครูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนป้านๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้อาจจะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันนี้นะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะลองดูนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะแตะๆแบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ยเราลองแตะๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันนี้จะเรียวเล็กส่วนอันเนี้ยจะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราอะแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกลียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกลียงตัวเนี้ยค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นสีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นเรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะเป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะคะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็น

ลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆเวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเกสรอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเพ้นยากนะ

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่ลายที่เราลอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าเศษผ้าก็ได้สอดเข้าไปด้านล่างของลายที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการเพ้นท์นะคะเพื่อเวลาที่เราลงสีหรือระบายสีหรือเพ้นท์สีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วงที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นท์นะคะเราก็ประมาณการว่าเราก็สอดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นท์แล้วสีมันแห้งนะอ่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นท์หรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กๆแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลง

คราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีเห็นไหมคะเกลี่ยสีเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบมันจะไม่ดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นเนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของกลีบดอกหรือว่าเส้นของผู้กันที่เราสะบัดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะอันนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดหนึ่งอ่ะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้กันหัวตัดระบายได้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะหมุนนิดนึงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็วางมือนะคะแบบนี้เอียงเอียงผู้กันนิดนึงแล้วก็สะบัดผู้กันให้เป็นคลื่นนะคะแบบนี้ให้ตรงปลาย

หัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะเราก็หมุนนะคะหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบเห็นไหมคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีเป้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักๆไหมคะเราบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกลีบหนึ่งนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบอีฟังนี้บ้างนะคะอย่าลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดนึงเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่คุณครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้คุณครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ค่ะอันนี้เราก็ลงสีนะคะหรือว่าเพ้นสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวครูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกิ่งนี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทับสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะพวกกันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

ันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Volt ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการสอนวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมนะครับห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงกำมล2นั่นเองนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรเครือขำครูประจำสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังแกลงกำมล2นั่นเองครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโลกของชาเหมือนเดิมนะครับต้องขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อคลิปที่แล้วที่คุยพูดถึงเรื่องโลกของชาประวัติความเป็นมาของชาชาเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากในช่วงของราชวงศ์ของจีนที่เขาเริ่มต้นในการที่จะมีชาแก้วแรกจากการที่เขาเดินถือน้ำร้อนแล้วก็มีใบไม้หล่นลงไปในชาแล้วก็เกิดรสชาตินั่นเองนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดเกริ่นเบื้องต้นถ้าเกิดนักเรียนอยากรู้ครับก็สามารถไปติดตามคุยได้ในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำโมก้าพอตเป็นชาจากโมก้าพอตนั่นเองคุยก็จะพูดค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ครับก็ยังอยู่ของชาเหมือนเดิมที่คุยบอกว่ายังอยู่ชาแต่นักเรียนสงสัยว่าทำไมคุยสอนชาเยอะจังเนื่องจากว่าโลกของชาเนี่ยไม่ได้มีแค่เมนูที่ทำจากเย็นแล้วก็เมนูร้อนเท่านั้นแต่ว่ารูปแบบของการทำครับก็ยังคงสำคัญเหมือนกันครั้งที่แล้วที่อุ้ยสอนไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำชานะครับในรูปแบบของการทำโมก้าพอตหรือว่าเป็นแบบสโลบาร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากเปิดร้านอยากเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าอยากทำเองที่บ้านได้โดยที่ลงทุนง่ายๆแล้วก็ไม่แพงนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับเราจะอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับซึ่งระดับที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นระดับของเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราจะดูว่าทำอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคอย่างไรซึ่งคุยก็จะมีเทคนิคมาฝากกับทุกๆคนเหมือนกันนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยการทำของโมก้าพอตก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคการทำของเอสเปรสโซ่แมชชีนก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเนื่องจากว่ารูปแบบคนและรูปแบบกันเลยแล้วก็เขามีเรื่องของแรงดันในการที่จะมาทำซึ่งวันนี้ครูอุ้ยจะสตรีมเป็นมิลค์สตรีมมิ่งรูทีนแล้วก็ตัวท็อปเป็นฟองนมนุ่มๆ นอกจากจะได้กลิ่นหอมของชาแล้วกลิ่นของความหอมละมุนจากนมสดจากชานอกนี้นอกนั้นก็จะได้ความหอมหวานจากตัวของนมข้นหวานด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ชูรสชาติแล้วก็บวกกับฟองนมนุ่มๆด้านบนถือว่าเพอร์เฟกต์ครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนจะสามารถที่จะทำตามหรือว่าในการที่เราจะทำเครื่องดื่มในรูปแบบที่ครูสอนวันนี้นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างก็คือ1เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้เป็นขนาดเล็กนะครับต้องทำว่าเล็กเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นักเรียนสงสัยว่าอุ้ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เครื่องนี้นี่ทำไมถึงไม่ใช้เครื่องนี้เพราะว่าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่เป็นขนาดเล็กก็จริงแต่ครั้งที่แล้วเป็นเล็กจิ๋วเนาะครูอุ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำธุรกิจสูงบ่มเพาะของแผนกวิชาการโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟโดยเฉพาะนะครับก็มีคาเฟ่ที่เปิดเป็นร้านสวัสดิการภายในวิทยาลัยในรูปแบบของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องเล็กจิ๋วเครื่องเล็กแล้วก็เครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นขนาด1หัวนะครับ1หัวแล้วก็เป็นสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็พกพาได้รสชาติแล้วก็การมิลค์สตรีมมิ่งรูทีนตัวนี้ก็ไม่แตกต่างจากตัวใหญ่ครั้งที่แล้วที่ครูสอนว่าตัวของเครื่องเล็กเนี่ยทำนมเป็นลาเต้อาร์ตในลักษณะแบบนั้นตัวนั้นก็จะสามารถทำได้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยลาเต้อาร์ตจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากว่าศักยภาพของเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่จะมีไม่เท่ากันด้วยความที่เป็นแรงดันของเขาด้วยนะครับแต่วันนี้ตัวนี้จะทำฟองนมได้เนียนนุ่มไม่มีคำว่าฟองแฟบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำยังไงเราจะ

มาดูกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นคุ้ยสามารถคุ้ยซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์บาร์กาแฟนะครับหาซื้อได้ราคาก็อยู่ในประมาณราคา 2-3 หมื่นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกอุ๊ยทำไมแพงจังนะครับก็จริงๆคุ้ยก็ดูสเปคแล้วก็ดูราคาที่เป็นคุณสมบัติของเครื่องที่เหมาะสมกับที่เราจะนำมาใช้ในร้านเรานะครับเครื่องที่ดีไม่ได้เป็นเครื่องที่แพงนะครับแต่เครื่องที่ดีเป็นเครื่องที่สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วก็เราพึงพอใจนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ดีนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วก็อร่อยหอมหวานในส่วนของชาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยแต่วันนี้ครับเราจะผ่านจุดๆนั้นนะครับเป็นเอาใจคนที่ชอบทานร้อนกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ชาไทยเย็นเอาโทษครับเป็นชาไทยร้อนแล้วก็ชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับโดยที่บางคนสงสัยและคุยปกติชาเขียวร้อนที่คุณหนูเคยเห็นที่สตาร์บัคหรือว่าชาไทยก็หนูก็ไม่เคยเห็นนะที่มันเป็นลักษณะของร้อนทำไมคุยถึงมานำเสนอแบบร้อนเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่เคยมาสั่งเป็นชาไทยในรูปแบบร้อนนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำเสนอว่าโอเคถ้าเกิดนักเรียนเป็นเย็นนะครับนักเรียนก็แค่สกัดช็อตตัวนั้นนะครับในขนาด 3-4 ช็อตหรือว่า2ช็อตแล้วก็มาราดด้านบนซึ่งการทำนมในลักษณะเดียวกันอันนี้ขอพูดก่อนนะการทำนมในลักษณะเดียวกันนะครับสูตรเหมือนกันช็อตก็เหมือนกันแตกต่างกันแค่การสกัดช็อตแต่วันนี้ครูจะบอกว่าการสกัดช็อตที่ครูจะบอกเนี่ยคือการเราดึงช็อตจากแรงดันของเครื่องเอสเปรสโซอันนี้แค่แตกต่างแค่นั้นเองครับจากครั้งที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำชาเย็นนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนในรูปแบบนี้ก็จะให้ดูว่าแตกต่างอย่างไรแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากคลิปที่แล้วก็คือเครื่องดื่มร้อนนั่นเองนะครับโดยที่ร้อนเนี่ยด้านบนเราจะเป็นสตรีมนมนะครับถามว่าการทำชาไทยต้องใส่นมแน่นอนครับต้องใส่นมเนาะแล้วก็จัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ให้สูตรแบบแม่กักแล้วก็เทคนิคดีๆแบบที่ทุกคนดูจบแล้วเหมือนกับการเรียนคลาสของครูอุ้ยที่วิทยาลัยการอาชีพบางแหลกกังวล2แน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถนำความรู้แล้วก็ทีนี้ไปสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มนั่นเองครับอ่ะเรามาดูก่อนวันนี้ครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เป็นพระเอกของ EP นี้เลยก็คือตัว Espresso Machine ครับถ้าเกิดวันนี้ใครไม่มีขนาดนี้เป็นเครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องเล็กก็ได้ลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดบางข้อเท่านั้นที่จะไม่เป็นข้อจำกัดของเครื่องนั้นๆ นั่นเองอย่างเครื่องนี้ข้อจำกัดเขาคือเขาสามารถที่จะเก็บน้ำได้น้อยแต่ถามว่าเหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนไหมก็เหมาะเหมือนกันเนื่องจากว่าของเขาเป็นเครื่องค่อนข้างเล็กแต่ว่าขออนุญาตแจ้งนักเรียนอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราใช้เครื่องใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถก็จะกินไฟมากๆพอเวลาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเสียบกับปลั๊กพ่วงหรือว่าพอเวลาที่เราเสียบกับปลั๊กพ่วงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปลั๊กพ่วงตัวนั้นสามารถที่จะรองรับการใช้ไฟของเครื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะมีหม้อต้มขนาดย่อมอยู่ในเครื่องนะครับสังเกตถ้าเกิดเราจับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะร้อนมากนะครับแล้วก็พอเวลาที่ร้อนมากเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมมันก็หมายถึงว่าด้านในเนี่ยมันเป็นหม้อต้มแล้วพอหม้อต้มมันร้อนก็จะตัวเครื่องก็จะร้อนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ระเบิดนะแต่เป็นความร้อนจากหม้อต้มที่อยู่ภายในเครื่องเท่านั้นเองครับอ่ะอันนี้คือพระเอกตัวต่อไปครับที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือตัวของอุปกรณ์ในโซนนี้นะครับตัวของชาไม่ว่าจะเป็นชาไทยนะครับชาไทยก็จะเป็นชาสีส้มนะครับวันนี้ครูเลือกใช้เป็นชาตรามือที่ทุกคนสามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายอุปกรณ์บาร์ห้างสรรพสินค้าก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นชาเขียวครับชาเขียวตรามือเช่นเดียวกันบางคนว่าคุยชาตรามือชาเขียวทำไมใช้โลคอสจังจริงๆถ้าเกิดครูจะบอกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝีมือดีจริงๆทำชาเขียวก็อร่อยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ครูทดลองกับนักเรียนของครูแล้ววันหนึ่งเนี่ยครูขายได้เนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100แก้วสำหรับเมนูที่ครูเสิร์ฟวันนี้แล้วก็เมนูยอดฮิตครับสำหรับเด็กๆที่วิทยาลัยการอาชีพบางแคกังวล2ได้ลองชิมคือเมนูชาเขียวนั่นเองครับชาเขียวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบชื่นชอบในบรรดาของนักเรียนนั่นคือสามารถการันตีได้แล้วว่าชาเขียวตรามือที่นักเรียน

ถือว่าเป็นราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายก็มีรสชาติดีขึ้นอยู่กับสูตรของคนนั้นๆแต่วันนี้ครูอุ้ยบอกแล้วนะว่าวันนี้ครูจะมาสอนสูตรโดยใช้ชาที่นักเรียนคิดว่ารสชาติไม่ดีแล้วก็สอนแล้วก็ให้สูตรแบบชนิดว่าเปิดร้านได้เลยนะคะ

เมนูชาเขียวแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนคุยไม่แนะนำให้ใช้ Coffee Mate เนื่องจากว่า Coffee Mate เนี่ยเขาจะเราจะต้องนำไปสตรีมเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ Coffee Mate และจริงๆถ้าเกิดเครื่องดื่มเย็นจริงๆก็ Coffee Mate เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นมสดมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดให้กับคุณลูกค้าของเราเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อคุณภาพที่เราอยากส่งมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้ครูจุ้ยจะทำเป็นสูตรหวานน้อยให้ทุกคนได้ทานนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยชาเย็นเนี่ยนะครับครูจะใส่ทั้งหมด1ออนซ์แต่ถ้าเกิดเป็นสูตรหวานน้อยเนี่ยสำหรับเมนูร้อนนะครับเมนูร้อนเนี่ยคนที่ทานร้อนเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทานหวานนะครับพอยละหวานไปผสมกับร้อนเนี่ยเขาจะยิ่งเลี่ยนไปใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องลดนมลงมาเพื่อให้เกิดความพอดีแล้วก็สมดุลพอเราทานไปแล้วลูกค้าพอยิ่งถ้าเกิดสมมติวันนี้เราทำร้อนนะครับแล้วลูกค้าไม่ได้ทานเลยถ้าเกิดทานร้อนๆเนี่ยนึกถึงพอยละที่เราทานน้ำแกงของคุณแม่หรือว่าที่เราทำเองแล้วเราใส่น้ำปลาไปชิมอยู่นั่นแหละชิมแต่พอเวลาที่เราชิมตอนนี้โอเคพอหลังจากนั้นซุปที่เราทำเย็นนะครับแล้วเราไปชิมอีกทีรู้สึกว่าทำไมซุปที่นี่ทำไมเราทำถึงเค็มจังมีแม่แอบมาปรุงน้ำปลาให้เราหรือเปล่ามีใครกลั่นแกล้งหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ครับพอเวลาที่อุณหภูมิของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มลดลงครับจะทำให้เกิดรสชาติที่มากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดปรุงขนาดความหวานขนาดนี้ถ้าเกิดอาหารเย็นก็จะยิ่งเพิ่มไปอีก1ระดับนั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำร้อนถึงจะต้องลดระดับลงมาวันนี้ครูจะใส่แค่15 ml ถึง20 ml นะครับก็เดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าลูกค้าชอบทานหวานหรือว่าชอบทานปกติถ้าเกิดปกติครูจะใส่แค่15ครับแต่ถ้าเกิดชอบทานหวานแบบพอดีปานกลางแบบไม่มากก็ใส่ประมาณ20ประมาณอยู่ในช่วงระยะประมาณนี้นะครับก็ช่วงน้ำหนักประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็อาจจะมีเหลื่อมล้ํา16 17แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดหวานปกติหวานมากก็อาจจะใส่ไปสัก1ออนซ์แล้วก็แจ้งคุณลูกค้าด้วยว่าเดี๋ยวเครื่องดื่มถ้าเกิดจริงๆก็เดี๋ยวอุณหภูมิของเครื่องดื่มอ่ะครับจะดรอปลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าพอเวลาที่ได้ทานก็จะรู้สึกว่าเพอร์เฟคเพราะว่าไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกครับยืนกระดกกาแฟร้อนณที่ตรงนั้นเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอเวลาที่เขาได้เครื่องดื่มร้อนไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรอระยะเวลาสักประมาณ 2-3 นาทีหรือบางทีอาจจะเดินคุยกับเพื่อนไประยะเวลา5นาทีถึงจะกระดกดื่มเพราะว่าความร้อนพวกนี้จะไปลวกปากของเขานะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำสูตรเป็นหวานน้อยกว่าปกตินั่นเองครับอ่ะเราจะมาเริ่มงานครับเริ่มงานของเราเนี่ยการที่คุยจะทำนะครับคุยจะบอกนักเรียนอยู่เสมอว่าการชั่งวัดตวงนะครับการชั่งการวัดแล้วก็การตวงเนี่ยจะต้องสำคัญทุกครั้งวันนี้คุ้ยจะใช้สูตรก็คือสูตรเบสิกของคุ้ยเนี่ยส่วนมากคุ้ยจะชอบเลข15 15เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราใช้ในการชั่งวัดตวงชากาแฟนั่นเองนะครับวันนี้คุ้ยจะเริ่มต้นจากเป็นเมนูชาเขียวร้อนนั่นเองนะครับครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับก็คุ้ยตอนนี้คุ้ยเปิดเครื่องชั่งดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเทไปตักช้อนไปนะครับช้อน1ทั้งหมด5กรัมนะครับเราจะตักทั้งหมด3ช้อนนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะใช้ตัวเครื่องชั่งวัดตวงเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ทำเครื่องดื่มให้กับนักเรียนนักเรียนบางคนจะบอกว่าโอ้ความโปรเฟสชั่นอลของร้านนี้ไม่มีเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเห็นความสำคัญของเรานะครับว่าเราอยากให้เครื่องดื่มทุกตัวมีคุณภาพเท่ากันนั่นเองครับอ่ะพอหลังจากที่เราได้ใส่บักเก็ตเรียบร้อยนะครับเราก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเคาะนะครับทำการเคาะบักเก็ตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ห่อหน้าของตัวชาเรียบร้อยเราก็จะใส่เข้าไปด้านในนะครับดูนะครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะนักเรียนก็จะดูในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนให้สุดนะครับมันจะมีเสียงดังแก๊กสำหรับเครื่องนี้นะสำหรับเครื่องนี้มันจะมีเสียงดังแก๊กแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสกัดช็อตครับเป็น2ช็อตคุยจะแจ้งอย่างนี้ว่าเวลาที่เราสกัดช็อตเนี่ย1ช็อตของกาแฟเนี่ยจะไม่ได้หมายถึง1ออนซ์นะแต่ว่าช็อตของคุยเนี่ยจะหมายถึง1

1.5 ออนก็คือประมาณ45 มล.นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้ยทำไป2ช็อตก็จะได้น้ำเท่ากับ3ออนนั่นเองนะครับบางร้านอย่าไปเถียงเขานะบางร้านเขาจะทำแค่2ช็อตแต่คุ้ยไม่ใช่นะครับจะทำทั้งหมด3ออนนะครับก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการอันนี้เทคนิคง่ายๆเทคนิคนะครับเราจะใช้วิธีการแช่ชาเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วว่าการทำแบบโมก้าจะเป็นการแช่ครูจะไม่เทน้ำเพื่อแช่ชาแต่เทคนิคนี้ครับเราจะทำการเทน้ำเพื่อแช่ชาก่อนแช่ชายังไงเราก็จะกดน้ำในระยะเวลา4วิ1 2 3 4วิหลังจากนั้นเราก็จะกดหยุดแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณ30วิหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆก็ประมาณ 30-40 วิประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบก็อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับก็ประมาณ15วินาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวคุยขออนุญาตกดนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวไทม์เมอร์ก็คือเป็นตัวเวลาให้ดูเนาะเดี๋ยวคุยจะนับตามนะครับ1 2 3 4เรียบร้อยครับตัวนี้มันจะมีน้ำชาออกมาเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการกดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องของนักเรียนเนี่ยไม่อยากให้มีน้ำชาออกมาเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำเป็นแค่1 2 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะพอหลังจากนี้ครับก็ทิ้งไว้ประมาณ30วิอย่างน้อย15วิหรือว่าหลังจากนี้ก็ได้ในระหว่างนี้เราจะมากลับมาเตรียมนมกันครับนมที่เราจะใช้คุ้ยจะใช้ทั้งหมด4ออนนะครับ4ออนที่เราจะใช้เนี่ยก็เนื่องจากตรงนี้เป็นสูตรร้อนเนาะเราก็จะชั่งวัดตวงก่อนก็จะเทไปทั้งหมด4ออนนะครับอันนี้4ออนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ15 มล.หรือประมาณ20 มล.เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเทลงไปนะครับแล้วตัวนี้ถามว่าเทลงแก้วได้เลยไหมเหมือนเครื่องดื่มเย็นไหมยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำไปสตรีมนมร้อนก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะไปลงไปสตรีมนมร้อนก่อนนะหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเทลงในพิกเชอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทำการรอช็อตครับในระหว่างนี้เราก็จะกดช็อตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นชานะถ้าเกิดเป็นชานะนักเรียนก็ทิ้งไว้หลังจากนี้นักเรียนก็สามารถรอได้เลยจะไม่ช้าเหมือนกาแฟตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับมาดูนะวิธีการกดช็อตเริ่มครับให้ได้ 1.5 นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเร็วมากๆสังเกตนะครับน้ำจะเริ่มมีสีออสีเขียวอ่อนนะครับพอเราได้ 1.5 ปุ๊บเราก็ปิดได้เลยครับพอหลังจากปิดเรียบร้อยครับให้นักเรียนนำช็อตกาแฟที่ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนบอกว่าไม่อยากทานชาเขียวเข้มก็กดแค่2ช็อตก็ได้นะครับแต่วันนี้คุยชอบนำเสนอความเป็นชาเขียวที่เข้มข้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็ถอดบักเก็ตออกข้อเสียของการที่เราไม่ถอดบักเก็ตออกเลยเพราะว่าชาเขาจะแฉะนะครับเราก็ถอดบักเก็ตออกก่อนแล้วก็วางในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับเราสามารถที่จะเคาะก็ได้หรือว่าจริงๆก็แนะนำให้เคาะเลยแล้วก็ทำความสะอาดเลยนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องดื่มของลูกค้าของเราเนี่ยยังคงรออยู่นะครับเราก็ทำการสตรีมนมก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาเก็บล้างนะครับในลักษณะแบบหลังจากนี้ครับเราจะจุ่มก้านอุ่นนมในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นปากของกานะครับเป็นคอแล้งคอกาที่เขาเรียกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขออนุญาตขยับตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะจุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับจุ่มในลักษณะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีตัวยางให้เราได้จับตรงนี้จับตรงนี้ไม่ได้นะครับร้อนมากๆเนาะตรงนี้แล้วเราก็เครื่องนี้ครับจะเป็นเครื่องที่หมุนด้านข้างนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่อากาศก่อนก็ได้เดี๋ยวครูไล่อากาศให้ดูนะพอเราไล่อากาศปุ๊บนะเห็นไหมไล่อากาศให้เขาพร้อมก่อนให้เขามีไอน้ำออกมาก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็โอเคพอเขาพร้อมแล้วเอานี่ร้อนนะเตือนไว้ก่อนนะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็จุ่มการอุ่นนมไปนะครับ
แล้วเราก็ทำการสตรีมเหมือนเดิมครับวันนี้เราทำกรีนทีลาเต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกี่วินาทีครับ1 2 3และ4เท่านั้นนะครับไม่เกิน6วินาทีเนาะเริ่มครับจะเสียงแบบนี้นะครับเริ่ม1ใช่ไหม2 3 4เสร็จปุ๊บเราก็จับในสักษะแบบนี้ครับถ้าเกิดเราทนความร้อนไม่ไหวเราก็ทำการปิดได้เลยครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีผ้าสำหรับเช็ดเราก็มาเช็ดตรงนี้แล้วก็ไล่แบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คุยขออนุญาตทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนำเสนอให้นักเรียนได้ดูในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะได้เครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชาเขียวด้านบนนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทำคุยทำเป็นลาเต้ร้อนเป็นกรีนทีลาเต้นะครับเป็นฮอตกรีนทีลาเต้ปกติแล้วเมนูนี้เขาจะมีไม่ว่าจะเป็นในสตาร์บัคหรือว่าร้านกาแฟทั่วๆไปก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะเทให้ทุกคนดูนะครับด้านนี้จะเป็นชาเขียวนะแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นชาไทยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำกันครับขออนุญาตเทนะครับเทให้ดูเลยเห็นไหมสีสวยแล้วก็มีเป็นความเป็นฟองนมด้านบนด้วยนะครับวันนี้เราใช้แก้วทั้งหมด8ออนนะครับเราสตรีมนมมาแล้วเห็นไหมพอดิบพอดีเห็นไหมครับไม่มีเหลือนะครับพอดีเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสิร์ฟกันในขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาหยิบไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมอุณหภูมิประมาณ 60-70 พอเวลาที่เขาเสิร์ฟร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาร้อนเขาทานนะครับเขาจะไม่นิยมใส่เครื่องดื่มให้เต็มแก้วเนื่องจากว่าพอเวลาที่เขาเดินถือเนี่ยความร้อนจะสามารถลวกมือเขาได้เพราะฉะนั้นเราจะใส่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้นะครับนักเรียนอยากได้ฟองที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ให้มันได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นการทำชาไทยนะครับในเมนูที่2วันนี้นะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันก็คือเป็นเมนูเย็นแต่วันนี้เราก็ยังทำเมนูร้อนขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มที่จะมีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเมนูชาเย็นเนี่ยครับจะเป็นเมนูที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่นมใส่แค่น้ำตาลกับตัวของชาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนูชาดำเย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพิ่มจากตัวนั้นเป็นเมนูของมะนาวนักเรียนบีบมะนาวใส่ลงไปก็จะกลายเป็นเมนูชามะนาวนั่นเองง่ายไหมครับก็ยังง่ายเนาะเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องดื่มจากชาที่เป็นชาไทยแล้วก็ชาตัวนี้อย่างที่บอกว่าจะผลิตแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นลักษณะการรับประทานการดื่มของนั่นเองนะครับเนาะอ่ะตัวชาไทยนะครับขออนุญาตย้อนกลับมาตัวชาไทยตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันที่ตามห้างร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์บาร์ร้านขายปลีกส่งหรือว่าร้านโชว์ห่วยทั่วไปก็ยังมีนะของชาไทยตรามือนะครับชาไทยตรามือแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตามห้างไม่ว่าจะเป็นโลตัสแมคโครนะครับหรือว่าเป็นบิ๊กซีก็มีเช่นเดียวกันหาซื้อได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องที่จะไปซื้อวัตถุดิบไกลๆเลยนะครับใกล้ๆบ้านก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวคอสตัวนี้ครับแก้วหนึ่งเนี่ยชาไทยเนี่ยจะถูกกว่าชาเขียวค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าราคาของชาไทยเนี่ยที่เป็นชาสีส้มนะครับก็จะมีราคาเช่นถ้าเกิดชาไทยราคา400มิลลิกรัมนะครับแต่ชาเขียวราคาเท่ากันเนี่ยจะได้200มิลลิกรัมซึ่งมันจะคอสเนี่ยสมมติว่าชาเขียว20บาทชาไทยก็20บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ปริมาตรที่ไม่เท่ากันก็ชาเขียวจะแพงกว่าชาไทยซึ่งถ้าเกิดเราทำชาไทยเนี่ยกำไรของเราเนี่ยมากกว่า 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมนูชาเนี่ยเราจะขายในราคาเท่ากันอันนี้บอกทริคของการขายด้วยนะทริคของการทำตลาดด้วยเมนูชาเราจะขายในราคาที่ไล่เลี่ย กันเพื่อความง่ายแล้วก็ความสะดวกของเรานั่นเองนะครับอ่ะเมนูต่อไปครับก็จะเป็นเมนูชาไทยร้อนปกติแล้วเนี่ยตามร้านทั่วไปไม่มีแต่ถามว่าทำไมครูถึงจะเอามาสอนเพราะว่าตอนที่ครูเคยทำร้านกาแฟเคยมีคนมาสั่งนะครับแต่ไม่ใช่ครูไม่ได้ทำอันนี้มาลูกค้าไม่ได้มาสั่งที่ร้านที่เคยทำนะแต่ว่าพอดีครูเคยไปช่วยเพื่อน
ในการที่จะขายกาแฟก็ลองทำเมนูตัวนี้โดยลูกค้าเขาต้องมาสั่งถามก่อนอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมเราจะต้องตามใจลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้รับบริการแต่เราเนี่ยคือผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะว่าคำว่าบริการเขามีความหมายแล้วก็คำนิยามอยู่ที่ว่าคอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนนะครับก็เป็นการให้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยไม่ผิดกฎของบ้านของเมืองนั่นเองนะครับเนาะวงเล็บสั้นๆว่ากฎบ้านกฎเมืองด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าผิดหลักจรรยาบรรณหรือผิดหลักศีลธรรมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าการบริการแบบมีคุณภาพนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าร้องขอเราควรที่จะทำได้ในกรณีที่ในอนาคตแล้วเราอยากขายร้านทั่วไปก็มีบางร้านก็มีแล้วนะครับแต่บางคนจะแบบว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้ทำไปแล้วพรุ่งนี้ฉันทำอะไรวะหรือนี้ฉันจะทำอีกสูตรหนึ่งแล้วก็หลังจากสูตรนี้ฉันจะต้องทำยังไงเพราะว่าฉันไม่เคยทำแต่วันนี้ถ้าเกิดเราได้เรียนรู้ตัวนี้อ๋อครูอุ้ยเคยสอนแบบนี้นะครับซึ่งถามว่า อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครูอุ้ยเคยเป็นไหมเคยเป็นเหมือนกันก่อนที่จะไม่มีประสบการณ์ถ้ามากเท่านี้ก็อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้ใส่เท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เท่านี้จริงๆไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราทำตามความต้องการแล้วก็การที่เป็นตัวตนของลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำชาไทยนะครับการทำชาไทยเนี่ยอันดับแรกเราก็จะเป็นการทำผ่านบักเก็ตเหมือนกันนะครับบักเก็ตเราก็ต้องสะอาดนะครับไม่มีเศษต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้สะอาดเห็นไหมแล้วก็การทำครับครูอุ้ยบอกทริคอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยปกติที่เราแทมเปอร์ของตัวกาแฟนะครับเราเนี่ยจะเป็นการแทมในลักษณะจับแบบนี้แล้วก็แทมแบบนี้สิ่งที่ทุกคนเคยทำนะครับเห็นไหมตัวของบักเก็ตของครูอุ้ยเนี่ยคอฟฟี่บักเก็ตจะไม่มีรอยเลยถ้าเกิดซูมดูดีๆนะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาขออนุญาตครูอุ้ยหนูขออนุญาตมาดูครูอุ้ยพูดโมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพูดจริงนะครับเราไม่มีรอยที่ใช้แบบพวกช้อนเคาะหรือว่าใช้ตัวแทมเปอร์เคาะหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เขาไม่นิยมเคาะกันแล้วก็ไม่นิยมที่จะใช้ตัวอะไรเคาะเลยเนื่องจากว่าตัวนี้ครับเขาจะคือการตัวนี้คือตัวที่ผลิตตัวช็อตกาแฟเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวเคาะนะครับก็จะใช้วิธีการใช้มือปาดแล้วก็ใช้เคาะยังไงใช้เคาะตรงอุ้งมือครับเนาะก็จะใช้เคาะในอุ้งมือในลักษณะแบบนี้ให้หน้าของตัวกาแฟเนี่ยหรือว่าของตัวชาเนี่ยเขามีความเท่ากันนั่นเองนะครับตัวชามันเท่ากันเนาะอันนี้มีน้ำหยดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ครับมันจะมีน้ำค้างอยู่ด้านในตรงนี้เนาะตรงตัวบักเก็ตด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการอย่าลืมนะครับว่าครูอุ้ยใช้วิธีการชั่งวัดตวงทุกครั้งที่เราทำกาแฟอย่าลืมนะอย่าไปว่าบาริสต้านะเพราะว่าเขาอยากให้กาแฟทุกแก้วมีรสชาติที่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูนะเบื่อกันหรือยังเอ่ยเจอกันแล้วมาระยะเวลานานนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเพราะว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราอยากแชร์ให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้นะครับ3ช้อนแล้วก็อย่าลืมนะครับครูอุ้ยใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับพอดีไม่กากสูตรนะครับก็บอกไปแล้วแต่ว่านักเรียนครูจะบอกทีละสเต็ปนะครับดูนะอันนี้สังเกตครูจะไม่เคยใช้ตัวช้อนหรือว่าตัวที่มีพลาสติกหรือว่าอะไรที่มันแข็งๆใช้ตัวเคาะนะครับเคาะตัวของตัว coffee bucket เลยแต่ครูจะใช้วิธีการเคาะตรงอุ้งมือแทนนะครับหรือว่าใช้มือใช้เคาะตรงนี้เพื่อที่จะให้ด้านหน้าตัวของหน้ากาแฟตัวก้อนแพนเค้กเขาครับมีความเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญอันนี้บอกทริคง่ายๆเลยทริคง่ายๆเล็กๆเลยนะครับว่าพอเวลาที่ทำให้ตัวหน้ากาแฟเท่ากันแล้วเนี่ยน้ำที่เขาไหลเนี่ยเขาก็จะตัวไหลเนี่ยเขาจะสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันสังเกตที่อุ้ยทำช็อตทุกตัวน้ำสองช็อตเนี่ยจะไหลพร้อมๆกันเนื่องจากว่าเราแท้มถ้าเกิดทำกาแฟเราก็แท้ม
ให้เนื้อแพนเค้กเนี่ยลักษณะก็คือเรียบเท่ากันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านึกถึงตอนที่เราที่ดินของเราที่ดินตรงไหนที่ต่ำน้ำจะลงสู่ตรงนั้นมากกว่าและทำให้ช็อตเช่นถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมีมันลาดมาทางฝั่งนี้ตรงนี้น้ำช็อตนี้ก็จะออกมามากกว่ากันนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆในการทำกาแฟให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่บักเก็ตแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับถ้าเกิดไม่แน่นเนี่ยบางทีตัวชาเนี่ยน้ำของชาครับเขาจะออกมาตัวด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้ทุกครั้งนะครับเราจะทำการกดเพื่อไล่ตัวกากกาแฟหรือว่ากากชาที่เขาติดอยู่ตรงตัวปล่อยน้ำตัวนี้หลุดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยไอตัวบักเก็ตตัวนี้ครับควรที่จะแยกตัวของชาแล้วก็แยกตัวของกาแฟแยกกันเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์คืออะไรกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นชาไม่ดีนะแต่กลิ่นคุณอุ้ยใช้คำว่ากลิ่นให้ไม่พึงประสงค์เนื่องจากว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คืออะไรคือกลิ่นที่ไม่ใช่ของเขาเราอยากนำเสนออะไรเราอยากนำเสนอชาเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลิ่นชาแต่ถ้าเกิดเรายังนำเสนอกาแฟก็ต้องเป็นวิธีการทำเป็นกลิ่นของกาแฟไม่ใช่มีกลิ่นชาแฝงเข้ามาด้วยนั่นคือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราก็จะทำการเปิดนะครับโทษครับลืมตรงนี้นะครับ1 2 3อันนี้คูดปรับนะครับมาเป็น3เนาะไม่ใช่4เนาะก็จะมีน้ำหยดหน่อยๆนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ในระหว่างตรงนี้ครับในระหว่างตรงนี้เราก็จะใช้เวลาระยะเวลาตรงนี้มาเตรียมนมนะครับคูดจะใช้เทคนิคเราก็จะบอกนักเรียนที่มาฝึกงานที่ร้านนะครับว่าทุกครั้งว่าในระหว่างที่เรารอตรงนี้ในระหว่างนี้ไม่ใช่ว่ายืนรอปล่อยให้เวลาว่างไปเพราะว่าเรามีลูกค้าที่จะต้องเทคแคร์นะครับใช้คุยได้ไหมคุยได้ปากต้องพูดมือต้องทำไม่ใช่ไปยืนเมาท์มอยเธอเป็นยังไงบ้างเธอคุณลูกค้าสบายดีไหมไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเรายังคงต้องทำงานเพื่อบริการลูกค้านั่นเองนะครับในระหว่างนี้ครับเราก็จะมาทำการเตรียมนมนะครับเตรียมนมให้กับลูกค้าโดยที่เราจะเทไปทั้งหมด4ออน4ออนนี่ก็ประมาณ120 ml นั่นเองนะครับในขนาด4ออนนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมตัวนี้นะครับประมาณ20ถ้าเกิดชอบทานหวานก็สามารถใส่1ออนได้แต่ว่าไม่แนะนำให้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดที่เราใส่มากกว่านี้มันจะทำให้ตัวกาแฟของเราหวานเกินไปยิ่งถ้าเกิดเป็นร้อนเราจะยิ่งหวานเกินไปนั่นเองนะครับต่อให้คุ้ยเป็นสายหวานคุ้ยก็ไม่ได้ชอบหวานขนาดนั้นนะครับกลัวจะต้องตัดขาเนาะตัดขาเนื่องจากการเป็นเบาหวานนะครับเนาะก็ต้องระวังไว้ด้วยเรื่องสองสุขภาพนะครับทุกอย่างดีหมดครับแต่ว่ามันจะไม่ดีถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราทานมากเกินไปนะครับอันนี้นะครับเราก็ทำการคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เทใส่พิกเชอร์เพื่อรอการใส่ช็อตแล้วก็สตรีมนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เราก็จะทำการกดช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดช็อตแล้วก็จะดูว่าช็อตเนี้ยไหลเท่ากันหรือเปล่านั่นเองนะครับเริ่มนะครับ

อ่ะเรียบร้อยครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทัมเมอร์เขาแจ้งว่า10วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดทำกาแฟเนี่ยจะประมาณ15วิจริงๆประมาณที่คุยบอกว่าทัมเมอร์ที่เหมาะสมก็คือประมาณ26อย่างนี้ประมาณ28ตัวนี้นะครับของสูตรของคุยนะแต่ตัวชาเนี่ยเขาจะเร็วมากอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราต้องจึงต้องเพิ่มการแช่ชาเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปเดิมครับเราจะทำการอุ่นนมโดยการใช้ทักษะของมิลสตีมมิ่งนะครับก็คือเป็นการอุ่นนมก่อนที่เราจะทำทุกครั้งเราต้องไล่นะครับเราต้องไล่เพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขนาดเล็กเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีพละกำลังเหมือนกับเครื่องขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีการอุ่นนมโดยการอุ่นกั้นอุ่นนมเสร็จแล้วเราก็ทำการอุ่นครับ

แล้วก็เราจะให้เสียงเหมือนเสียงเหมือนขออนุญาตปิดก่อนเพราะว่าตัวนี้ดังมากเราจะให้เสียงเหมือนของการฉีกกระดาษก็คือเป็นเสียงแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนะครับนะ1 2 3 4 5 6อันนี้คือขั้นสุดแล้วนะครับเห็นไหมเสียงจะหายไปทันทีเนื่องจากว่าเขามีฟองนมพอตรงนี้จับร้อนทนไม่ไหวแล้วเราก็ปิดนะครับนะและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้านะครับในการที่จะมาเช็ดก้านอุ่นฟองนมนะครับแล้วก็ทำการเป่าฟองนมไปหนึ่งครั้งเพื่อให้เขาได้ไล่ตัวน้ำที่ค้างอยู่ในก้านอุ่นฟองนมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดคราบตะกอนที่จะไปติดอยู่นะครับเนาะหลังจากนั้นครับอันนี้เสร็จสิ้นเราก็ทำการเทได้เลยนะครับคุยจะทำให้ดูนะเมื่อกี้ตัวนี้สตรีมทั้งหมด4นะครับแต่ตัวนี้สตรีมทั้งหมด6ก็จะทำให้ดูว่ามันแตกต่างแล้วก็ฟองนมจะเพิ่มมากน้อยเพียงไหนนี่ครับสวยงามเห็นไหมเหมือนคิดถึงเค้กชาไทยเลยเนาะคิดถึงประมาณแบบเค้กชาไทยเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ครับไม่เท่ากันเนาะคุยทำให้เปรียบเทียบให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นขนาด4วินาทีแล้วคันตัวนี้เป็นขนาด6วินาทีก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็เลือกเอาครับว่าเราจะทำขนาดไหนแล้วก็ทุกท่านต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วก็วิธีการของตัวเองแล้วก็วันนี้คุยทดลองให้2อย่างทดลองให้2ทางนะครับว่าเธอจะทำร้อนแบบไหนเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถที่จะไปทำงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสั่งงานแล้วก็ถ้าเกิดเราทำทักษะตรงนี้ได้จริงๆมันมีอาชีพหนึ่งอาชีพที่เราสามารถที่จะย้ายไปทำใน AEC หรือต่างประเทศได้ก็คืออาชีพบาริสต้าที่ณปัจจุบันคนทานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็สนุกสนานแล้วก็ได้ทริคเทคนิคจากครูอุ้ยแบบไม่กักทุกคนสามารถออกไปเปิดร้านได้หลังจากดูชุดสื่ออันนี้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้ถ้าเกิดทุกคนทำตามแล้วก็ไปฝึกฝนกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เราจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปอื่นๆรบกวนไปติดตามแล้วก็ไปดูการทำในเทคนิคเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับจิรศักดิ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพนักบินชาวชุดชิดมาพบกันแล้วครับใน EP ที่3เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องส่วนของ EP ที่2 EP ที่1ที่ได้เรียนรู้กันมานะครับติดขัดประการใดกันบ้างครับแต่ใน EP นี้นะครับ EP ที่3จะเป็นการต่อเนื่องจากใน EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราสอนกันไปแล้วว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดท่อนะครับในเรื่องของการเดินท่อนะครับติดตั้งก้ามปูนะครับหรือตัวล็อกท่อนะครับติดตั้งบล็อกการวางตำแหน่งบล็อกการเจาะการยึดนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP 2ก็คือในเรื่องของการร้อยสาย RG6 ที่ไม่มี DC นะครับร้อยสายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเข้าหัวสายโดยเข้าหัว BNC นะครับนะครับโดยการใช้เครื่องมือโดยใช้คีมนะครับย้ำหัว BNC ย้ำนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วใน EP ที่แล้วในวันนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือใน EP ที่3นะครับเราจะมาต่อเนื่องจาก EP ที่3คือการนะครับการเลือกใช้สายนะครับ RG6 ที่มี DC คู่นะครับตัวนี้เราจะทำการวันนี้เราจะแสดงสาธิตการร้อยสายเข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำการร้อยสายอย่างไรซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างกันจากการร้อยสาย RG6 ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือด้วยตัวสายของสายเนี่ยนะครับจะมีความหนามากกว่า RG6 แบบธรรมดานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า RG6 แบบธรรมดาเราไม่ต้องร้อยสาย DC ไปนะครับต้องร้อยเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าแต่ตอนนี้จะมีฉนวนหุ้มนะครับทั้ง DC แล้วก็ทั้ง RG6 นะครับเดี๋ยวมาดูการปลอกก่อนนะครับเพราะเราต้องทำการปลอกเหมือนเดิมนะครับฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับระหว่างสาย DC กับในส่วนของสาย RG6 นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการปลอกปกตินะครับปลอกเพื่อทำการเอาตัวนำมายึดกับตัวนะครับตัวสายดึงท่อนะครับให้สายดึงตัวดึงสายสัญญาณนะครับเราปล่อยให้ขาดเลยนะครับเพื่อต้องการทำการเอาลวดนะครับหรือตัวนำทองแดงตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในการยึดติดนะครับกับตัวดึงสายนะครับเหมือนกันครับได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับยึดนะครับเข้าไปนะครับติดเข้าไปในส่วนของนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงร้อยท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับไปกันช้าๆนะครับนี่แล้วก็เราก็ทำการหักเลยครับหักสายตัวนี้พับเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ตัวนี้เข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะสุดท้ายละสองเส้นนี้จะต้องเข้าไปในท่อทั้งหมดนะครับวิธีการถัดไปอย่างที่บอกเลยครับถ้าเราไม่พันผ้าเทปนะครับสายนี้เราดึงไปก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็ทำให้เราติดปัญหาในเรื่องของการต้องร้อยสายใหม่นะครับให้ทำการเอาผ้าเทปพันในส่วนที่ทำการยึดติดกันนะครับนะครับพันไปงี้เลยนะครับพันพยายามอย่าให้มีรอยต่อเพราะว่ากรณีที่มีรอยต่อในนักเรียนพอเราดึงมาเนี่ยมันจะไปติดหัวต่อจุดนี้นะครับพยายามทำให้เป็นเรียบๆที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทำการร้อยท่อได้เลยนะครับร้อยท่อได้เลยนะครับนะครับนะครับเราก็จะร้อยจากตัวปลายท่อนี้เข้ามานะครับตอนนี้ชุดสาธิตเนี่ยจะเป็นสั้นๆแต่ในหน้างานจริงจะยาวกว่านี้ซึ่งมันจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับจะยาวกว่านี้ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการดันซึ่งจะสองฝั่งเนี่ยต้องมีคนส่งคนหนึ่งและคนดึงคนหนึ่งเพราะง่ายต่อการไม่ให้สายมันหลุดนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆดึงนะครับดึงแล้วทางนู้นก็จะจัดสายนะครับจัดสายที่ทําการร้อยมาแล้วนะครับให้สายเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไอตัวดึงสายกับตัวฟิกเทปเขาเรียกเหมือนกันแต่ที่นี่แล้วแต่ช่างจะใช้ศัพท์ในการเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็ฟิกเทปบ้างนะครับตัวดึงสายบ้างนะครับเราดึงมาเสร็จนะครับเนี่ยถึงบอกว่าทำไมต้องมีคนส่งเพราะว่าบางทีมันติดตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงไปถ้ากระชากปุ๊บเนี่ยท่ออาจจะหลุดได้หรือตัวสปริงเนี้ยอาจจะดึงให้สายหลุดจากกันได้เราต้องพยายามทั้งปลายท่อก็จะมีคนช่วยส่งอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็ดึงได้นะครับดึงมาก็จะโผล่มาอย่างนี้อย่างที่เห็นพอโผล่มาแล้วทำไงต่อครับ

ช่นเดียวกับการเดินสาย RG6 แบบธรรมดาเราต้องทำการปอกสายนะครับเพื่อทำการเอาผ้าเทปพันสายไฟที่เราพันไว้นะออกนะครับนะครับเอาออกจากกันนะครับพอออกปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราออกมาเนี่ยเราต้องเอาสปริงเอาสปริงสลิงเนี่ยที่ทําการผูกไว้เนี่ยเอาออกนะครับนะครับออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไว้ทีนี้เราจะได้ปลายสายเป็นอย่างนี้แล้วครับทีนี้ถามว่าเป็นอย่างเงี้ยเราต่อหัว VNC ได้เลยไหมยังนะครับเราต้องทําการจัดระเบียบของมันก่อนคือทําให้มันเรียบหรือพร้อมที่จะเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการตัดนะครับตัดสาย RG6 ออกก่อนนะครับเพราะสาย RG6 กับสาย DC จะอยู่คู่กันดูให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีสีดําเหมือนกันขนาดจะเท่ากันนะครับนะครับพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับฉีกสายออกมาเนี่ยเราต้องการวัดนะครับครึ่งเซนเพื่อทําการปอกเอาฉนวนทั้งตัวนําออกนะครับให้เหลือตัวนําในส่วนของที่ทําการเสียบหัวอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเวลานักเรียนดูนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยคิดว่าเอ้ยโอเคอาจารย์ฝีมือยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงได้บ้างครับอ๋อมีเทคนิคครับเวลาเทคนิคในการทําเนี่ยง่ายๆเลยครับลูกๆลองปอกเสร็จเนี่ยนะครับแกะในส่วนของพินมานะครับพินหรือหัวเข็มเนี่ยเอามาเนี่ยนี่คือเทคนิคนะครับไปใส่นะครับที่ตัวนี้นะครับที่ตัวสายนําสัญญาณนะครับนี่คือการระยะนี่คือเทคนิคนะครับพอใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอดีปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วใช้ได้ละนะครับพอใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ก่อนเรายังไม่บีบหัวนะครับแบบนึงคือเราปอกไปอีกครึ่งเซนนะครับเพื่อให้ทําการเข้าหัว VNC ได้นะครับปอกตัวนี้ชั้นครั้งที่2นี่ห้ามนะครับห้ามเอาออกหมดนะครับเอาแค่ฉนวนทุ่มตัวนอกสีดําออกอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฉนวนทุ่มตัวนอกออกอย่างเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนแบบแรกเหมือน RG6 แบบไม่มี DC เราทำการนะครับนะครับพับเขาออกมานะครับพับเขาออกมาเพื่ออะไรครับเราทำการใส่หัวพินหรือหัวเข็มสีทองไปนะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บนะครับทำการบีบด้วยครีมบีบนะครับเริ่มนะครับใช้จุดนี้นะครับจุดตรงกลางที่เป็นรูเล็กๆนะครับใส่เข้าไปทุกครั้งที่ใส่ตัวพินเข้าไปในตัวครีมให้ทําการดันสายขึ้นไปและดันครีมลงมานะครับเพื่อจะมาให้มีระยะที่พอดีแล้วก็บีบครับเสร็จแล้วก็หัวเข็มหรือหัวพินทองก็จะอยู่ในตัวนําที่เป็นแดงเรียบร้อยแล้วแน่นหนาในขั้นตอนถัดไปในที่2นะครับนะครับนะครับเรามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัว VNC กับส่วนที่เป็นกระบอกแต่ตอนนี้หัวยังไม่ใส่นะครับเราใส่ในส่วนของกระบอกไปก่อนนะครับนะครับใส่กระบอกไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับเพราะว่าการที่ดันกระบอกเข้าไปเนี่ยต้องระวังว่าชิวที่หุ้มข้างนอกไม่ขาดนะครับเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิวยาวเลยขาดยาวเลยนะครับเราต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับพอใส่กระบอกเข้าไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับวิธีการถัดไปนะครับแล้วก็พับเอาตัวชิวทั้งหมดลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับนําเอาตัวหัวพินนะครับหรือหัวเข็มเนี่ยดันเข้าไปที่หัว BNC ในรูนี้ดันไปให้สุดนะครับแล้วจะดังคำว่ากึ๊บนะครับแล้วก็จะโผล่มาขนาดนี้เห็นไหมครับโผล่เสร็จปุ๊บนะครับเอาชิวกาวเนี่ยขึ้นไปโปะด้านบนเสร็จแล้วเอาตัวอะไรครับเอาตัวกระบอกเสื้อเนี่ยเอาเข้าไปใส่นะครับกระบอกเสื้อเข้าไปใส่เพื่อจะทําการล็อกที่ขาล็อกที่ตัวหัว BNC ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้ทําการบีบนะครับพอใส่ไปสุดปุ๊บพอแน่นปุ๊บนะครับนะครับให้ทําการบีบแต่ตอนเนี้ยที่เราบีบไม่ได้เพราะอะไรครับเทคนิคหนึ่งเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าตัวชิวตัวเนี้ยจะหนาบางยี่ห้อหนามากบางยี่ห้อก็บางแต่ก็
ถ้าเราง่ายๆคือเทคนิคเราก็คือเราง่ายๆก็เราก็จะใช้การตัดคิ้วนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การดึงขึ้นไปแน่นหนานะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่จนชนเห็นไหมครับชนเรียบร้อยแล้วชนเรียบร้อยปุ๊บวิธี

ให้พอดีแล้วก็ทำการบีบจะดังแก๊กปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไอเส้นคิวไว้ฝอยนี่เราก็ต้องการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อจะไม่ให้ไปเกิดเป็นตัวกวนสัญญาณนำสัญญาณเกิดขึ้นเราก็ต้องตัดออกเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าหัว VNC นะครับเราก็ทําการพาเทปเก็บรายละเอียดนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการเข้าหัว VNC แบบมีสาย DC ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากแบบใน EP 2แต่ถามว่ามันเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้จะเหลือสายอีกเส้นหนึ่งซึ่งข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เป็น DC ข้างในนะครับจะเป็นในส่วนของสาย DC นะครับสาย DC ซึ่งเราจะต้องต่อ DC เข้ากับหัวนะครับนี่คือสาย DC ซึ่งจะมีเส้นแดงกับดำก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบตัวนี้เราต้องปอกฉนวนออกก่อนนะครับนะครับนะครับปอกฉนวนออกก่อนนะครับดึงฉนวนออกไปก็จะเจอตัวนำที่เป็นทองแดงอยู่แล้วเราก็พันตีเกลียวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายแตกจากกันนะครับแล้วก็สีดำก็ปอกนะครับเราก็จะได้อย่างนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของ DC ทีนี้ถามว่าสายสองเส้นนี้จะทำยังไงกับมันนะครับเราก็จะทำการต่อเข้ากับหัวอะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใน EP 1รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่วันนี้เราจะมาต่อให้ดูว่าเมื่อต่อเสร็จได้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะทําไปต่อทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหัวต่อตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่จะมีน็อตสกรูอยู่ข้างใน2ตัวเป็นบวกกับลบทีนี้รายละเอียดคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกบวกสัญลักษณ์กับลบนะครับให้เราทําการคลายน็อตนะครับในร่องของอะแดปเตอร์ในร่องของหัวอะแดปเตอร์นะครับพอคลายน็อตมาครับตัวนี้นะครับร่องตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับร่องในนี้จะยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่ออะไรครับให้เราทําการสอดสายสีแดงที่เป็นบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อทำการให้ไปบีบสายที่เราปอกไว้นะครับหรือตัวนําที่เราปอกไว้ในส่วนที่2แล้วก็ใส่ไปในช่วงที่เป็นจุดที่เป็นลบนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนนะครับในส่วนของสายเนี่ยต้องตีเคียวนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกเนี่ยมันจะกระจัดกระจายแล้วก็จะใส่ค่อนข้างจะยากนะครับใส่เข้าไปละแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตัวน็อตจะเป็นตัวดันให้สายนําสัญญาณไอ้สาย DC เนี่ยเข้าไปติดนะครับอันนี้เรียบร้อยดังนั้นเวลาเราใส่เทคนิคนะครับพยายามอย่าให้ทองแดงโผล่มานะครับให้ชิดข้างในที่สุดเลยนะครับให้ชิดข้างในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินหัวต่อในเรื่องของหัวต่ออะแดปเตอร์ DC นะครับซึ่งจะต้องใช้ต่อกับกล้องในส่วนนี้คือเราเดินเสร็จละแต่ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาฝามาปิดแล้วก็ทําการเจาะเพื่อทําการยึดกล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยจะมีสายต่ออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของกล้องนะครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วคือกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกในกล้องกระบอก1ตัวเนี่ยนะครับจะมีหัวต่อ BNC นะครับซึ่งเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็หัวต่ออะแดปเตอร์นะครับ DC ซึ่งจะไว้เชื่อมโยงระหว่างที่เราทํากันไว้ในจุดนี้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีสายละนะครับเรามีสายเรามีหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการเจาะยึดฝายึดบล็อกนะครับเพื่อจะให้ตัวกล้องเนี่ยไปอยู่บนบล็อกนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราติดตั้งเนี่ยกล้องตัวนี้จะต้องไปถูกวางที่ตำแหน่งบล็อกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สายตัวเนี้ยนะครับเก็บเข้าไปในบล็อกเพราะถ้าไม่เก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นหนูกัดบ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายเมื่อโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจอดไงเบื้องต้นก่อนนะครับฝาเนี่ยจริงๆเราต้องปิดอย่างนี้แต่บันเทิงเราต้องหาจุดมาร์กเกอร์หรือรูเพื่อทําการร้อยสายเข้าไปในรูนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเพื่อให้ฝาบล็อกเนี่ยมีรูเพื่อทําการร้อยหัวสองหัวเนี่ยเข้าไปได้และเก็บสายเข้าไปในบล็อกได้นะครับขั้นตอนเลยครับก็หงายฝาขึ้นในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฝาเนี่ยนะครับบางมากกว่าบล็อกการจับต้องแน่นนะครับสว่านนะครับในเรื่องของสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่ใช้เพราะว่ามีหัวซออยู่เนี่ยเราต้องการค่อยๆกดลงไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับค่อยๆเจาะไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าการรีบเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พัง

เผลอแล้วก็โดนมือไปได้นะครับแล้วเกิดอันตรายได้นะครับค่อยๆจอดลงไปอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะค่อยกินเนื้อตัวพลาสติกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะสว่านก็ค่อยๆขันเข้าไปแล้วก็จะค่อยๆกินเนื้อไปเราต้องการให้จอดทะลุเลยนะครับเพราะต้องการร้อยสายเข้าไปในบล็อกนะครับ

นะครับเมื่อเราจอดเสร็จปุ๊บเราจะได้รูขนาดนี้นะครับจอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดเก็บพวกเศษต่างๆที่เราจอดเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับเราต้องการทําการร้อยสายเข้าไปเนี้ยนะครับไปในช่องที่เราทําการเจาะนะครับแต่ถามว่าเวลาเราร้อยเราทําไงเราก็ทําการร้อยไปเลยครับเพราะว่าการยัดสาย2เส้นเข้าไปในรูเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ยัดทีละเส้นนะครับนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วอีกเส้นก็ตามไปอย่างนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆปรับเข้ามานะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดเข้าไปในสายนะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยยังไม่ถูกยึดกับตัวบล็อกฝาบล็อกนะครับวิธีการคือเราต้องนําออกมาทําการติดตั้งยึดตัวกล้องก่อนกับฝาบล็อกโดยวิธีการเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราจอดเสร็จแล้วเราก็ทําการมาร์คตำแหน่งที่ทําการติดกล้องนะครับโดยการวางตําแหน่งนะครับให้ได้องศาของเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปากกานะครับมาร์กเกอร์จุดต่างๆที่ทําการยึดเพราะเขามีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับนะครับเสร็จแล้วยกกล้องออกนะครับนะครับยกกล้องออกแล้วทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านเจาะนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องทําการใช้สว่านเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยครับมีรูนะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับอีกวิธีการหนึ่งถ้าเรายังไม่ใช้เลยเนี่ยเราใช้น็อตสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับน็อตสกรูยิงลงไปได้เลยในรูต่างๆนะครับเป็นการมาร์คนะครับ

นะครับเมื่อเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาสายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะขันเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เราต้องเอาสายออกมาก่อนเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเวลาเราเจาะไปเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวสายเนี่ยเกิดความชํารุดขณะที่เราเจาะสว่านนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาร์คตําแหน่งนะครับมาร์คตําแหน่งน็อตที่เราต้องการใส่นะครับ

ครับอันนี้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ยึดตัวที่สองนะครับนะครับยึดตัวที่สองถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยมันเกิดการติดขัดในการทํางานเราคลายน็อตได้ครับเพราะกล้องตัวนี้มีการขยับได้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแต่งนะครับนะครับตัวที่สองแล้วก็ใส่ตัวที่สามนะครับพอติดสามตัวปุ๊บแน่นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะครับกล้องเราอยู่งับนี้แล้วทีนี้ตอนนี้ตัวหน้ากล้องคอนเคฟแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นํากล้องเนี่ยนะครับมาติดเข้ากับบล็อกนะครับโดยการก่อนจะเข้าไปปิดบล็อกเราต้องการต่อสายก่อนโดยการไป DC นะครับตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับนะครับส่วนถัดไปเอา VNC ตัวผู้ตัวเมียเข้าด้วยกันนะครับโดยการนะครับโดยการนําเอาหัวเข้ามาต่อด้วยกันโดยการดันเข้าไปตรงนี้ตามร่องมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับเนี่ยพอเราใส่ร่องเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปดันเอาตัวข้างหลังนะครับดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วทําการหมุนเป็นอันที่เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวกล้องได้ต่อเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วทีนี้การเก็บสายนะครับให้เราทําการเก็บอย่างเป็นระเบียบก็คือทําการม้วนสายเข้าไปนะครับนะครับเข้าไปในส่วนของ

ตัวบล็อกนะครับนะครับติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตสกรูไลท์อ่ะนะครับเข้ามาใส่เพื่อทำการปิดกล้องฝากล้องนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่แค่ว่าเราขันน็อตบล็อกเข้าไปนะครับเวลาขันก็พอตึงมือนะครับอย่าอัดแน่นเพราะถ้าอัดแน่นเกินมานะครับตัวขาบล็อกเนี่ยแตกได้เพราะแตกปุ๊บเนี้ยเราต้องมาทําการติดตั้งใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการติดตั้งก็ของกล้องวงจรปิดกับเข้ากับบล็อกก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาแสดงในเรื่องของการนะครับติดตั้งเข้ากับสายไปสู่ในส่วนของนะครับในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพนะครับก็ระบบของการติดตั้งกล้องเข้าบล็อกเดินท่อร้อยสายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะไปอธิบายทีว่าขั้นตอนจากตรงนี้เราต้องทำอะไรเพราะตอนนี้นะครับขั้นตอนของปลายสายเนี่ยที่เรายังไม่ได้เข้าหัวนะครับเราก็ต้องทำการเข้าหัวด้วยเหมือนกันพอเข้าหัวเสร็จปุ๊บเราต้องทำการต่อในส่วนของเครื่องบันทึกภาพนะครับแล้วก็ไปเอาอะแดปเตอร์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไฟเลี้ยงให้เขาเพื่อให้กล้องตัวนี้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้เรารู้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่กล้องเข้าไปในบล็อกแล้วเจาะบล็อกเรียบร้อยเข้าหัวสายกันเรียบร้อยแล้วเดินสายกันจนเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปลายสายกันว่าปลายสายสุดท้ายเนี่ยจะไปต่อเครื่องบันทึกอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้าหัวสายนะครับแบบ BNC เหมือนกันแต่เป็น BNC อีกแบบนึงคือ BNC แบบมีเกียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีเกียวดังนั้นมีเกียวเนี่ยจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการต่อหัว BNC แบบมีเกียวเราจะปอกสายยังไงเข้าหัวยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับเราก็จะต้องมีหัวอีกตัวนึงคือหัวF type แบบเกียวนะครับซึ่งจะใช้ต่อในการเชื่อมโยงระหว่างตัวหัว BNC กับ F type เข้าด้วยกันในสายนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราต้องทำการฉีกสายออกจากกันก่อนนะครับเพื่อแยกสายระหว่างสาย RG6 กับสาย DC แล้วทำการนะครับปอกสาย BNC นะครับสาย RG6 นะครับที่ประมาณเกือบ1เซนนะครับแต่ว่าเอาแค่ฉนวนออกนะครับ1เซนนี่เอาฉนวนออกอย่างเดียวนะครับ1เซนเอาฉนวนออกเสร็จปุ๊บเอาตัวชิวข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทําการปอกนะครับเอาฉนวนตัวที่2เนี่ยออกจากตัวนําข้างในสุดเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเราต้องนําการเอาหัว F type ชุดเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในสาย RG6 นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าใส่ยากใส่เย็นทําไงดีอ๋อไม่เป็นยากครับถ้าใส่มันแล้วมันแน่นมากไปนะครับบางทีขนาดของสายที่ซื้อมาเนี่ยนะครับคุณภาพของมันเอ่ยด้วยนะครับแล้วก็ชิวของมันเยอะด้วยแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับตัดออกที่พอให้มันใส่ได้นะครับตัดชิวรอบๆข้างออกนะครับเพื่อเวลาเราใส่จะได้ไม่แน่นเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่เข้าไปในตัวที่เป็นนะครับสายนำสัญญาณที่เป็น RG6 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปอกต้องระมัดระวังเรื่องสายแตกนะครับเพราะว่าถ้าสายแตกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าสายแตกจะทำยังไงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังนะครับอย่าเอาชิวติดกับตัวนำนะครับไม่งั้นสัญญาณจะมีปัญหานะครับ

แล้วทำการใส่หัวเอฟไทท์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่สายเราปอกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวชิลเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับบางทีผลิตมาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางทีก็มีความคงทนไม่เหมือนกันนะครับมันเกิดการฉีกขาดได้พอใส่ไปแล้วเราจะได้หัวเอฟไทท์ที่ใส่ไปเสร็จจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำอะไรครับนำหัว BNC ที่แบบเกี่ยวเข้ามาต่อเห็นไหมครับเข้ามาต่อเข้าด้วยกันนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหมุนเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราหมุนเกี่ยวเข้าไปรูปไอ้ตัวน้ำที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับจะถูกเข้าไปในช่องของรูของหัว BNC ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับหมุนให้สุดเลยครับหมุนให้สุดแต่เวลาหมุนนะครับ

สายนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคนะครับจับสายเขาให้ดันไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวพินที่มันชิดแล้วเนี่ยนะมันดันสายออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหัว BNC ที่ใช้ต่อกับหัว F type ในสาย RG6 นะครับอันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างจากแบบแรกๆใน EP แรกๆที่เราสอนเข้าหัว BNC ไปนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ปัจจุบันนี้ช่างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการติดตั้งอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรหัว BNC หัวนึงที่แบบบีบเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็คือขั้นตอนมันก็จะเยอะแต่ตัวนี้เราปลอกสายเข้า F type ปุ๊บแล้วก็ต่อ BNC ได้เลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็ให้ทําการปลอกสายฉนวนออกเหมือนกันแต่เราจะไม่เอาฉนวนข้างในออกนะครับเราแต่ข้างนอกออกอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้เหมือนกันนะครับเป็น2เส้นเหมือนกันเหมือนฝั่งที่เราติดตั้งกล้องไปแล้วก็คือในส่วนของ2เส้นก็คือเส้นแดงสีแดงกับสีดําซึ่ง2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไฟนะครับไฟบวกแล้วก็ไฟลบให้ทําการปลอกสายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับนะครับปลอกสายแล้วก็ดึงออกจะเห็นตัวนําข้างในที่เป็นทองแดงอยู่เช่นเดียวกับที่เป็นลบเหมือนกันนะครับปลอกสายแล้วดึงออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวที่จะต้องต่ออีกนะครับของปลายมันนะครับเมื่อกี้ต้นเราใช้แบบตัวผู้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเมียนะครับซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับท้ายมันก็จะเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับท้ายมันก็จะมีช่องบวกกับช่องลบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูว่าเราจะต่อยังไงนะครับก็วิธีการผมบอกแล้วนะครับจะต้องทําการตีเกลียวสายนะครับเพราะสายตรงนี้เป็นสายเส้นฝอยนะครับเพื่อไม่ให้การมันเกิดการกระจายออกมานะครับวิธีการก็ทําการขันก่อนนะครับคลายน็อตที่อยู่ในตัวหัวอะแดปเตอร์ทุบเป็นตัวเมียนออกนะครับทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ต้องให้มองนะครับว่าจะมีรอยมาร์กเกอร์เป็นบวกเป็นลบอยู่นะครับบวกก็จะใส่บวกลบก็ใส่ลบตอนนี้เราจะเอาแดงนะครับไปใส่ข้างซ้ายซึ่งเป็นบวกนะครับยัดนี่เข้าไปเวลายัดเข้าไปนะครับต้องให้ตัวฉนวนไปแตะชิดกับตัวท้ายของตัวหัวอะแดปเตอร์ตัวเนี่ยเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขันน็อตอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลบไปเมื่อกี้เราใส่บวกไปแล้วต่อไปเราจะใส่ลบ

นะครับเป็นการใส่หัวที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทั้ง BNC ก็มีแล้วนะครับหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มีแล้วตอนนี้เราจะเอาชุดนี้นะครับไปเสียบในเครื่องบันทึกภาพด้านหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะไปดูกันว่าไอ้ด้านหลังเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราต้องเสียบอะไรกันบ้างต่ออะไรกันบ้างซึ่งเราจะได้เห็นภาพของการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในส่วนของกล้องตัวนี้สมบูรณ์แล้วข้างหน้าติดกล้องเสร็จนะครับติดตั้งหัวสายเสร็จเดินสายเรียบร้อยเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับปลายสายจะเป็นอย่างนี้พอปลายสายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องเอาชุดนี้ทั้งชุดไม่ว่ากล้องมีกี่ตัว4ตัว5ตัวก็ต้องมีชุดนี้ทั้งหมด5ชุดหรือ4ชุดตาม6ชุดตามขนาดของตัวเครื่องบันทึกภาพแล้วก็ตามขนาดของกล้องวงจรปิดว่ามีกี่ตัวแล้วก็ลากชุดนี้นะครับไปติดตั้งในเครื่องบันทึกด้านหลังเครื่องบันทึกถัดไปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเครื่องบันทึกภาพเนี่ยด้านหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจากเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าปลายสายเราต้องติดตั้งอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูหน้านี้ครับนี่เราเจอปลายสายละปลายสายของเราทั้งหมดนะครับได้เข้าหัว BNC ไปเสร็จหมดแล้วทั้ง4หัวนะครับในรูปนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่อะแดปเตอร์นะครับที่เราต่อไว้ก็จะมี4ชุดเหมือนกันนะครับใน4ชุดนี้เดี๋ยวจะไปต่อเข้าหัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเราต้องนําสายสัญญาณ RG6 ทั้ง4ตัวกล้อง4ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในเรื่องของเครื่องบันทึกภาพซึ่งในเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเป็นเครื่องบันทึกภาพของนะครับกล้องอนาล็อก HD นะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจะเห็นข้างในว่ามันจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็คือเครื่องเป็นที่เก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของหัว BNC ไปก่อนนะครับดันเข้าไปนะครับนะครับหมุนนะครับดันเข้าไปนี่ตัวแรกใส่ตัวที่2ไปนะครับไล่ไปทีละชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหมุนหาจุดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับจนครบทั้งหมดจํานวนกล้องที่เราติดตั้งนะครับตอนนี้กล้องเราติดตั้งไว้4ตัวนะครับแต่ DVR ตัวนี้นะครับมันสามารถรองรับกล้องจอปิดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับตอนนี้เราติดตั้งในเรื่องของสายสัญญาณ RG6 กับสัญญาณเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับปลายสายจะติดตัวผู้นะครับแล้วก็ทําการเสียบที่ปลายสายของเราที่ทําการทําไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปทําการจ่ายไฟให้กับกล้องตัวแรกนะครับในชุดที่2เช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมครับเหมือนตัวแรกนะครับเอาอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับในส่วนตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ไปตามจนครบจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับในส่วนตัวที่สุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่ทั้งสายสัญญาณแล้วก็ใส่ทั้งอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเครื่องทํางานเลยไหมไม่ครับเพราะเราจะต้องจ่ายอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์ให้กับใครครับให้กับเครื่องบันทึกที่มีฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเอาสายหัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปช่องเสียบที่เป็นจุดเสียบ DC นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ใส่เข้าไปด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วถามว่าดูได้หรือยังยังครับเพราะว่าเราต้องมีการคอนโทรลในเรื่องของภาพในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ทําการเอาเมาส์นะครับเข้าไปเสียบในช่องเสียบของเมาส์นะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหลังจากเดินท่ออะไรเสร็จแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์มานะครับไฟก็จะเลี้ยงให้ตัวเครื่องบันทึกภาพและก็ตัวกล้องทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ไฟเลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะตอนนี้นะครับเครื่องที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะต่อในเรื่องของการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้ทำงานทั้งหมดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นการต่อเอาท์พุตเพื่อจะให้ภาพไปปรากฏที่มอนิเตอร์ซึ่งเป็นจอทีวีแต่ตอนนี้เราเลือกใช้เป็นสายนะครับ HDMI นะครับให้ทำการเสียบไปในช่องเสียบนะครับ HDMI ด้านหลังเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับพอปลายสายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้เสียบในเรื่องของจอมอนิเตอร์ของทีวีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP ที่3ในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของการเดินท่อร้อยสายติดตั้งบล็อกติดตั้งกล้องนะครับในส่วน EP ที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนของมันอะดูแล้วไม่ยุ่งยากแต่จะมีเทคนิคต่างๆในการทําให้เรา
ข้าซึ้งรู้ซึ้งถึงในเรื่องของการติดตั้งเช่นการเข้าหัว BNC นะครับมี2แบบด้วยกันก็คือในหัว BNC เนี่ยนะครับจะมี2แบบเนาะที่เราสอนกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของหัว BNC ที่เป็นต่อเข้ากับ F-type กับหัว BNC แบบบีบดังนั้นเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งมันถูกเชื่อมโยงมาจาก EP ที่2กับ EP ที่1ดังนั้นเนี่ย EP ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราสอนกันว่าแต่ละตัวคืออะไรส่วน EP ที่2เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับแล้วก็มาส่วนใน EP ที่3ก็คือเรื่องการติดตั้งกล้องแล้วก็การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่เข้าบล็อกติดตั้งกล้องติดกับบล็อกแล้วก็สายเข้าสู่ตัวเครื่องบันทึกภาพอาจารย์ก็คิดว่า EP เนี้ยยังไม่จบนะครับมันจะมี EP ที่สําคัญอยู่อีก EP นึงก็คือ EP ที่4ซึ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดตามชมอีก EP นึงนะครับเพราะ EP ที่4เนี่ยมันมีใจความสําคัญหลายๆเรื่องในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1การประเมินราคาค่าของนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่บนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งเราต้องมาทราบค่าก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ให้บริการนะครับหรือเป็นผู้ให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการติดตั้งกล้องเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งการติดตั้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับใน EP นี้นะครับสอนขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเข้าหัวติดตั้งต่อสายอะแดปเตอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้เราทราบว่าเนี่ยการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ปัญหาคือเราต้องศึกษาของมันให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปทํางานจริงนะครับก่อนที่ไปประกอบอาชีพดังนั้น EP นี้ก็จะฝากไว้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษาเพราะ EP หน้าสําคัญจริงๆนะครับเน้นย้ําเลยว่าสําคัญมากๆและเป็น EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วในเรื่องของการทําราคาว่าควรจะคิดราคาเท่าไหร่ในการให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ EP ที่3นะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของ EP ที่3นะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมี EP ที่4อีก EP นึงก็ฝากติดตามนะครับ EP สุดท้ายนะครับ EP หน้า EP ที่4นะครับใน EP ที่3นี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ติดตามชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
5: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำ

0: นะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: พี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
4: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนอันที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้อง

0: ได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนครับคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแพทนะคะครูหัตถยาวริภาคะค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะที่นี่คือห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำขนมกลีบลำดวนกลีบลำดวนนะคะซึ่งเป็น